0: มีวิธีการในการเฝ้าระวังและติดตามซึ่งการเฝ้าระวังและติดตามเนี่ยเราก็พวกเราก็รู้ว่าคนบุคคลพ้นโทษเนี่ยเยอะดังนั้นจะต้องมาคัดกรองครับคัดกรองถึงพฤติการข้อหาที่ต้องหาคดีอาญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรแล้วออกมาแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ใช้ชีวิตแบบคนปกติหรือกลับไปทำผิดซ้ำเนี่ยมีโอกาสสูงแค่ไหนซึ่งเรื่องนี้น่าจะขับเคลื่อนกันอย่างมากขึ้นในอีกระดับหนึ่งด้วยครับ
1: สำหรับคดีนี้ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว4รายพร้อมนำตัวพร้อมคำร้องฝากขังศาลจังหวัดพัทยาและศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการร้ายแรงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านหากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนียกคำร้องชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นวางมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ยกระดับมาตรฐานการสอบบรรจุบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศโดยกำหนดกรอบการติดตามผลการดำเนินการภายใต้แนวคิดวันนี้สั่ง7วันรายงาน30วันเห็นผล90วันสรุปเพื่อให้การปฏิรูประบบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้โดยภายใน7วันให้สำรวจและรวบรวมข้อเสนอเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงในการทุจริตของกระบวนการสอบพร้อมรายงานแนวทางปรับปรุงในระยะเร่งด่วนภายใน30วันให้เสนอและเริ่มดำเนินมาตรการยกระดับความโปร่งใสของการสอบในส่วนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสท.รวมถึงจัดทำแนวทางติดตามข้อร้องเรียนและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภายใน90วันให้สรุปผลการดำเนินงานพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงระเบียบขั้นตอนหรือมาตรการที่จำเป็นเพื่อยกระดับมาตรฐานการสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และลดโอกาสเกิดการทุจริตในอนาคตย้ำว่าเป้าหมายของนโยบายครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่คือการสร้างระบบที่ทำให้การสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารท้องถิ่นของประเทศ
3: รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่อนปรนเงื่อนไขการถือครองยานพาหนะของผู้มีรายได้น้อยพร้อมขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผ่านรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกว่ารัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ในส่วนของการถือครองยานพาหนะเพื่อลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยโดยจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปขณะที่รถคลาสสิกหรือรถสะสมจะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบกได้เปิดรับคำอุทธรณ์ผ่านสำนักงานขนส่ง214สาขาทั่วประเทศมีผู้ยื่นอุทธรณ์ในประเด็นเกี่ยวกับยานพาหนะแล้วกว่า 200,000 รายโดยการยื่นอุทธรณ์ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้และผู้อุทธรณ์ต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะได้รับสิทธิ์ในรอบใหม่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
5: ย้ำนะคะว่ารัฐบาลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคนที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วไม่ต้องลำบากไปที่สาขาของกรมการขนส่งทางบกนะคะสามารถไปที่ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยก็คือไปที่อำเภอได้แต่ไม่ได้แปลว่าพอยื่นอุทธรณ์ปุ๊บแล้วท่านจะได้สิทธิ์ทันทีมันก็จะต้องมีการดูว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้าเข้าเกณฑ์ปุ๊บก็จะได้สิทธิ์นั้นแล้วก็1ตุลาคมก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
4: ด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเฉพาะการเปิดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเป็น One Stop Service ให้บริการประชาชนในการยื่นอุทธรณ์โดยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ในลักษณะเคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลในการอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้มากที่สุดส่วนประชาชนที่พบว่าถูกนำชื่อไปแอบอ้างเป็นเจ้าของบริษัทหุ้นส่วนบริษัทถูกนำไปเปิดบัญชีม้าหรือถูกนำไปกระทำการใดๆโดยไม่รู้ตัวจนส่งผลให้ไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสามารถแจ้งที่ว่าการอำเภอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจ

0: นำห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นกว่า130แห่งรวม800สาขาใน76จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ X Local Low Cost ตั้งแต่เมื่อวานนี้ถึงวันที่15สิงหาคมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชอาหารกระป๋องผงซักฟอกและยาสีฟันมาจำหน่ายในราคาสุดพิเศษลดสูงสุดถึงร้อยละ60ช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปและผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงช่วยเหลือร้านค้าปลีกรายย่อยในการซื้อสินค้าราคาถูกไปจำหน่ายต่อสร้างโอกาสให้ SME และเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่นนำสินค้ามาวางจำหน่ายกระตุ้นการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก
1: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรออมพลัสรอบใหม่ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้หลังจากได้รับกระแสตอบรับรอบแรกเป็นอย่างดีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสโดยขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจและเชื่อมั่นในพันธบัตรของกระทรวงการคลังผลจากการเปิดจำหน่ายรอบแรกวงเงิน 2,000 ล้านบาทจำหน่ายหมดภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความสนใจในการออมและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพันธบัตรรัฐบาลรวมถึงความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบที่2ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าส่งเสริมการออมและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
2: ล็อตแรก 2,000 ล้านหมดในเวลา21วินาทีแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะครับทางกระทรวงการคลังจะออกขายทุกเดือนรอบต่อไปเนี่ยวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะผ่านช่องทางบอนคอนเน็กต์และตรงนี้เราจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนที่เรียกว่า small lot first ง่ายๆก็คือคนที่จองซื้อต่ำๆเนี่ยจะมีโอกาสได้สูงกว่าคนที่จองซื้อยอดใหญ่ๆเพื่อเราต้องการให้ประชาชนจะสามารถมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยของรัฐบาลที่ plus ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับแล้วช่องทางการจำหน่ายที่ง่ายขึ้น
0: กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อน6ยุทธศาสตร์วางเส้นทางอาชีพเยาวชนไทยตั้งแต่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและการจ้างงานเข้าด้วยกันโดยมุ่งเน้นยกระดับจากระบบจบแล้วค่อยหางานไปสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนผ่าน6วาระขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้แก่การเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำการไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้ข้างหลังการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายการเพิ่มศักยภาพการศึกษาด้วยบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศและการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้โดยเห็นพ้องปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูต่างชาติซึ่งกระทรวงแรงงานได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอและต่อใบอนุญาตทำงานรวมถึงการเชื่อมโยงหลักสูตรอาชีวศึกษากับระบบธนาคารหน่วยกิจเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสามารถผลิตและป้อนบุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ตรงตามความต้องการ
3: กระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นคนป้อนบุคลากรให้กับกระทรวงแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเพราะงั้นจึงจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานที่เด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
5: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป๋าตังค์และทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารต่อธนาคารดังนี้ 1.

0: หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
3: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของพลตรีอาลีอับดุลลาฮีอาลีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางกาตามอันบียาแห่งกองทัพอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่าสหรัฐกำลังทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความตึงเครียดขึ้นพร้อมเตือนว่าประเทศใดก็ตามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านจะต้องเผชิญผลที่ตามมาอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งซึ่งสอดคล้องกับรายงานของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ที่อ้างว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งการให้กองทัพสหรัฐเตรียมเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ในสัปดาห์นี้
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์ประสานงานปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนหรือSOCC เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่นายมูฮัมมาดอันเอริยานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของฝ่ายรัฐบาลเยเมนกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะเรียกค่าธรรมเนียมเรือที่เดินทางผ่านช่องแคบบับอันมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงนั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบแห่งนี้ทั้งนี้การที่รัฐบาลอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านจึงทำให้ช่องแคบบับอันมันเดฟมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย
3: สารข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฟอร์นันโดกรันเดมาลาสการัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสเปนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนที่ว่ายน้ำข้ามพรมแดนจากโมร็อกโกเข้ามาในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปยังประเทศโมร็อกโกเกือบทั้งหมดแล้วจึงทำให้สถานการณ์ในเมืองแห่งนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามนายกันเดมาลาสกายืนยันว่าตัวเลขผู้อพยพชาวโมร็อกโกที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย67รายทั้งนี้เหตุการณ์ผู้อพยพชาวโมร็อกโกพยายามเข้าไปในเมืองเซลตาของสเปนทำให้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปต่างเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพรมแดนเพื่อรับมือกับการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายอย่างฉับพลัน
4: ทางการโคลัมเบียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมใกล้กับสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองกูกูตาทางตะวันออกเฉียงเหนือของโคลัมเบียซึ่งเป็นพรมแดนติดกับเวเนซุเอลาเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้รถยนต์และอาคารที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้รับความเสียหายเหตุระเบิดในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโตเดลาเอสปรีเอลลานักการเมืองฝ่ายขวาจัดจะเริ่มขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้โดยนายเดลาเอสปรีเอลลาประนามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมายอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในเมืองกูกูตาต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกเอาชนะอินโดนีเซียมา 3-1 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ซึ่งทีมนักตบสาวไทยเล่นได้เหนือกว่าตบเอาชนะไปได้ 3-2 เซตทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มมีรวมเป็น5แต้มนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์300รายการไทเปโอเพ่น2026ที่ประเทศไต้หวันในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่หทัยทิพย์มิจาดกับนภภากรตุงคัสถานมืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับซูมิเรนาคันดะกับมิยูทากาฮาชิคู่มืออันดับ71ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-18 11-21 และ16-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศสำหรับรายการต่อไปนักแบดมินตันไทยจะไปแข่งขันรายการ World Tour Super 300 Korea Master 2026ระหว่างวันที่4-9สิงหาคมที่เมืองอาซันประเทศเกาหลีใต้เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ออสลัมราวแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ111ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการพยายามสู้สุดความสามารถก่อนพ่ายให้กับเทล่าเพรสตันมืออันดับ119ของโลกมือวางอันดับ3ของรายการจากออสเตรเลีย1-2เซต7-5 3-6และ3-6อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัลไป 11,705 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 392,500 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก49คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60 รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่โชจิรินแก้วเก่านักเทนนิสเยาวชนไทยจับคู่กับลันวานัสวานทานี่เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของซูหมิงโหยจากจีนกับฉีเป่ยหยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์ได้สำเร็จรับคะแนนสะสม 11.25 คะแนนนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชจิรินหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซเลมบานประเทศมาเลเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชจิรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเอาชนะศิวาลีกูรุงมืออันดับ3ของรายการจากเนปาล6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลันวานัสวาทานี่มือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซียสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ไทยแลนด์แรงกิ้งรายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรมืออันดับ1ประเทศไทยเจ้าของแชมป์รายการล่าสุดที่พังงายังออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุมืออันดับ70ของไทย4-1เฟรมส่งผลให้นุกสงขลาคว้าแชมป์ไทยแลนด์แรงกิ้งเป็นรายการที่2ติดต่อกันต่อจากศึกพังงาครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารับเงินรางวัลไป 200,000 บาทพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 22:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 16:05 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
6: 1นาทีกับกปท.รถยนต์ที่กำลังขับขี่อยู่บนท้องถนนมีโอกาสโดนฟ้าผ่าได้จริงแม้การขับขี่ในเมืองที่มีตึกสูงจะมีโอกาสเกิดได้ยากก็ตามกรงฟาราเดย์คือโครงสร้างโลหะนำไฟฟ้าที่ติดมากับตัวรถทำหน้าที่เหมือนกรงที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้ไหลเข้าสู่ตัวรถหรือภายในกรงฟาราเดย์นั่นเองจึงทำให้เมื่อเกิดฟ้าผ่าหรือปุ๊บปั๊บรับมงฟ้าลงรถกระแสไฟจะไหลผ่านโครงสร้างตัวรถลงสู่พื้นทำให้ผู้ที่อยู่ในรถปลอดภัยแต่อย่าลืมไม่มีนวัตกรรมไหนช่วยให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุถ้ายังขับขี่ด้วยความประมาทขับขี่ปลอดภัยไม่จี้ไม่ปาดไม่แต่งซิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเพราะไม่ว่านวัตกรรมความปลอดภัยจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนการขับขี่อย่างมีสติได้ทั้งนี้ระวังกรงฟาราเดย์ชำรุดได้หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่ส่งผลถึงโครงสร้างรถหรือจากการดัดแปลงตัวรถเจาะตัวถังตัดเสาที่ไม่จบแค่ผิดกฎหมายแต่ยังทำลายระบบความปลอดภัยของกรงฟาราเดย์ด้วยดังนั้นไม่ซิ่งไม่จี้ไม่ปาดในทุกสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่5ทะเยมอญเป็นชื่อที่คนไทยใช้เรียกการแสดงอย่างหนึ่งของมอญหมายถึงการขับร้องทะเยมอญเป็นการละเล่นหรือการแสดงของมอญที่มีลักษณะเป็นเพลงปฏิภาคซึ่งนักร้องชายหญิงร้องโต้ตอบกันคล้ายกับการร้องเล่นเพลงพื้นบ้านของไทยเช่นเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซวเพลงเรือ โดยนักร้องฝ่ายชายและนักร้องฝ่ายหญิงร้องโต้ตอบกันเป็นคู่ๆตามทำนองเพลงที่บรรเลงโดยวงเครื่องสายมอญพร้อมกับร่ายรำประกอบติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังคุณวิกรมกรมดิษฐ์วิเคราะห์แนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชราในช่วงสร้างบ้านแปลงเมือง
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
11: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
12: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
11: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
12: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
11: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
12: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
13: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
14: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
13: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
14: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
13: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
14: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
3: กลับเข้ามารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางการดูแลจิตใจและการควบคุมอารมณ์เมื่อเข้าสู่วัยชรารวมถึงการปล่อยวางและการแบ่งปันความสุขเพื่อให้ชีวิตสูงวัยมีความสุขและมีอายุยืนยาวขอเชิญติดตามรับฟังครับ
15: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมคุยเรื่องชีวิตตอนวัยชรานี่สงสัยคุยได้กันทั้งวันทั้งคืนเอาจากสิ่งที่ผมทำเอาจากสิ่งที่ผมปฏิบัติช่วงที่ผ่านมาผมก็พูดถึงเรื่องการบริหารสุขภาพการบริหารงานนะครับที่ผมมีกับบริษัทคราวนี้เรายังไม่ได้พูดถึงจิตใจคนที่อายุมากและยังปล่อยให้จิตใจเหมือนเดิมคืออารมณ์นะฮะความคิดความอยากเหมือนเดิมนั้นก็คงไม่ดีผมมีความคิดว่าตอนเราอายุมากๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเรื่องแรกเลยนี่คือเรื่องอารมณ์ผมไม่ทราบท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเคยรู้สึกไหมถึงอารมณ์นะฮะของตัวเองเราเนี่ยหลายๆคนเขาก็จะไปบ่อยให้กับวัยทองวัยอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทำให้เราเกิดมีอาการผันผวนของทั้งอารมณ์ผมว่าอันนั้นก็เป็นเหตุอันหนึ่งแต่ที่สำคัญคือการที่เราเข้าใจตัวเราหรือไม่ถ้าเราเข้าใจตัวเราแล้วเรารู้จักบังคับตัวเรานะครับไม่ให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีเช่นกดเครื่องผู้อื่นอารมณ์เสียอิจฉาตาร้อนนะฮะคนอื่นดีกว่าเราไม่ได้เราจะต้องดีกว่าคนอื่นตลอดนะแล้วเห็นคนอื่นดีกว่าเราก็จะอิจฉานะครับหรือมองโลกในแง่ร้ายผมเองตอนหลังๆมาก็จะใช้หลักสูตรวิธีการว่าเราต้องรู้จักตัวเองไม่ให้อารมณ์มาควบคุมหรือมาขับเคลื่อนตัวเองความหมายก็คือว่าเราต้องควบคุมทั้งร่างกายและก็อารมณ์อย่าให้นะครับอย่างอื่นมาควบคุมเรา ผมวันนี้มองไปถึงจุดที่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขผมเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสุขจริงๆก็เพราะว่าผมดูแล้วผมมีความสุขกับชีวิตประจำวันที่ผมมีเพราะผมพอใจในสิ่งที่ผมกำลังเป็นอยู่วันนี้ถ้าเกิดว่าผมพอใจผมมีความสุขและผมก็อโหสินะฮะปัญหาหรือคนที่เคยสร้างปัญหาสร้างความเสียหายให้ผมในอดีตก็ทำให้จิตใจผมนั้นสงบสบายขึ้นผมเชื่อว่าผมจะอยู่ในสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุขเพราะผมคิดดีไม่อิจฉาริษยาผู้อื่นเมื่อเราย้อนกลับไปถึงอดีตว่าเราเคยทำผิดใดๆก็พยายามไม่ให้มันเกิดอีกวันนี้เราพยายามทำให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาพที่เหมาะสมกับอายุว่าแข็งแรงที่สุดผมพยายามก็มีโอกาสก็จะไปลงยิมนะไปยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เรานั้นรูปลักษณ์ของเรานะยังคงเดิมไม่ใช่มีพุงมีอะไรต่ออะไรนะใหญ่จนเกินไปและที่สำคัญที่สุดก็ไปทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะครับเรานั้นวันนี้เราต้องรักตัวเองรักทุกคนและรักโลกใบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นญาติโยมนะครับเราก็ชวนกันมานะมาอยู่มาคบกันไปมาหาสู่ด้วยกันหรือไปชวนมาอยู่ด้วยกันนะกินนอนกินอยู่ด้วยกันมันดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านนะฮะแล้วก็รอลูกๆหลานๆกลับมาเหงานะฮะฉะนั้นผมวันนี้ก็การปฏิบัติตัวของผมนั่นก็คือเริ่มตั้งแต่การดูแลนะฮะว่าสุขภาพเราพอเหมาะกับการทำงานอะไรบ้างแล้วก็ทานในสิ่งที่เหมาะสมแล้วก็อย่าไปคิดเดือดร้อนอิจฉาใครต่อมีใครท่านั้นล่ะครับชีวิตในวัยชราของเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะมีอายุยืนมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองขอให้แฟนรายการทุกคนได้นำไปปรับใช้แล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสินค้าเกษตรให้ครอบคลุมรอบด้านรวมทั้งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันมากขึ้นติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
18: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งล่าสุดเมื่อ15ปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือถึงความร่วมมือต่างๆให้ครอบคลุมทางด้านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ความร่วมมือด้านการประมงและการแลกเปลี่ยนการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการขยายตลาดสินค้าฮาลาลเนื่องจากอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียนถึง280ล้านคนและยังเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญอันดับที่4ในอาเซียนซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรไทย
19: สิ่งที่เราจะไปคุยในเรื่องของการค้านั้นก็นอกจากสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วเนี่ยที่เน้นๆก็คือเรื่องของฮาลาล เพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่มีประชากรมากที่สุดในโลกการที่เราจะไปเปิดตลาดฮาลาลได้ความร่วมมือกับเขาจะเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจภาคการเกษตรของเรานะคะในเรื่องของอาหารเรื่องของการประมงเรื่องของการท่องเที่ยวเราก็มีแผนที่จะเพิ่มเส้นทางและเพิ่มสายการบินมากขึ้นเรื่องของวัฒนธรรมและก็ความร่วมมือในระดับนานาชาติอินโดนีเซียเองก็มีความตั้งใจที่อยากจะเข้าเป็นสมาชิก OECD เช่นเดียวกับประเทศไทยในโอกาสนี้ก็คงจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน
18: นอกจากนี้ไทยและอินโดนีเซียจะยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีอินโดนีเซียจะร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารแผนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการศึกษาโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์และความพร้อมที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีพ.ศ. 2571และการพบกับภาคเอกชนในอินโดนีเซียที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
19: และนอกจากเรื่องของระหว่างประเทศรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วท่านนายกก็จะไปพบกับภาคเอกชนด้วยนะคะภาคเอกชนของอินโดนีเซียที่มีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยค่ะทุกๆการเดินทางอะค่ะท่านนายกตั้งใจว่านอกจากจะการหารือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลแล้วรัฐบาลกับเอกชนในประเทศนั้นและเอกชนกับเอกชนจะต้องได้คุยกันทริปอินโดนีเซียนี้ก็เช่นกันค่ะเอกชนไทยก็จะได้มีโอกาสที่จะไปกระชับไมตรีกับภาคเอกชนของอินโดนีเซียรวมถึงคนที่ลงทุนอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็จะสะท้อนความคิดเห็นต่างๆให้รัฐบาลไทยได้ทราบเพื่อเราจะได้เป็นสะพานที่จะไปคุยกับทางการของอินโดนีเซียต่อไปค่ะ
18: อย่างไรก็ตามแม้ใน15ปีนายกรัฐมนตรีไทยไม่ได้เดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการแต่ความสัมพันธ์ของ2ประเทศยังคงแน่นแฟ้นและไม่ใช่ความสัมพันธ์ทางการทูตเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนมีอำนาจต่อรองด้านการค้าการลงทุนกับภูมิภาคอื่นทั่วโลกและด้วยนโยบายด้านการต่างประเทศของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำชัดถึงผลลัพธ์ของการเดินทางเยือนและการหารือในนานาประเทศทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนำไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์เพื่อประชาชนและประเทศกัญญกาแก้วใสรายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวและการปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองทหารและตำรวจดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มข้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
20: จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสและเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะทำให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มข้นโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดจึงปรับบทบาทการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดโดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงประจำชุดอย่างเต็มเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการติดตามสถานการณ์และการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่พร้อมจัดทำคู่มือและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดในวันพรุ่งนี้
21: ผมก็ได้นำเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านอธิบดีกรมการปกครองว่าจังหวัดนราธิวาสเราเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุการณ์มากมายเนี่ยการข่าวเราก็จำข่าวเราจะไม่ดีเพราะนั้นตกลงก็คือจะให้ปลัดหัวหน้าชกต.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ที่ชกต.เพียงหน้าที่เดียวประสานสอดคล้องกับหน่วยทหารฐานกำลังในพื้นที่ตำรวจในพื้นที่หน่วยงานราชการในพื้นที่ในด้านมวลชนเพื่อดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและก็ที่สำคัญดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
20: ชุดคุ้มครองตำบลแต่ละชุดมีกำลังรวม33นายประกอบด้วยปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกำนันและผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัยการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและประสานการปฏิบัติกับทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจะเป็นผู้กำหนดแผนและคำสั่งด้านยุทธการเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันขณะเดียวกันจังหวัดยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของกำลังพลโดยได้ปรับปรุงฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560แล้วกว่า 80% พร้อมเร่งประสานกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ยังขาดแคลนในบางฐานเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจนอกจากนี้ยังได้กำหนดให้อำเภอมีปลัดอำเภอชายอย่างน้อย2คนเพื่อรองรับภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการบริหารราชการโดยให้ในอำเภอแต่ละพื้นที่พิจารณาจัดสรรกำลังให้เหมาะสมและมีการออกคำสั่งแต่งตั้งกำลังประจำชุดให้ครบทั้ง51ชุดพร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืน
21: เพราะว่าพื้นที่เราเป็นเขานะครับเป็นเทือกเขาทั้งหมดเลยแล้วอีกส่วนนึงก็ติดชายแดนผู้ก่อเหตุเนี่ยก็สามารถที่จะหลบหนีขึ้นเขาได้หรือว่าไปประเทศเพื่อนบ้านได้สะดวกนะครับซึ่งเราก็เป็นปัญหาของนราธิวาสเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเราก็อยากจะสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับว่ามีเหตุใดก็ให้รายงานหน่วยราชการทราบนะครับว่ามีใครมาก่อเหตุในหมู่บ้านหรือจะมีข่าวก่อเหตุในหมู่บ้านหรือก่อเหตุแล้วอยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยก็ขอให้แจ้งเราก็จะประสานการปฏิบัติจากด้วยหน่วยทหารหรือว่าตำรวจอีกทีหนึ่งอันนี้คือภารกิจสำคัญครับ
20: การยกระดับบทบาทของชุดคุ้มครองตำบลครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจังหวัดนราธิวาสในการเสริมสร้างความปลอดภัยเชิงรุกเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของฝ่ายปกครองทหารตำรวจและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: จังหวัดหนองคายจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัดขึ้นมา10คณะร่วมกันทำงานเชิงรุกมุ่งจัดการปัญหาทุกมิติโดยเฉพาะยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
0: หนองคายเมืองน่าอยู่มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดนคือแผนยุทธศาสตร์จังหวัดหนองคายและเป็นแนวคิดหลักที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายนำมาจัดตั้งคณะทำงานขึ้น10คณะเพื่อเดินหน้าผลักดันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยได้ยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนและลดปัญหายาเสพติดจังหวัดหนองคายจึงได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันของทุกส่วนราชการที่เข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคงในการปราบปรามยาเสพติดยุทธการหนองคายเมืองปลอดภัย90วันพิฆาตยาเสพติดที่ยึดนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดและปฏิบัติการยุทธการ Operation 90 Days ด้วยการระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันนอกจากนี้ยังมุ่งมั่นผลักดันด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนที่จังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดติดแม่น้ำโขงและอยู่ติดกับนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของสปป.ลาวทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในทุกปีโดยนายสรันศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายกล่าวว่าเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพได้ผลักดันการเพิ่มทักษะด้านการสื่อสารให้กับเยาวชนและประชาชนเพื่อให้พร้อมรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมทั้งผลักดันด้านการคมนาคมให้สะดวกรองรับการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
1: ทุกองค์คาพยพของเราตอนนี้ทุกภาคส่วนกำลังจับมือกันทำงานเดินเต็มที่และเป็นรูปธรรมมีตัวชี้วัดนับได้เปรียบเทียบว่ามีการพัฒนายกระดับมากกว่าเดิมในอดีตภาคการศึกษามีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคน พัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ภาคส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จัดให้มีห้องเรียนพิเศษนอกห้องเรียนนอกโรงเรียนเป็นศูนย์สอนภาษาต่างประเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเปิดโอกาสให้ลูกๆนักเรียนเราจากหลายๆสถาบันมาเรียนได้และเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถมาลงสมัครเรียนได้ไม่จำกัดอายุเพศโดยเฉพาะในวันหยุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นี่คือสิ่งที่พวกเรากำลังจะยกระดับเพื่อเตรียมคนของเรารองรับการพัฒนาน
0: อกจากนี้ยังเดินหน้าในด้านการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและอาหารปลอดภัยด้านการแก้ไขปัญหาและการจัดการผังเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามจังหวัดหนองคายยังคงมุ่งหน้าผลักดันการทำงานในด้านต่างๆให้เกิดผลลัพธ์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางชายแดนลดปัญหายาเสพติดและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องต่อไปพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
4: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เป็นประเด็นที่หลายฝ่ายติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยภารกิจในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังปรับโครงสร้างครั้งสำคัญสู่การจัดตั้งกระทรวงการกีฬาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่จึงต้องเผชิญกับความท้าทายติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
2: การสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.คนใหม่กำลังเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของวงการกีฬาไทยเพราะผู้บริหารคนใหม่จะเข้ามารับช่วงต่อในจังหวะที่ประเทศกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างการบริหารงานกีฬาหลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะส่งผลให้ผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องพร้อมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลควบคู่กับการพัฒนาองค์กรและยกระดับศักยภาพกีฬาไทยให้เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่องนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าผู้ว่าการกกท.คนใหม่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกีฬาอย่างแท้จริงเป็นที่ยอมรับของคนในวงการมีคุณธรรมและความโปร่งใสพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาที่คั่งค้างทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการบริหารสนามกีฬาการยกระดับแผนพัฒนากีฬารวมถึงการเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆให้รวดเร็วและเห็นผลเป็นรูปธรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่กระทรวงการกีฬาในอนาคต
5: คุณสมบัติที่ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ที่จะต้องปัญหานั่นก็คือต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาอันนี้ต้องบอกว่าชัดๆว่าต้องเป็นคนที่เป็นที่รู้เรื่องกีฬาสัมผัสกีฬาไม่ได้เอาคนแบบที่ไม่ใช่ว่าเหมือน CEO แบบมาแบบโดยไม่มีพื้นฐานแล้วคิดว่าจะต้องมาทําในเรื่องแบบนี้ได้เหมือนบริษัทคงไม่ใช่ครับท่านต้องเป็นคนที่รู้เรื่องกีฬาแล้วก็เป็นที่ยอมรับในวงการกีฬาด้วยนะครับ
2: สำหรับผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าการกกท.ทั้ง10คนมีทั้งผู้บริหารจากภายในกกท.จำนวน2คนผู้แทนจากสมาคมกีฬาข้าราชการนักธุรกิจและอดีตนักการเมืองซึ่งต่างมีจุดแข็งแตกต่างกันผู้สมัครจากภายในกกท.มีความได้เปรียบด้านความต่อเนื่องของงานและความเข้าใจระบบบริหารขณะที่ผู้สมัครจากสมาคมกีฬาเข้าใจปัญหาและความต้องการของนักกีฬาอย่างใกล้ชิดส่วนผู้ที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจและการบริหารภาครัฐอาจเข้ามาเติมเต็มการบริหารองค์กรการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชนและการขับเคลื่อนนโยบายในช่วงที่วงการกีฬาไทยกำลังเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจะครบวาระในวันที่30กันยายนนี้กล่าวว่าผู้ว่าการคนใหม่จะต้องสามารถเริ่มงานได้ทันทีเพราะยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องเดินหน้าต่อทั้งการเตรียมทัพนักกีฬาไทยสู่การแข่งขันเอเชียนเกมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาการผลักดันโครงการศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติการปรับระบบจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาวางแผนได้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี รวมถึงการดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสนามกีฬาและสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องได้รับการสานต่อง
6: านที่ค้างอยู่เนี่ยมันรอไม่ได้นะเพราะฉะนั้นความท้าทายคือจะไม่มีเขาเรียกอะไรฮันนีมูนพีเรียดแต่เป็นเรื่องของการที่จะต้องมารับเรื่องของความเร่งรัดนะครับเราจะต้องหลังจากผมจะจบเนี่ยเอเชียนเกมต่อเนื่องเลยก็คือเอเชียนพาราเกมนะซึ่งก็จะเป็นงานทันทีที่ผู้ว่าท่านใหม่จะมารับนะ
2: หลังปิดรับสมัครเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาขั้นต่อจากนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมีนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนก่อนทดสอบความสามารถและเข้าสัมภาษณ์เพื่อจัดลำดับรายชื่อเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาและส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายซึ่งไม่ว่าใครจะได้รับการคัดเลือกภารกิจสำคัญที่รออยู่คือการสานต่อการปฏิรูปวงการกีฬาไทยให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการเตรียมองค์กรให้พร้อมรองรับการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาและสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยก้าวสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืนภานิคาดนาครายงาน
7: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
22: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวันอาทิตย์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชีวิตของเราทุกคนล้วนมีความปรารถนาอยู่ประการหนึ่งเหมือนกันหมดนั่นก็คืออยากมีอายุยืนแต่การมีอายุยืนแต่เพียงอย่างเดียวนั้นก็คงจะไม่เพียงพอหากอายุยืนแต่ต้องมาทนอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บอยู่กับความทุกข์ทรมานความคับแค้นใจอยู่กับความเครียดชีวิตเช่นนี้คงไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนปรารถนาสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออายุยืนและมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจในทางพระพุทธศาสนามีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุแห่งอายุยืนคืออนายุสาสูตรซึ่งทรงแสดงหลักปฏิบัติที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกอาหารการเลือกคนคบการเลือกคำพูดการเลือกสถานที่และการดูแลตนเองให้เหมาะสมกับธรรมชาติฉะนั้นหัวข้อธรรมในวันนี้จึงเป็นเรื่องของอายุมากแต่สุขภาพดีหรือเหตุแห่งอายุยืนตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราไม่เพียงยืนยาวแต่เพียงเท่านั้นแต่ยืนยาวอย่างมีความสุขยืนยาวอย่างมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองครอบครัวและสังคมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทำห้าประการนี้เป็นเหตุให้อายุยืนคือประการที่หนึ่งบุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ตนเองประการที่สองรู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย 3. บริโภคอาหารที่ย่อยง่าย 4. เป็นผู้ที่เที่ยวไปในการอันสมควร 5. เป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์หรือจะย่นย่อให้จดจำได้ง่ายๆประการแรกทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์ทำชีวิตให้สบายทำกายให้พอดีมีอาหารย่อยง่ายได้นาฬิกาชีวิตผูกติดพรหมจรรย์5ประการนี้แลเป็นเหตุให้อายุยืนประการที่หนึ่งบุคคลเป็นผู้ที่ทำความสบายแก่ตนเองหรือทำชีวิตให้สบายความสบายของชีวิตที่จะทำให้อายุยืนนั้นมีอยู่7ประการประการที่หนึ่งอาวาสสัปปายะที่อยู่ที่อาศัยสบายโคจรหรือโคจรสัปปายะที่หาอยู่หากินสะดวกผัสสะสัปปายะผัสสะตัวนี้เป็นพอสำเภาแปลว่าคำพูดวาจาที่เหมาะสมเบาใจสบายใจประการที่4บุคคลสัปปายะคนที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจโภชนาสัปปายะคืออาหารที่เหมาะสมกับธาตุของร่างกายอุตุสัปปายะอากาศสบายประการสุดท้ายอิริยาบถสัปปายะการเคลื่อนไหวที่พอเหมาะพอดี7ประการนี้ เป็นการทำความสบายให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตที่อยู่ที่อาศัยสบายที่หาอยู่หากินสะดวกสบายคำพูดวาจาบุคคลอาหารอากาศอิริยาบถประการที่หนึ่งอาวาสสปายะที่อยู่ที่อาศัยของเราทุกวันนี้ก็กำหนดสุขภาพของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอาวาสสปายะคือการอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสถานที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจประการที่หนึ่งบ้านต้องสะอาดบ้านที่สะอาดจะช่วยลดเชื้อโรคฝุ่นสัตว์มีพิษแล้วก็จะทำให้เจ้าของบ้านนั้นเจ็บป่วยน้อยลงบ้านสะอาดโรคก็น้อยจิตใจก็สบายประการที่สองอากาศต้องถ่ายเทเปิดหน้าต่างให้ลมเข้าแสงแดดส่องถึงไม่อับชื้นช่วยลดเชื้อราและทำให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงประการที่สามจัดบ้านให้ปลอดภัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุพื้นห้องน้ำไม่ลื่นทางเดินไม่รกห้องน้ำก็มีราวจับโดยเฉพาะบ้านหลังไหนมีผู้เฒ่าผู้แก่หรือที่นั่งของผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูให้มันเหมาะสมกับผู้เฒ่าผู้แก่เพราะการหกล้มเพียงครั้งเดียวอาจจะเป็นผู้ติดเตียงตลอดชีวิตหรือไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกเลยประการที่สี่บ้านต้องเงียบพอที่จะให้พักผ่อนการนอนหลับที่ดีก็คือยาบำรุงร่างกายสุขภาพที่ดีคนที่นอนหลับเพียงพอภูมิคุ้มกันก็จะดีความดันก็จะลดลงและอายุก็จะยืนยาวประการที่ห้ามีพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้จัดสวนเล็กๆช่วยลดความเครียดทำให้อากาศดีทำให้จิตใจสดชื่นประการที่6บ้านก็ต้องเต็มไปด้วยความอบอุ่นบ้านที่ไม่มีเสียงทะเลาะไม่มีความโกรธมีแต่รอยยิ้มและมีคำพูดที่ดีซึ่งก็เป็นยารักษาทางใจชั้นยอดฉะนั้นที่เราใช้ชีวิตอยู่คือบ้านที่เราอยู่ห้องที่เรานอนหรือที่อยู่ที่กินสถานที่นั้นล้วนมีผลต่อหัวใจสงบสุขก็อายุยืนวุ่นวายก็อายุสั้นประการที่สองโคจรสัปปายะที่

แปลงพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนชีวิตและชีวิตก็กำหนดอายุก็ลองที่จะไปของคนคนหนึ่งถ้าคนหนึ่งเลิกงานเสร็จก็เข้าวัดว่างหน่อยก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมออกกำลังกายอ่านหนังสือพักผ่อนอยู่บ้านแต่ถ้าอีกคนที่ไปก็เป็นเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเริงลมการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่คือคนเรานั้นก็มีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันแต่การใช้เวลาที่เราจะไปนั้นก็มีผลให้ชีวิตของเราแตกต่างกันด้วยเช่นกันการเลือกที่ไปที่ดีก็เหมือนกับเอาผ้าสีขาวไปวางไว้ในร้านน้ำหอมไม่นานน้ำหอมนั่นก็จะติดผ้าไปด้วยคนเราก็เหมือนกันเราไปที่ไหนบ่อยๆเราก็จะซึมซับบรรยากาศของที่นั่นโดยที่เราไม่รู้ตัวทุกวันนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เป็นโคจรได้เหมือนกันวันหนึ่งเราเข้าไปใน TikTok กี่ชั่วโมงเข้าไปดูข่าวกี่ชั่วโมงอยู่กับธรรมะกี่นาทีคนที่เลือกที่ไปที่ดีนี่ย่อมห่างไกลอบายมุขลดความเครียดลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เมาไม้เทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานเรืองลมที่ก็ลดอุบัติเหตุก็ทำให้อายุยืนมีกำลังใจในการทำคุณงามความดีแต่ในพระไตรปิฎกท่านหมายถึงแหล่งที่เราบิณฑบาตที่เราบิณฑบาตมีความเหมาะสมระยะทางพอดีทางเดินสะดวกอาหารหาอาหารง่ายปราศจากสิ่งยั่วยุคือไม่ไกลจากชุมชนเกินไปไม่ใกล้จนเกินไปไกลจากชุมชนเกินไปก็ทำให้ลำบากใกล้เกินไปก็พลุ้งพล่านประการที่3ผัสสะสัปปายะชีวิตของคนเรานั้นก็เป็นผลรวมของคำพูดที่เราใช้และคำพูดที่เราได้ยินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคำพูดที่สบายนั้นเป็นเหตุให้อายุยืนเพราะว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุสุขภาพนั้นก็เป็นสมบัติของเรานะคนหนึ่งที่พูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลพูดให้กำลังใจสนทนาธรรมแต่อีกคนหนึ่งก็คำพูดก็ประชดประชันพูดด่าทอพูดนินทายุยงให้เกิดความแตกแยกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าพูดอะไรก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลพูดแล้วให้คนฟังเขามีกำลังใจพูดแล้วให้คนฟังเขาเกิดปัญญาพูดออกจากปากแล้วให้เกิดความสามัคคีกันไว้พูดอย่างไรให้คนนั้นมีกำลังใจการจะตำหนิใครทำไมทำได้แค่นี้ทำไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนจากการตำหนินั้นเป็นการชี้ทางครั้งนี้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรครั้งนี้ก็ถือว่าได้ประสบการณ์ครั้งหน้าก็ขอให้ทำดีๆแล้วกันถ้าจะตรัสสินใครคุณไม่เหมาะกับงานนี้ไอ้นนท์ไม่ดีอันนี้ไม่ดีเกิดความเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้ตัดสินเขาเกิดความเสียหายก็ขอให้เปลี่ยนจากการตัดสินคนให้เป็นการเชื่อมั่นว่าคนเราจะเก่งได้ก็โดยการฝึกการหัดนะผิดเป็นครูนะก็ขอให้เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองก็อย่าไปซ้ำเติมบ้าใครว่าแล้วบอกแล้วอย่าไปทำผิดอย่างโน้นอย่างนี้ก็ขอให้เป็นการอยู่เคียงข้างมาไม่เป็นไรมาช่วยกันแก้จากการมองหาความผิดจบแล้วชีวิตนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้พูดให้เป็นกุศลคนที่พูดให้เป็นกุศลนั้นคนอยากเข้าใกล้เป็นคนที่มีมิตรเพิ่มครอบครัวอบอุ่นเพื่อนร่วมงานก็ไว้วางใจลูกหลานก็เคารพรักเมื่อเกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นความเครียดก็น้อยลงเราก็นอนหลับฝันดีสุขภาพดีอายุก็ยืนยาวประการที่4บุคคลสัปปายะชีวิตของเราก็เป็นผลรวมของคนที่เราอยู่ด้วยเหมือนกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุคคลสัปปายะเป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าคนที่เราคบจะทำให้อายุยืน
ก็ลองพิจารณาดูว่า

นใจเย็นก็เรียนรู้ถึงความใจเย็นเพราะคนเปลี่ยนความคิดความคิดก็เปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมก็เปลี่ยนสุขภาพสุขภาพก็กำหนดอายุคบคนใจเย็นก็จะเย็นตามคบคนรักสุขภาพก็หันมาออกกำลังกายคบกัลยาณมิตรก็ชวนกันเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ทำความดีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่ากัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์อเสวนาจะพารานังบัณฑิตานันจะเสวนาก็ชัดเจนอยู่แล้วประการที่6อุตุสัปปายะอากาศสบายชีวิตของคนเราก็เป็นผลรวมของสภาพแวดล้อมที่เราอยู่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอุตุสัปปายะนั้นก็เป็นเหตุให้อายุยืนทำไมแค่ว่าอากาศและสภาพแวดล้อมจะทำให้อายุยืนได้อย่างไรก็ลองพิจารณาดูว่าคนหนึ่งอยู่ในอากาศที่ถ่ายเทนอนหลับเพียงพอหลีกเลี่ยงควันฝุ่นและมลพิษพักผ่อนในที่สงบแต่อีกคนหนึ่งอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวสูดควันบุหรี่และฝุ่นพิษทุกวันนอนดึกเป็นประจำอยู่ในที่เสียงดังและวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีอยู่เป็นนิดหลับสนิทยามนิทรากินปลาเป็นอาหารหลักกินผักเป็นยากล้วยน้ำว้ายามว่างเดินให้ได้วันละ 5,000 ก้าวอย่างนี้ก็อายุยืนแน่นอนประการสุดท้ายประการที่7อิริยาปตสัปปายะหมายถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งหรือนอนอิริยาบถมีผลต่ออายุยืนอย่างมากประการที่1อย่าอยู่ในอิริยาบถเดิมนานเกินไปประการที่2เดินให้ได้มากมากประการที่3นั่งให้ถูกท่าประการที่4นอนให้พอเขาจะมีวิชาหนึ่งในการบริหารร่างกายของเราให้เกิดความสมดุลเราคงจะเคยได้ยินคำว่ามณีเวทคือมณีเวทเนี่ยหลายท่านก็คงจะเคยได้ยินแต่สำหรับท่านที่ไม่เคยได้ยินในเรื่องของหลักมณีเวทก็คือหลักการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุลว่าด้วยวิชาที่จัดความสมดุลโครงสร้างของร่างกายซึ่งวิชามณีเวทนี้เป็นของอาจารย์ประสิทธิ์มณีจิรปราการคือท่านจะผสมประสานจากวิชาการทางแพทย์แผนไทยจีนและอินเดียคือหลักการคือโครงสร้างกระดูกที่จะสมดุลจะทำให้ร่างกายของเราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติแล้วก็ช่วยปรับระบบการไหลเวียนของร่างกายของเราซึ่งส่งผลในการทำงานของธาตุทั้ง4นั้นเป็นปกติหากมีการใช้อิริยาบถไม่สมดุลซ้ำๆหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะส่งผลต่อกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็จะเสียระเบียบไปจากความปกติหรือทำให้ดึงรั้งกระดูกแต่ละชิ้นในร่างกายของเราเนี่ยแล้วก็กล้ามเนื้อส่วนต่างๆก็จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะความสมดุลร่างกายที่ดีก็มาจากสุขภาพที่ดีฉะนั้นหากเราใช้อิริยาบถที่ไม่สมดุลก็จะส่งผลให้เกิดโรคเกิดภัยฉะนั้นในชีวิตของเรา 60% ของการอายุยืนยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีการอยู่ของเราความรู้สึกของการมีความหวังรู้สึกมั่นใจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายก็ให้ความสำคัญกับสิ่งดีๆในชีวิตเรื่องราวดีๆในชีวิตนึกถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตไปทำบุญทำทานที่โน่นที่นี่ก็นึกถึงว่าเราได้ไปภาคภูมิใจในตัวเองเรานี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะเราไปที่โน่นทำที่นี่แล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองเพราะสิ่งที่ว่าอันตรายเป็นเหตุให้อายุสั้นทั้งหมดทั้งมวล7อย่างนั้นยังไม่อันตรายเท่ากับความรู้สึกของความลำพังอ้างว้างว้าเหวเหงาความรู้สึกเหล่านี้มันบั่นทอนจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้อายุสั้นลงสั้นลงเพราะฉะนั้น
สุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำสุขมาให้บุญนั้นเป็นเครื่องที่หล่อเลี้ยงจิตใจเยียวยาจิตวิญญาณเยียวยาจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีนั่นก็คือในเรื่องของทานศีลภาวนาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาประการต่อมาเหตุแห่งอายุยืนประการที่สองคือรู้จักประมาณในสิ่งที่สัปปายะประการแรกจบไปแล้วทำสิ่งที่เป็นสัปปายะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามีอยู่7ประการก็ว่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะอยู่กับคนกับคำพูดแบบไหนอยู่กับบรรยากาศอิริยาบถแบบไหนต่อมาประการต่อมาก็รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะคำว่าประมาณนี่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากให้ความสำคัญกับคำว่ารู้จักประมาณความพอดีพอใจพอเพียงเนี่ยซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าทางสายกลางคือไม่มีอะไรที่เป็นยอดของความสุขได้เท่ากับสุขภาพหรอกสิ่งหนึ่งที่เราหาไม่ได้เลยคือเมื่อเราอายุมากขึ้นกำลังของเราก็จะค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆเราใช้ร่างกายเราก็ต้องรู้จักกำลังของเราในทางพระพุทธศาสนาได้ให้ความสำคัญในบทปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิก็คือให้รู้จักประมาณในเรื่องของจีวรเสื้อผ้าปฏิสังขายโยนิโสปินตปาตังก็ให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินปฏิสังขายโยนิโสเสนาสนังเรื่องที่อยู่ที่อาศัยหรือแม้แต่คิลานปัจจยเพศสัจปริขารังโยกยาท่านทั้งหลายโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เราท่านเนี่ยโอ้ยยาบำรุงนี่สำคัญมากนะบางท่านบางคนก็ทานยาเรียบทานข้าวเรียบร้อยก็วิตามินอะไรก็มาเต็มทั้งแปะกล้วยโน่นนี่นั่นเยอะแยะกลัวแต่ว่าจะไม่แข็งแรงก็ต้องให้รู้จักประมาณในการอยู่การกินของเราประการที่3ที่จะทำให้อายุยืนก็คือบริโภคอาหารที่ย่อยง่ายท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมย่อยง่ายตายยากย่อยยากตายง่ายอาหารอายุมากกินแล้วจะอายุสั้นอาหารอายุสั้นกินแล้วจะอายุมากสุขภาพร่างกายของเรามันก็เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์ภายในมันย่อยยากมันก็ทำงานมากเมื่อทำงานมากมันก็สูญเสียพลังงานมากเมื่อสูญเสียพลังงานมากมันก็ต้องใช้กำลังมากผู้เฒ่าผู้แก่แทนที่จะมีอายุยืนยาว10ปีทานอาหารย่อยยากนะไม่ได้พินิจพิจารณาหรือไม่ได้ปฏิสังขายโยจากที่อายุยืน10ปีก็จะเหลือ5ปีจากที่อายุยืน5ปีก็จะเหลืออยู่2ปีซึ่งมันก็เกี่ยวกับอาหารบางทีอาหารที่โรงพยาบาลนี่ก็สำคัญด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้ว่าจะให้หาอาหารอร่อยอร่อยมาให้เราทางโรงพยาบาลก็คัดสรรเลือกสรรอาหารที่ย่อยง่ายให้กับเราแล้วการบริโภคอาหารนี่ก็สำคัญมากก็ต้องถูกกับธาตุของเราด้วยคนเราก็มีดินน้ำลมไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟในการมีอยู่ในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราจะทานอาหารอะไรเราก็ต้องดูว่าเราแพ้อะไรอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้บางคนก็แพ้ตะกะแตนแพ้อาหารทะเลบางคนดื่มน้ำเย็นหน่อยก็หน้าบวมนะมีปัญหาเรื่องธาตุน้ำหรือธาตุอะไรก็แล้วแต่ละเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ความสำคัญมากในเรื่องของการแพ้อาหารหรือแพ้ยาคุณหมอก่อนทำการรักษาก็จะถามก่อนเลยว่าแพ้ยาอะไรเนี่ยซึ่งธาตุของเราเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญมากเป็นประการที่3ประการที่4เที่ยวไปในการอันสมควรคือเรื่องของเวลาคือในชีวิตของเราเนี่ยมันถูกกำหนดด้วยเวลาตื่นเวลาไหนไปทำงานกี่โมงมันเป็นจังหวะของเวลาในชีวิตของเราเวลาที่เราไปมันสมควรหรือไม่มันมืดมันค่ำฉะนั้นใครที่ปรารถนาอายุยืนในเรื่องของความปลอดภัยก็ต้องดูแม้กระทั่งเวลา
มันมืดค่ำไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าใจในมิติของเวลาเวลานี้ควรจะพักก็ต้องพักเวลานี้ควรกินก็ต้องกินเพราะโรคบางอย่างเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลาโรคบางอย่างรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาข้อนี้จึงให้ความสำคัญในเรื่องของเวลาประการสุดท้ายประการที่5การประพฤติพรหมจรรย์นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเหนือสิ่งอื่นใดคือการบริหารจัดการความโกรธความเครียดความละโมบโลภมากหรือความหลงถือบัญชีมีบ้านอยู่ดูลูกห่างๆระวังเลี้ยงหลานบริหารกายจิตไม่คิดเปรียบเทียบเราเป็นกลุ่มผลไม้สุกและห้ามฟังคนอื่นเข้าบ้างอย่าอ้างความฉลาดก็เป็นหลักในการประพฤติเพราะว่าความสงบในชีวิตก็ขึ้นอยู่กับทานศีลภาวนาในการประพฤติพรหมจรรย์ชีวิตที่เหลือจากนี้ก็ควรที่จะเป็นชีวิตที่มีคุณภาพทุกอย่างมันก็มีความเหมาะสมของมันการทำให้พอเพียงพอประมาณก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญทำมุ่งแต่งานได้งานแต่เสียสุขภาพทำงานหนักมากเกินไปก็จะทำให้ชีวิตของเราย่ำแย่นี่ก็เป็นเหตุแห่งอายุยืนที่เรียกว่าอายุมากแต่สุขภาพดียิ่งเราอายุมากเท่าไหร่ความสุขของเราก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นในข้ออัดข้อธรรมในวันนี้ก็มาถึงสุดท้ายของการยุติลงของการบรรยายก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ก็ขออนุโมทนาสาธุ

0: ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันหลักของชาติค่ะซึ่งประกอบไปด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจยึดมั่นในการทำความดีและตอบแทนคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับวันนี้เราพบกันในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569กับสุกัญญาสว่างสันติสกุลดำเนินรายการค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรับชมได้นะคะในช่วงเวลานี้ไปจนถึง9นาฬิกาค่ะครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะคะกับรายการคุณของแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถติดตามรับชมได้ทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับวันนี้รายการคนของแผ่นดินจะพาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับแง่มุมดีๆกับเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเติมพลังใจและพลังชุมชนให้กับคนไทยนั่นก็คือการจัดการศึกษาเพื่อที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับเยาวชนของเราค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้โลกหมุนไวมากเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเทคโนโลยีต่างๆก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วเด็กๆที่เติบโตมาก็พร้อมกับหน้าจอและข้อมูลมหาศาลบนโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองหลายท่านนั้นเริ่มวิตกกังวลและมีคำถามตามมานั่นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ลูกหลานของเรานั้นมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่ดีสามารถรับมือกับความเครียดและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและในวันนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะมาพูดคุยถึงแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนั่นก็คือเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธค่ะซึ่งในวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.กัญจพรปานเพชรภูมิในการโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
2: สวัสดีค่ะคุณสุกัญญาค่ะ
1: ค่ะก่อนอื่นอยากให้ท่านผอ.กัญจพรได้อธิบายถึงคำว่าโรงเรียนวิถีพุทธหน่อยค่ะว่าโรงเรียนวิถีพุทธนั้นคืออะไรคะ
2: โรงเรียนวิถีพุทธนะคะคุณกบก็คือจะเป็นโรงเรียนปกติทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการนะคะแต่ว่าสถานศึกษาเนี่ยได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้วก็หลักใจศีลขาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้เรียนน่ะให้มีความรู้คู่คุณธรรมนะคะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินงานมาเป็นปกติเป็นวิธีปกติอะค่ะคุณครูซึ่งเราก็ได้นำในส่วนของโรงเรียนวิถีพุทธที่เขามีเขาเรียกว่าอัตลักษณ์ที่9ประการน
1: ะ
2: คะได้มาดำเนินงานเนี่ยซึ่งอัตลักษณ์ที่9ประการนี้ก็ประกอบไปด้วย5ด้านเนาะหลักๆก็คือด้านที่1ก็คือด้านกายภาพสภาพแวดล้อมเนี่ยเข้ามาโรงเรียนปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความสะอาดร่มรื่นมีความสงบใช่แล้วก็สิ่งที่จะเห็นก็คือเราจะมีพระพุทธรูปแล้วก
1: ็
2: พุทธศาสนสุภาษิตติดตามให้เห็นเด่นชัดเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่มีสิ่งเจ็บปวด 100% เลยนี่ก็คือด้านกายภาพนะคะด้านกายภาพก็จะมี7ข้อด้วยกันที่สุดย่อยก็อาจจะไม่ได้พูดรายละเอียดลงไปเนา
1: ะ
2: ในส่วนด้านที่2ก็คือด้านการจัดการเรียนการสอนนี้ก็จะมีอยู่5ข
1: ้อ
2: ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยก็จะบูรณาการหลักธรรมลงไปในกลุ่มสาระต่างๆค่ะคุณกบแล้วก็เน้นผู้เรียนของเราเนี่ยให้เป็นศูนย์กลางด้วยค่ะในด้านที่3ก็คือด้านพฤติกรรมครูและก็นักเรียนเนี่ยก็จะมีความประพฤติที่ดีเนา
1: ะ
2: มีวินัยก็มีจิตสาธารณะนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย6ข้อด้วยกันในด้านที่4ก็คือด้านกิจกรรมวิถีพุทธอันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันด้านกิจกรรมวิถีพุทธเนี่ยที่โรงเรียนของเรานะคะคุณกบ
1: คะ
2: ก็จะส่งเสริมในเรื่องของการนั่งสมาธิ นั่งสมาธิทุกเช้าเนี่ยเด็กเขาจะนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกเช้าเลย
1: ทุกวันเลยเหรอคะ
2: ทุกวันเลยค่ะคุณครูคะหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคารพธงชาติเสร
1: ็
2: จแล้วนะคะแล้วก็เราก็จะมานั่งสมาธิแล้วก็จะมีการสวดมนต์สวดมนต์เนี่ยทุกวันศุกร์ตอนเย็นเลยค่ะคุณครูคะใช่นะคะแล้วก็เราก็จะมีชายมีการปฏิบัติตามความเหมาะสม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ของผู้สอนเองทั้งครูเองทั้งเด็กเองก็จะมีโครงการอยู่แล้วเนาะในเรื่องของการเข้าปฏิบัติธรรมอาจจะ3วัน2คืนนะคะก็จะมีพระวิทยากรมาเป็นเรียกก่อนให้และด้านสุดท้ายก็คือด้านที่5อันนี้ตามอัตลักษณ์ที่9ประการก็จะมีอยู่5ข้อนะคะในด้านนี้ก็คือด้านกิจวัตรประจำวันพระคุณกบใช่มั้ยว่าใช่ที่ต้องเรียนเนี่ยตั้งแต่มาเป็นผู้บริหารเนา
1: ะ
2: พาเด็กมาสองโรงเรียนละเนี่ยที่เป็นผู้บริหารของจังหวัดตราดใช่ก็คือจะพาเด็กเข้าวัดทุกวันพระเป
1: ็นประจำก็คือเป็นกิจวัตรของโรงเรียนอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วเด็กเราก็จะเรียนถ้าเด็กเราเยอะเนาะเราก็จะให้อนุบาลไปด้วยอนุบาลลูกน้อยเนี่ยอนุบาลสองสามเนี่ยก็จะไปเกาะอนุบาลพอวันพระออกมา
1: ก็จะมีการไปเวลาไปทำกิจกรรมเนี่ยแยกไหมคะว่าเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าไปพร้อมกันเลย
2: ถ้าไปพร้อมกันเนี่ยศาลาวัดจะไม่พ
1: อ
2: โอ้ค่ะก็ต้องแบ่งอนุบาลเราไล่ไปเลยนะวันพระนี้อนุบาลไปสองสามอนุบาลครั้งที่สองที่สามต่อมาก็จะเป็นป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ใช่เราก็จะเวียนกันเนี่ยแล้วก็จะมีคุณครูที่รับผิดชอบไปในแต่ละวันพระค
1: ุ
2: ณพระท่านก็ดีใจนะเราไปแล้วก็ถ
1: ึ
2: งท่านก็มีความสุขกับการที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่านก็สอนธรรมะเด็กด้วยใช่การจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนเนี่ยหรือการไปทำบุญในวันพระเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เน้นหลักๆเลยก็คือการขัดเกลาจิตใจของเด็ก
1: อันนี้ช่วยได้มากไหมคะท่าน
2: ก็ไม่นะคุณกบนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเหมือนที่เราก็ทราบเนาะเด็กๆเนี่ยก็จะหันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากซึ่งโรงเรียนของเราคิดว่าอย่างน้อยเนา
1: ะ
2: เขาเข้าไปในวัดเนี่ยจิตใจเขาจะได้สงบไปได้ฟังธรรมะซึ่งธรรมะที่พระที่ที่เราโชคดีคุณกบพระที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ติดกับวัดคลองใหญ่เลย
1: โอ้ดีเลยค่ะท่านผอค่ะ
2: พื้นที่ส่วนหนึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นของวัดแล้วท่านก็ว่าพระครูวุฒิสามธรรมคุณท่านจะดีมากท่านเป็นเจ้าคณะตำบลคลองใหญ่เจ้าวาดวัดคลองใหญ่ท่านก็เมตตากับโรงเรียนคุณกบคุณเชื่อไหมว่าท่านเมตตาให้ทุนเด็กทุกปี
1: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่แล้วท่านทำโต๊ะไม้ให้โรงเรียนร้อยตัวเพ
1: ื่
2: อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในการสอบทำศึกษาด้วย
1: ค่ะพอพูดแบบนี้เนี่ยกบนึกถึงโครงการหนึ่งโครงการบวรบ้านวัดโรงเรียนอันนี้มันน่าจะเชื่อมโยงกันได้เลยนะใช่ไหมคะ
2: ไม่ลองคุณกบแน่นอน
1: ค่ะ
2: บ้านก็จะมีผู้ปกครองเนาะ
1: ใช่ใช่
2: โรงเรียนก็จะมีเด็กมีผู้บริหารมีครูได้บ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนก็จะมีพระถูกไหมคะก็เป็นสามเสาหลักเนี่ยคุณกบทั้งนั้นมันเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่สถาบันสามหลักในสังคมไทยเนี่ยบ
1: ้
2: านว
1: ั
2: ดโรงเรียนที่เราจะมาร่วมกันพัฒนาด้วยกันพัฒนาชุมชนร่วมกันนี่แหละสามเสาหลักนี่เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็เป็นความโชคดีนะคะคุณกบว่าโรงเรียนของเราได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองชุมชนจากวัดจากโรงเรียนเองท
1: ุ
2: กคนเห็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาจิตใจของเด็กมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยใช่โรงเรียนดีต้องมีคุณธรรมเป็นการเริ่มต้นใช
1: ่เห็นภาพแล้วนะคะทีนี้ถ้าเรามองถึงแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแก่นแท้ของโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคืออะไรคะ
2: ในส่วนของแก่นแท้ของวิถีพุทธก็คือทำอย่างไรให้เด็กเป็นคนดีแน่นอนที่สุดคุณกบว่าการที่จะสร้างให้เด็กคนหนึ่งเป็นคนดีได้เนี่ย
1: มันต้องใช้เวลา
2: ต้องร่วมด้วยช่วยกันคุณกบ
1: คร
2: ับ ไม่ว่า
1: แค่
2: จะเข้าโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: มันต้องเป็นผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านด้วยก็เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยก็มากกว่าที่อยู่โรงเรียนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นความร่วมมือตรงเนี้ยเราพยายามที่จะสร้างเด็กอย่างไรให้เด็กเขาเป็นคนดีได้มันก็จะมีกิจกรรมเหมือนที่ว่า นอกจากการเรียนการสอนที่เป็นความรู้ให้กับเด็กแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: เราก็นำหลักธรรมเนี่ยเข้ามาสอดแทรกมาบูรณาการในสาระต่างๆของการเรียนรู้ของเด็กด้วย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ในการเรียนการสอนเนี่ยเราดิฉันเองคิดว่านะคุณกบว่าการที่จะสอนให้เด็กเก่งมากๆเนี่ย
1: มันก็
2: ได้นะเนาะแต่ว่าทำอย่างไรเราจะสร้างคนดีสร้างคนดีในทางกว่าสร้างคนเก่งด้วยซ้ำ
1: คือให้เดินคู่กันไปเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่พอทุกวันนี้เราต้องเป็นคนดีด้วยถึงจะอยู่ในสังคมได้แบบนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ค่ะคุณกบเพราะฉะนั้นจะสร้างคนดีได้อย่างไรหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือโรงเรียนที่ถือพุทธที่เขามีอัตลักษณ์อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าคุณกบ
1: ค่ะ
2: ห้าด้านที่ลูกเต่ามาเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
2: 29ประการเราทำตามนั้นซึ่งมันก็เป็นที่สีปกติเมื่อจะเด็กมาเรียนทักทายกันด้วยการไหว้เจอกันครั้งแรกยิ้มได้ทักทายกันทักทายกันด้วยการยิ้มกันไหว้เป็นวัฒนธรรมคนไทยเราอยู่แล้วงดงามใช่ไหมคะเข้ามาในโรงเรียนเราอยู่กันอย่างไรอย่างสันติสุขมีความรับผิดชอบเราจะช่วยเหลือเด็กหรือเราจะสร้างเด็กให้เขามีความรับผิดชอบอย่างไรให้เขามีจิตสาธารณะอย่างไรมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสร้างเขาตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนก็เป็นสถานที่ผมเพาะเราก็เอาหลักธรรมหลักธรรมตามอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ให้เป็นปกติค่ะคุณกบเราอยากสร้างเด็กที่ให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
1: ค่ะ
2: เพราะโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ที่เป็นโรงเรียนประถมเนาะเป็นโรงเรียนประถมที่รับเด็กอนุบาลสี่ขวบเป็นต้นไปอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างรากฐาน
1: ค่ะ
2: คุณกบสร้างรากฐานให้เขาเป็นคนดีอ
1: ่ะ
2: เป็นความมีความรับผิดชอบมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตสาธารณะอย่างเงี้ยปลูกฝังเขาตั้งแต่เด็กๆไปคุณกบเชื่อมั่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนดีในอนาคตได้อันนี้คือโรงเรียนเราคาดหวังอย่างนั้นคือความคาดหวังที่เราอยากให้เด็กเป็นอย่างไรเป็นเรื่องที่สำคัญเลยคุณกบเพราะว
1: ่
2: าพระพุทธศาสนาหรือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยโ
1: อ
2: ้โหสุดยอดเลยคุณกบ
1: คะพอมองแบบนี้เนี่ยพอฟังท่านผอ.ได้พูดถึงเรื่องของหลักคำสอนที่แน่นอนการบ่มเพาะเด็กเนี่ยไม่ใช่มาบ่มตอนที่โอ้เด็กกำลังวัยรุ่นแล้วเราควรที่จะเริ่มตั้งแต่เด็กอนุบาลว่าทุกวันนี้เนี่ยระบบการศึกษามีการยกระดับมากขึ้นนี่ก็คืออีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่จะยกระดับเรื่องของคุณภาพชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโตขึ้นไปคือเป็นทั้งคนดีเป็นทั้งคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะทีนี้มามองถึงความน่าสนใจของโรงเรียนคือระบบโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแน่นอนค่ะมันต้องมีบทบาททุกคนอย่างเช่นบทบาทของครูนะคะในโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจริงๆแล้วครูเนี่ยหลักๆคือมีหน้าที่สอนหนังสือใช่ไหมคะทีนี้ถ้ามาเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยคุณครูต้องมีบทบาทมากกว่านั้นไหมคะคือต้องทำอะไรบ้างคะ
2: เป็นข้อคำถามที่ดีมากเลย
1: ค่ะ
2: เชื่อมั่นว่าเด็กเขาจะดีได้ครูต้องเป็นใหญ่ที่ดีให้กับเด็กได้ด้วย
1: ค่ะ
2: ครูดีเด็กดีครูเก่งเด็กเก่งเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทำอย่างไรว่าเป็นแบบอย่างให้กับเด็กได้แล้วในการที่จะสอนเด็กใช่คุณกบ
1: คะ
2: ในการที่สอนเด็กครูจะต้องทำให้ได้ก่อนถูกไหมคะคุณกบ
1: คะ
2: ครูจะให้เด็กให้เด็กตั้งใจสมมติว่าเด็กต้องตั้งใจเรียนนะครูจะทำอย่างไรเปลี่ยนบทบาทตัวเองว่าไม่ใช่สอนอย่างเดียวเนา
1: ะ
2: ครูจะต้องเข้าใจความรู้สึกของเด็กหรือเข้าใจว่าเด็กทุกคนเนี่ยคือครูจะต้องเข้าใจเขาเรียกว่ารู้จักเด็กเป็นรายบุคคลดีกว่าคุณกบเพราะเด็กแต่ละคนที่เข้ามาไม่เหมือนกันใช่ไหม
1: คะ
2: เพราะนั้นครูจะเมื่อรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลเขาก็จะสอนเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคนนี้อาจจะใช้คำพูดหรือวิธีการสอนแบบนี
1: ้
2: แต่ในการสอนของเขาเนี่ยครูจะต้องมีความเมตตาธรรมครูจะต้องมีความรักเมตตาต่อสิทธิ์เป็นอันดับหนึ่งเลย
1: ค่ะอันนี้สำคัญมากค่ะ
2: แน่นอนคุณกบถ้าครูไม่รักเด็กแล้วคุณกบใช่ไหมคะเด็กครูจะต้องบอกว่าเหมือนเขาเป็นลูกเราคนหนึ่งถ้าเรารักลูกเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่รักลูกเราก็อยากเห็นลูกเราได้ดีทุกอย่างใช่ไหม
1: คะ
2: ครูก็เช่นเดียวกันครูก็เป็นแม่คนที่สองทำอย่างไรครูเนี่ยจะต้องรักลูกศิษย์เนี่ยเหมือนลูกตัวเองคนหนึ่งแล้วก็อยากให้เห็นเขาเติบโตเป็นเด็กที่ดีอ่ะเพราะการที่เราครูจะต้องสอนแบบเหมือนกับการบูรณาการนะคุณกบเด็กคนนี้เห็นความแตกต่างของเด็กแบบนี้จะต้องสอนเขาแบบไหนแต่ภาพรวมก็คือว่าครูจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่ง ถ้าเรารักแล้วเราจะมีใจอ่ะคุณกบเนา
1: ะ
2: ร
1: ัก
2: ด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะคุณกบเนาะ
1: ม
2: ันก็อยากเห็นเขาเติบโตเหมือนต้นกล้าที่เราปักลงไปต้นกล้าหรือใส่ปุ๋ยใส่ดินก็เหมือนเราอ่ะให้ความรู้เข้าไปให้คุณธรรมให้ชีวิตที่ดีกับเขาอ่ะก็ผลสุดท้ายผลผลิตอ่ะเรามองแค่ว่าเป้าหมายคือเด็กอ่ะสำคัญที่สุดทำอย่างไรเราจะส่งต่ออ่ะเราเป็นเด็กโรงเรียนประถมใช่ไหม
1: คะ
2: ก็ปลูกฝังเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็ส่งต่อไปมัธยมมันเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะคุณกบ
1: ค่ะค่ะก็พอท่านผอ.พูดแบบนี้เนี่ยเรานึกถึงภาพเลยนะว่าครูเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีสำหรับนักเรียนด้วยนะคะทีนี้อยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงความรู้สึกนะคะที่ได้มาทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยจนมาถึงสุดท้ายที่ได้รับรางวัลมามากมายเลยนะคะท่านผอ.ได้รับรางวัลอะไรบ้างคะก่อนหน้านี
2: ้คุณกบต้องขอบคุณคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
2: คุณแม่ที่บอกพาเข้าวัดทุกวันพระอะไรประมาณก็ได้รับการดูแลจากคุณแม่มาแล้วก็เราก็คิดว่าเมื่อเรามาเป็นผู้บริหารเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเนาะในการที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนเนี่ยมาอยู่จังหวัดตราดโรงเรียนครั้งแรกก็คือโรงเรียนบ้านคลองมะนาวก็เลยนำข้อคิดแนวคิดแบบนี้มาใช้รางวัลมันก็คือเขาเรียกตราประทับหลังเนาะคุณกบเนา
1: ะ
2: แต่สิ่งที่เราทำดำเนินไปทั้งนั้นทำเนี่ยเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้รับรางวัลอะไรแต่เพียงแต่ว่าเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นเครื่องเป็นขวัญกำลังใจเนาะรางวัลที่ได้ครั้งแรกก็คือเราทำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำต่อจากนั้นเราก็ได้รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่หนึ่งด้วยค่ะคุณกบของโรงเรียนบ้านของมะนาวใช
1: ่
2: เราก็เอาเกณฑ์เอาต่างๆเอาการเกณฑ์การประเมินเนาะก็คือ5ด้านจากอัตราที่9ประการมาดำเนินในโรงเรียนให้เป็นปกติเป็นวิถีปกติ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ย้ายมาโรงเรียนอนุบาลวัดทองใหญ่ซึ่งปัจจุบันอยู่ปีและจะเข้าปีที่5ก็ยังได้นำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วยในการจัดการใช่แล้วก็ดำเนินตามวิถีปกติของโรงเรียนวิถีพุทธปกติแล้วก็ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่14ใช่ครับคุณกบแล้วก็คิดว่าเราก็จะเนี่ยปีหน้าเนี่ยคุณกบ
1: คะ
2: เพราะเราเว้น3ปีใช่ไหมคะเราถึงจะรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธมาตรฐานได้ก็เลยปีหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราก็จะส่งเข้ารับการประเมินเพื่อที่จะขอรับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่ารางวัลที่เราจะส่งเข้าประเมินเนี่ยก็เพื่อเป็นการดูที่ว่าบวรของเราเนี่ยเนา
1: ะ
2: บ้านวัดโรงเรียนของโรงเรียนในวันวัดคลองใหญ่เนี่ยคือเข้มแข็งมากค่ะคุณกบต้องชื่นชมคณะกรรมการสถานศึกษาชื่นชมผู้ปกครองชื่นชมนักเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยผอ.ก็พยายามที่จะส่งเสริมดิฉันส่งเสริมคุณครูนะให้รับการพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอบรมในเรื่องของหลักสูตรพัฒนาครูโครงงานคุณธรรมรุ่นที่10นะคะคุณกบโครงการนี้ก็เป็นจัดโดยศูนย์คุณธรรมที่เป็นองค์การมหาชนนะคะและร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.แล้วก็กพร.ก็คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรร
1: ม
2: ซึ่งตอนนี้ส่งคุณครูเข้าอบรมออนไลน
1: ์
2: ได้แล้วก็จะได้นำมาใช้อ่ะคุณกบมาใช้กับเด็กก็ใช้กับเด็กว่าเรามีปัญหาอะไรไหมเด็กปัญหามันจะต้องเกิดขึ้นกับเด็กเขาจะต้องเป็นคนคิดเป็นคนรวบคิดว่าจะแก้ปัญหาอะไรเหมือนกับครูก็มองเห็นร่วมกับเด็กเด็กมีปัญหาเช่นเอาง่ายๆเด็กวางรองเท้าไม่เป็นระเบียบอันเนี้ยเราจะแก้ปัญหาอย่างไรเด็กทานข้าวเสียงดังซึ่งตรงเนี้ยวิธีพูดนะคุณกบก็จะบอกว่าทานแล้วไม่ดังไม่หกไม่เหลือเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวิธีตรงเนี้ยแต่ทำอย่างไรเมื่อเด็กเขาทานข้าวเสียงดังเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรเราก็เอาโครงงานคุณธรรมเข้ามาซึ่งปัญหานี่มันก็จะมีเยอะนะคุณกบเนาะแต่เน
1: ี่
2: ยคือติดเด็กแทนที่จะจำเด็กได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นรางวัลที่คุณกบถามมานี่ก็ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดที่ได้รับนะคะก
1: ็
2: คือรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
1: ใ
2: ช่จริงๆแล้วรางวัลโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับรางวัลเยอะมากที่พูดถึงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธเนาะก็คือโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำแล้วก็โรงเรียนวิถีพุทธการจากโรงเรียนด้านของมะนาวล่าสุดที่โรงเรียนได้รับก็คือ OBCA Award คุณกบคะเป็นรางวัล แห่งคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซ
1: ึ่
2: งการประเมินตรงนี้คือโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลก็ที่มีกรอบการประเมินอะไรมันก็คือมีชุมชนก็มีบทบาทร่วมด้วยเครือข่ายที่สำคัญในการประเมินนี้นะคะแล้วก็ IEA นี่ก็เรื่องความโปร่งใสนะคะคุณกบ
1: ค
2: ่ะตรงก็ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเนี่ยล่าสุดที่เราจะไปรับรางวัลในเรื่องนี้ก็คือ OBEC CE Award
1: ค่ะยังไงก็ตามนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะรายการคุณของแผ่นดินขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผอ.กัญจพรนะคะแล้วก็ทีมงานนักเรียนแล้วก็คณะครูทุกท่านด้วยนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าหยุดพัฒนาในเรื่องนี้ต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.กัญจพรปานเพชรท่านผอ.โรงเรียนอนุบาลคลองใหญ่ค่ะขอบคุณท่านผอ.มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขแล้วก็มีสติในทุกๆก้าวเดินของชีวิตนะคะวันนี้กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลพร้อมทีมงานห้องส่งแล้วก็ Facebook Live ด้วยนะคะลาทุกท่านไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทพระราชทานผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอานนท์ นันตะ สุคนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพักผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ก่อเหตุยิงผู้อื่นเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองภายในห้องเช่าได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการปิดล้อมห้องพัก
4: คุณตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายนพรัตน์หรือผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายโทไคเสียชีวิตภายในวัดบึงทองหลางว่าหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนติดตามแกะรอยจนทราบว่านายนพรัตน์หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ภายในห้องพักที่เช่าพักอาศัยอยู่กับแฟนสาวและเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการปิดล้อมห้องพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดจึงส่งกำลังหน่วยอรินทราชเข้าตรวจสอบพบนายนพรัตน์ใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองได้รับบาดเจ็บจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งนี้สาเหตุเบื้องต้นพบว่านายนพรัตน์รู้จักกับนางสาวณัฐวิภาซึ่งเป็นแฟนสาวของนายโพคายและเกิดความโกรธแค้นหลังทราบว่านายโพคายทำอาวุธปืนลั่นใส่นางสาวณัฐวิภาจนเสียชีวิตก่อนนำไปสู่เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงนายโพคายเสียชีวิตดลนภาจุพรสมบัติรายงาน
1: ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูสนธิกำลังกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346จับกลุ่มชาวฟิลิปปินส์18รายลักลอบเข้าไทยบริเวณริมแม่น้ำเมยจังหวัดตาก
5: ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรโดยกองร้อยทหารราบที่423จัดกำลังร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่รับผิดชอบขณะลาดตระเวนได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัยบริเวณริมแม่น้ำเมยบ้านห้วยน้ำนักหมู่4ตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากจึงทำการเข้าตรวจสอบพบเป็นบุคคลต่างด้าวสัญชาติฟิลิปปินส์จำนวน18รายเป็นชาย9รายหญิง9รายจากการตรวจสอบพบว่าเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงควบคุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
6: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45 ลงพื้นที่บ้านกูจริงหรือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดตราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่ปภิชาณันเทพรักษ์ปวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยชัยศิลป์คนคล่อง

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยนะคะเราก็นำเสนอกันค่ะวันนี้พบกันนะคะเดือนใหม่แล้วอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับน้อยชัยศิลป์คนคล่องนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเจอกับน้องแผนอัธพรปานกลัดนะคะเราก็จะสลับสับเปลี่ยนมาเจอคุณผู้ฟังกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะหลังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นถึง 10:00 นวันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นพี่ก๊อตอุเทมพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะทางเพจรู้ทันสารพันภัยเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็แน่นอนล่ะค่ะทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 GHz นะคะ FM 95.5 MHz ด้วยพร้อมกับเครือข่ายที่รับสัญญาณกันด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะน้ำหนักในการนำเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยจะเน้นไปเรื่องของการรับมือกับฝนตกหนักแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็การรู้หลักขับรถปลอดภัยผ่านเส้นทางที่ฝนตกจะได้ห่างไกลอุบัติเหตุทางถนนนะคะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆนะคะวันนี้น้อยก็เตรียมข้อมูลมาเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็จะได้เล่าให้ฟังกันด้วยแล้วก็แน่นอนแล้วค่ะว่าในส่วนของ

โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้พี่น้องชาวเรือเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของการเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้นะคะ 2-4 สิงหาคม 2569 ก็ยังคงมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะส่งผลให้ตั้งแต่วันนี้ 2-4 สิงหาคม 2569 มีฝนตกหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำค่ะเนื่องจากการระบายไม่ทันนะคะรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ต่อไปนี้นะคะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬค่ะสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงนี้หลายที่จะมีฝนอยู่นะคะก็ระมัดระวังกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.มีในส่วนของคำแนะนำในการขับรถในช่วงฤดูฝนนะคะที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพถนนที่เปียกลื่นนะคะอาจจะมีน้ำท่วมขังบ้างและรวมไปถึงทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะทำให้ประสิทธิภาพในการขับรถลดลงดังนั้นค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีคำแนะนำนะคะปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กระทรวงมหาดไทยค่ะมีข้อแนะนำในการปฏิบัติในการเตรียมสภาพรถแล้วก็หลักในการขับรถปลอดภัยในช่วงฤดูฝนมาฝากกันด้วยนะคะหลักในส่วนนี้นะคะก็คือเตรียมรถพร้อมขับในช่วงฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกค่ะตรวจสอบสภาพเบรกจานเบรกน้ำมันเบรกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพอเวลาเราเหยียบเบรกแล้วต้องหยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัยนะคะเบรกต้องไม่มีเสียงดังค่ะรถไม่ถลายออกนอกเส้นทางนะคะนอกจากนี้กระปุกน้ำฉีดกระจกไปดูหน่อยนะคะว่าหัวฉีดไม่อุดตันไม่รั่วซึมเติมน้ำให้อยู่ในระดับที่กำหนดสัญญาณไฟก็เช่นกันค่ะถ้าเราเตรียมรถให้พร้อมสัญญาณไฟส่องสว่างทุกดวงไม่ขุ่นมัวนะคะปรับตั้งไฟให้ส่องสว่างมองเห็นเส้นทางชัดเจนแล้วก็อยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองข้างนะคะใบปัดน้ำฝนมาดูกันเพิ่มเติมหน่อยกวาดรีดน้ำเป็นยังไงสะอาดไม่มีรอยขุ่นมัวไม่มีเสียงดังแคลกๆคลูดๆนะคะในขณะที่ใช้งานรวมถึงเนื้อยางในการปัดน้ำฝนไม่แห้งกรอบค่ะยางรถยนต์นะคะดูหน่อยดอกยางเป็นยังไงดอกยางละเอียดร่องยางลึกไม่มีรอยปริแตกบวมแล้วก็เติมลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะคะอันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดน้ำแล้วก็คือการยึดเกาะถนนนั่นเองนะคะในการเตรียมรถให้พร้อมช่วงฤดูฝนอีกส่วนหนึ่งก็คืออุปกรณ์ฉุกเฉินประจำรถอย่างเช่นยางอะไหล่สายพ่วงแบตเตอรี่ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงสเปรย์ไล่ความชื้นอุปกรณ์พ่วงลากรถนะคะอันนี้ก็เตรียมให้พร้อมค่ะต่อมานะคะปภ.ก็แนะนำในหลักปฏิบัติในการขับรถช่วงฝนตกค่ะอย่างแรกคือใช้ความเร็วเหมาะสมกับสภาพถนนและก็ระยะในการมองเส้นทางอันนี้ก็จะช่วยให้สามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการลดความเร็วเวลาขับรถผ่านแอ่งน้ำจะช่วยป้องกันรถเหินน้ำค่ะการเว้นระยะห่างจากรถคันอื่นก็ทำให้มากกว่าปกตินะคะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยให้หยุดรถได้ในระยะที่ปลอดภัยนอกจากนี้นะคะให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนช่องทางในระยะไม่ต่ำกว่า60เมตรและเมื่อรถคันอื่นอยู่ในระยะไกลจะค่อยนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนเส้นทางช่องทางรวมถึงไม่ขับแซงรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิดค่ะหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันเพราะว่าทำให้เกิดรถเหินน้ำและเดี๋ยวจะควบคุมรถไม่ได้นะคะทำให้รถเนี่ยลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้นอกจากนี้นะคะเปิดใช้สัญญาณไฟหน้ากรณีฝนตกท้องฟ้ามืดครึ้มจะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นแล้วคนขับคันอื่นก็จะมองเห็นเราในระยะไกลได้ด้วยนะคะและหลักปฏิบัติในการขับรถช่วงฝนตกที่ปภ.แนะนำก็คือปรับระดับความเร็วของที่

0: ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความเร็วกับปริมาณฝนนะคะรวมถึงฉีดน้ำล้างกระจกทำความสะอาดคราบสกปรกเพื่อลดการเสียดสีของใบปัดน้ำฝนกับกระจกรถของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของการเดินทางเพื่อความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนั้นนะคะเวลาขับรถไปแล้วนะคะมีความเสี่ยงในช่วงฤดูฝนก็คืออาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะทำอย่างไรเวลารถเหินน้ำนะคะซึ่งวิธีแก้ไขกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ปภ.แนะนำได้น่าสนใจมากๆค่ะโดยเฉพาะไม่เร่งความเร็วเพราะว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงชะลอความเร็วนะคะโดยค่อยๆถอนคันเร่งเนื่องจากล้อไม่มีแรงเสียดทานจับพวงมาลัยให้มั่นนะคะอันนี้ก็เพื่อการควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางค่ะแตะเบรกเบาๆเมื่อต้องหยุดรถนะคะจะช่วยให้รถยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นไม่กระชากหรือหักพวงมาลัยอย่างเร็วค่ะเพราะรถจะหมุนนะคะหรือเดี๋ยวมันจะหมุนออกนอกเส้นทางหรือว่าพลิกคว่ำได้นะคะดังนั้นคำแนะนำที่การใช้ความเร็วที่พอดีในช่วงระยะนี้ก็คือประมาณสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทีนี้ทำยังไงเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมหลายท่านอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีอยู่แล้วนะคะหรือบางท่านยังไม่เคยเจอประสบการณ์นี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็มีคำแนะนำนะคะในส่วนนี้มาฝากด้วยไม่ว่าจะเป็นการประเมินสภาพเส้นทางค่ะเพื่อคาดการความสูงของระดับน้ำและความแรงของน้ำปิดเครื่องปรับอากาศค่ะอันนี้ป้องกันพัดลมแอร์พัดเข้าไปในห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหรือระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ขัดข้องได้นะคะอย่างต่อมาเวลาขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมก็คือใช้ความเร็วต่ำรักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันสม่ำเสมอนะคะขับรถสม่ำเสมอค่อยๆขับรถไปนะคะจะช่วยให้บางทีกระแสน้ำหรือว่าเวลาน้ำมันกระเพื่อมเนี่ยไม่ทำให้รถคันอื่นเดือดร้อนด้วยนะคะอย่างมอเตอร์ไซค์หรือรถคันเล็กนะคะหรือรถคันเล็กนะคะไม่เร่งเครื่องค่ะจะทำให้ความร้อนสูงใบพัดระบายความร้อนทำงานหนักและน้ำเนี่ยอาจจะเข้าห้องเครื่องมากขึ้นทำให้เครื่องยนต์ดับได้แล้วก็ลดการใช้เบรกนะคะโดยใช้แรงเฉื่อยของเครื่องยนต์ในการหยุดหรือชะลอความเร็วรถค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมระดับต่างๆมาดูกันหน่อยปภ.แนะนำได้น่าสนใจอีกเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำท่วมผิวถนนนะคะการขับในระดับนี้ก็คือไม่ขับรถเร็วไม่เร่งเครื่องยนต์และรักษาความเร็วรถอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าไปเจอระดับน้ำท่วมท้องรถนะคะอันนี้ยิ่งต้องขับรถช้าๆโดยขับไปตามแนวขับของรถคันหน้าให้อยู่ในจุดที่ระดับน้ำต่ำที่สุดค่ะและระดับน้ำท่วมสูงข้อนี้คือเลี่ยงเลยนะคะควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นอย่าฝืนขับรถผ่านเส้นทางนี้เด็ดขาดอันตรายมากๆนะคะเจอในข่าวหรือหลายท่านเคยเห็นคันอื่นมาแล้วรถอาจจะไหลไปตามกระแสน้ำที่เชี่ยวนะคะหรือไม่ก็อาจจะทำให้เครื่องดับหรือน้ำท่วมในส่วนของตัวรถได้อันตรายมากๆค่ะอย่างสุดท้ายนะคะที่เวลาขับรถในช่วงฤดูฝนวิธีแก้ไขฉุกเฉินที่ปภ.แนะนำเวลาขับรถผ่านเส้นทางที่เคยเกิดดินถล่มนะคะอย่างแรกก็คือขับรถด้วยความระมัดระวังและไม่ขับชิดไหลทางค่ะเพื่อลดความเสี่ยงอันตรายจากหินหล่นลงมาหรือว่าดินสไลด์ปิดทับเส้นทางได้นะคะสังเกตสภาพแวดล้อมริมทางด้วยนะคะอย่างเช่นระดับน้ำในร่องน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีสีเดียวกับสีดินภูเขาหรือมีร่องรอยดินสไลด์ตามไหลทางให้หยุดพักรถนะคะในบริเวณที่ปลอดภัยค่ะและถ้าขับไปแล้วนะคะพบเหตุดินถล่มปิดทับเส้นทางให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลืออย่าฝืนขับรถผ่านเส้นทางที่ดินถล่มนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะแล้วก็มีหลายเส้นทางตอนนี้ทางเหนือที่เจอเหตุการณ์แบบนี้มีการลงโพสต์ในโซเชียลต่างๆเพื่อแจ้งเพื่อนนะคะเพื่อนที่ร่วมเดินทางนะคะหรือนะคะในส่วนของเพื่อความปลอดภัยเพื่อนๆที่ไปใช้เส้นทางจะได้ปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีฝนตกชุกแล้วก็ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่บางที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำลำคลองนะคะท่านก็ควรติดตามพยากรณ์อากาศติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับทำตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดรวมถึงสังเกตความผิดปกติทางธรรมชาติอย่างเช่นระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นน้ำมีสีขุ่นอันนี้นอกจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วใครที่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆก็ระมัดระวังด้วยนะคะและก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการรู้หลักขับรถปลอดภัยผ่านเส้นทางฝนตกจะได้ห่างไกลอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถนะคะขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะนะคะกรณีถูกคลื่นน้ำสาดใส่กระจกรถก็ควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางและเปิดฉีดน้ำทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่ากรณีขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมก็อย่างที่แนะนำไปนะคะใช้ความเร็วต่ำรักษาระดับความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอการหยุดรถก็เช่นกันค่ะหลีกเลี่ยงการเบรกกระทันหันถ้าจำเป็นต้องหยุดรถให้ค่อยๆถอนคันเร่งและแตะเบรกเบาๆนะคะเพื่อความลดระดับความเร็วไม่เหยียบเบรกให้รถหยุดทันทีเพราะว่าจะทำให้รถเหินน้ำนะคะใช้ความเร็วรักษาระดับความเร็วที่ควบคุมรถได้แล้วก็ให้เหมาะสมกับสภาพถนนระยะในการมองเห็นใช้ความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะขับช้าๆนอกจากนี้แล้วถ้าจำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหยุดรถเพื่อประเมินอย่างที่บอกไปนะคะใช้สัญญาณไฟต่างๆเปิดใช้สัญญาณไฟถ้าฝนตกหนักหรือฝนตกมืดครึ้มจนมองไม่เห็นนะคะเปิดใช้ไฟตัดหมอกกรณีขับรถช่วงกลางคืนที่มีฝนตกหรือถนนมีน้ำขังอันนี้ก็จะช่วยลดการสะท้อนของแสงไฟหน้ารถกับพื้นถนนไม่เปิดใช้สัญญาณไฟหรี่เพราะแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอทำให้มองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนนะคะไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงเพราะว่าแสงไฟจะไปสะท้อนกับน้ำบนพื้นถนนเดี๋ยวทำให้ผู้ที่ขับรถสวนมาเนี่ยตาพร่ามัวได้ค่ะไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะทำให้ไม่มีสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายและอาจจะสร้างความเข้าใจผิดกับผู้ร่วมใช้เส้นทางด้วยได้นะคะดังนั้นนะคะในส่วนของการใช้ช่องทางจราจรต่างๆก็ขับรถให้อยู่ในกึ่งกลางของช่องทางเดินรถให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนเปลี่ยนช่องนะคะอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า60เมตรนะคะเว้นระยะห่างกว่าปกติไม่ขับรถตีคู่รถคันใหญ่นะคะเพราะว่าคลื่นน้ำเนี่ยจะสาดใส่กระจกหน้ารถจนปัดนะคะแล้วก็บดบังทัศนวิสัยในการมองเส้นทางและน้ำอาจจะเข้าไปห้องเครื่องทำให้เครื่องดับได้นะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะการขับรถในช่วงฤดูฝน10นาทีแรกเนี่ยจะช่วยทำให้เราได้ประเมินนะคะแล้วก็การขับรถในช่วงฝนตก10นาทีแรกจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจากสภาพเส้นทางที่เปียกลื่นเนื่องจากน้ำฝนจะชะล้างดินแล้วก็ฝุ่นละอองบนพื้นดินทำให้เกิดคราบโคลนเกาะผิวถนนจึงควรใช้ความเร็วในระดับที่สามารถควบคุมรถได้เพื่อป้องกันรถลื่นถลายนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในการขับรถแล้วนะคะการใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของคำแนะนำต่างๆนะคะอันตรายจากไฟฟ้าหน้าฝนก็มีเพราะว่าในส่วนของรูปแบบอุบัติเหตุที่เกิดจากไฟฟ้าและเกิดจากอันตรายเนี่ยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนแล้วก็ระมัดระวังเนี่ยบางทีเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ถ้ามีไฟรั่วหรือบริเวณนั้นมีน้ำท่วมชื้นก็จะมีโอกาสนะลัดวงจรมากขึ้นนอกจากนี้อาจจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงที่สุดนะคะการถูกฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าจะทำให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของหัวใจและสมองและอาจทำให้หยุดหายใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของทางด้านโรงพยาบาลสิริราชพบผู้ป่วยที่ถูกฟ้าผ่าบ่อยเมื่อเทียบกับการถูกไฟฟ้าดูดไฟฟ้ารั่วเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะคะไฟฟ้าตามบ้านแรงถึง220โวลต์ในกรณีที่ถูกไฟฟ้าดูดอาจจะเสียชีวิตในทันทีถ้าไฟฟ้าไหลผ่านหัวใจหรือสมองร่างกายก็จะหยุดการหายใจได้นะคะทีนี้เมื่อเราพบผู้ป่วยถูกไฟฟ้าดูดเราสามารถช่วยก็คือต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าถอดปลั๊กหรือว่าดับสวิตช์ถ้ามีสายไฟติดอยู่กับตัวผู้ป่วยนะคะการช่วยเหลือผู้ป่วยต้องใช้ไม้หรือว่าผ้าเพื่อนำสายไฟนั้นออกไม่ควรใช้มือเปล่านะคะในส่วนของร่างกายที่ไม่มีฉนวนหุ้มถูกต้องหรือตัวผู้ป่วยหรือสายไฟนะคะตรวจดูบาดแผลถ้ามีแผลก็ใช้น้ำต้มสุกที่ทิ้งไว้ให้เย็นล้างแผลแล้วก็นำผ้าสะอาดมาห่อแผลไว้ก่อนไม่ควรใส่ยาหรือสารเคมีใดๆนะคะกรณีที่ผู้ถูกไฟดูดนอนหมดสติอันนี้ก็ต้องช่วยผายปอดแล้วก็นวดหัวใจแล้วก็ขณะทำนำส่งโรงพยาบาลนะคะหรือว่าในส่วนของการแจ้งขอความช่วยเหลืออันนี้คือทำหลังจากที่เราตัดกระแสไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดก็คือเราสามารถที่จะหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์และสายไฟซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดอยู่เสมอนะคะบริเวณที่วางสายไฟก็ไม่ควรมีสิ่งของหนักไปทับเก็บให้พ้นการเดินเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรเปียกชื้นห้ามซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเองโดยไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะไม่ควรใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กตัวเดียวนะคะแล้วก็ต่อสายดินด้วยเพื่อจะให้ไฟหลงดิน นอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อฟังผู้ชมอีกส่วนหนึ่งวันนี้วันหยุดนะคะเราเป็นห่วงเด็กๆ เหมือนกันนะคะในการที่จะแอบไปเล่นน้ำระวังเด็กจมน้ำเป็นภัยเงียบถึงแม้ว่าช่วงนี้เด็กจะเปิดเทอมแล้วนะคะแต่วันหยุดแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังในการช่วยเหลือคนพลัดตกน้ำตะโกนโยนยื่นค่ะตะโกนเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยนะคะใครที่แบบไม่ว่ายน้ำไม่เป็นอย่าไปช่วยเด็ดขาดเดี๋ยวจะจมน้ำกันทั้งหมดนะคะโยนค่ะโยนอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้อย่างเช่นถังแกลลอนห่วงชูชีพเหล่านี้แล้วก็ยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ำใช้ยึดเกาะพยุงตัวรอการช่วยเหลือได้นะคะผู้ปกครองก็สามารถที่จะดูแลได้ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพังดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีกิจกรรมอื่นก็อย่าเพิ่งไปทำค่ะดูแลเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆของเราลูกหลานของเราให้ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในสายตานะคะแล้วก็ช่วงที่เตือนใจก็คือแค่หันไปหยิบของวินาทีเดียวหรือ10วินาทีเนี่ยเด็กสามารถจมน้ำได้หรือว่าหยิบโทรศัพท์แชทเพียงแค่2นาทีเด็กอาจจะจมน้ำหมดสตินะคะหรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวเนี่ยนะคะอันตรายมากๆเพราะว่าเด็กจมน้ำสมองจะถูกทำลายถาวรหรือเสียชีวิตได้ภายใน 4-6 นาทีนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังลูกหลานของเราด้วยนะคะเอาละค่ะพักกันสักครู่นะคะติดตามสารคดีตำรวจเตือนภัยหัวใหญ่สังคมแล้วก็สปอตดีๆจากทางสถานีเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะคะน้อยมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับผลวิจัยเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะคะทำให้คนเนี่ยมีความทุกข์ความสุขลดลงมาฝากกันแล้วก็ระมัดระวังเรามีสปอตที่ให้รู้เท่าทันมิจฉาทิฐิต่างๆมาฝากกันเยอะทีเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของรับหิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: อนเตือนภัยบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้ภัยเงียบรูปแบบใหม่คุกคามเยาวชนและบทลงโทษทางกฎหมายที่ต้องรู้ปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้กำลังกลายเป็นภัยเงียบที่สร้างความกังวลให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งตกเป็นเป้าหมายของผู้ลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และเครือข่ายต่างๆทางที่แท้จริงแล้วอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพและชีวิตตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะบุหรี่ไฟฟ้าซอมบี้คือบุหรี่ไฟฟ้าที่อาจถูกผสมสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารอันตรายชนิดต่างๆซึ่งผู้ใช้มักไม่สามารถทราบได้ว่าสิ่งที่สูดดมเข้าไปมีส่วนประกอบใดบ้างการได้รับสารเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดอาการมึนงงเคลิ้มสับสนสูญเสียการควบคุมตนเองประสาทร้อนหมดสติหรือเกิดภาวะอันตรายต่อระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจในบางกรณีอาจรุนแรงจนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่น่ากังวลคือผู้ลักลอบจำหน่ายมาปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหรือบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ดูคล้ายของใช้ทั่วไปเพื่อหลีกเลี่ยงการสังเกตและจูงใจให้เด็กและเยาวชนทดลองใช้โดยอาศัยความอยากรู้อยากลองและแรงกดดันจากกลุ่มเพื่อนเมื่อเริ่มใช้แล้วผู้ใช้บางรายอาจเกิดการพึ่งพาสารเสพติดโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ปัญหาสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนอกจากผลกระทบต่อสุขภาพแล้วการครอบครองนำเข้าจำหน่ายหรือให้บริการเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ายังอาจมีความผิดตามกฎหมายไทยและหากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการผสมสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่กฎหมายควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องอาจต้องรับโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งมีบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นตามพฤติการและชนิดของสารที่ตรวจพบจึงควรเพิ่มความระมัดระวังไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาไม่หลงเชื่อคำโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงและไม่ประฝ่าหรือซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์หากพบเห็นการลักลอบจำหน่ายโดยเฉพาะบริเวณสถานศึกษาหรือพบว่ามีการชักชวนเด็กและเยาวชนให้ทดลองใช้โปรดแจ้งที่หมายเลข191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
3: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
2: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
3: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
4: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดินพันไปเลยหมดหน้าตัก
5: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนเข้มจับกลุ่มรถบรรทุกสิ่งของไม่ปกคลุมมิดชิดฝ่าฝืนดำเนินคดีสูงสุดทุกรายสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับรถบรรทุกทุกประเภทที่บรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดหรือบรรทุกในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการหล่นร่วงปลิวหรือก่ออันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศให้ดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนทุกรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของพี่น้องประชาชนตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องมาฝากกันค่ะในแต่ละปีประเทศไทยประสบปัญหาอุบัติเหตุจากรถบรรทุกที่บรรทุกสิ่งของไม่ปลอดภัยจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นดินทรายหินเศษวัสดุก่อสร้างหรือสินค้าอื่นๆแม้แต่สิ่งของที่ไม่ได้คลุมผ้าใบหรือยึดตรึงอย่างเหมาะสมส่งผลให้สิ่งของตกหล่นบนพื้นผิวการจราจรหรือปลิวกระเด็นไปกระทบกับรถคันอื่นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินบาดเจ็บและในกรณีนำไปสู่การสูญเสียชีวิตการบรรทุกสิ่งของโดยไม่ปกคลุมให้มิดชิดไม่ใช่เพียงความประมาทของผู้ขับขี่หรือผู้ประกอบการเท่านั้นแต่ยังเป็นการละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะเศษวัสดุหรือสิ่งของที่ตกหล่นบนท้องถนนสามารถกลายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนและพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางร่วมกันได้ทุกเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถบรรทุกที่ใช้เส้นทางสาธารณะโดยเฉพาะรถที่บรรทุกวัสดุสิ่งของวัสดุก่อสร้างผลผลิตทางการเกษตรหรือวัสดุที่มีโอกาสหล่นหรือปลิวได้ง่ายหากพบการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการขนส่งผู้ขับขี่รถบรรทุกและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนนลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
3: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
2: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
3: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้ายันค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมานานแล้ว
9: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
10: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
3: กลับมาในช่วงท้ายนะคะเราได้ติดตามสปอตดีๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาเตือนกันตลอดนะคะหลายๆสปอตหลายๆเรื่องราวเนี่ยฝากกันให้เป็นข้อเตือนใจแล้วก็จะได้ระวังมิจฉาชีพแล้วช่วงนี้คือมิจฉาชีพเนี่ยมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AI เรื่องต่างๆหลอกกันทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวมีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยน้อยจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่ว่าวันนี้ฝากกันหน่อยนะคะในช่วงท้ายเป็นผลวิจัยที่ชี้ชัดแล้วนะคะว่าโซเชียลมีเดียทำให้คนมีความทุกข์แล้วก็ความสุขเนี่ยลดลงซึ่งเป็นรายงาน World Happiness Report 2026โดยศูนย์วิจัยสุขภาวะของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดร่วมกับกันลอฟนะคะแล้วก็เครือข่ายการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติสำรวจข้อมูลจาก140ประเทศมีหลักฐานมากขึ้นนะคะถึงผลกระทบโซเชียลมีเดียต่อสุขภาวะของคนทั่วโลกนะคะโดยกลุ่มประเทศนอร์ดิกจะมีคะแนนด้านความสุขที่สูงที่สุดนำโดยฟินแลนด์ตามด้วยไอซ์แลนด์แล้วก็เดนมาร์กค่ะที่น่าสนใจคือคอสตาริกาที่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ซึ่งเป็นอันดับที่สูงที่สุดในประเทศในทวีปลาตินอเมริกาเคยได้นะคะ ะศูนย์ไทยของเรายืนอันดับที่52มีคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 6.296 ลดลงไปลบ 0.075 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับกลางค่ะผลวิจัยนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะชี้ให้เห็นนะคะว่าความพึงพอใจของชีวิตที่สุขนั้นมีความเชื่อมโยงต่ออัตราการใช้โซเชียลมีเดียต่ำค่ะนอกจากนี้การเล่นเกมหรือว่าไถผ่านเพื่อความสนุกก็มีแนวโน้มจะทำให้ความพึงพอใจในชีวิตลดลงด้วยนะคะงานวิจัยพบว่าทุกๆ1ชั่วโมงที่มีการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นในแต่ละวันจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้น 13% ค่ะคนที่เคยเจอกับดักสินค้าทำให้เลิกเล่นโซเชียลได้ในขณะที่บริษัทโซเชียลมีเดียต่างๆปลุกปั้นอัลกอริทึมขึ้นมาเพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้ติดใจทั้งที่รู้ว่าสินค้าของตนนั้นสร้างภัยอันตรายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่กำลังโตค่ะฝากกันไว้ด้วยนะคะภัยต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วก็เราจะได้ระมัดระวังกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางนะคะน้อยพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณสวัสดีค่ะ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนประชาชนการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเสี่ยงถูกมิจฉาชีพหลอกลวงปัจจุบันพบว่ามีการโฆษณารับทำเอกสารราชการปลอมแพร่กระจายอยู่บนโลกออนไลน์จำนวนมากหรือเอกสารสำคัญอื่นๆโดยมักใช้คำโฆษณาชวนเชื่อว่าทำได้จริงรวดเร็วไม่ต้องดำเนินการเองเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ที่ต้องการความสะดวกหรือว่านำเอกสารไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนประชาชนว่าการจ้างวานทำเอกสารราชการปลอมถือเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งผู้ว่าจ้างผู้ผลิตและผู้ที่นำเอกสารปลอมไปใช้อาจถูกดำเนินคดีอาญาและได้รับโทษร้ายแรงเนื่องจากเอกสารราชการเป็นสิ่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์หน้าที่และความน่าเชื่อถือทางกฎหมายการปลอมแปลงหรือใช้เอกสารเท็จจึงถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงและระบบราชการโดยตรงจึงขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อประกาศรับทำเอกสารปลอมบนสื่อสังคมออนไลน์เพราะนอกจากเสียเงินแล้วโดยไม่ได้เอกสารจริงแล้วยังอาจถูกหลอกนำข้อมูลสำคัญนำไปใช้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยเฉพาะการส่งสำเนาบัตรประชาชนรูปถ่ายหรือข้อมูลส่วนตัวให้บุคคลแปลกหน้าถือเป็นความเสี่ยงอย่างมากในยุคที่อาชญากรรมไซเบอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการใช้เอกสารปลอมเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตการทำงานหรือประวัติทางคดีได้ในระยะยาวอีกทั้งยังอาจถูกตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกเมื่อทั้งนี้หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลใดหรือเว็บไซต์ใดที่มีพฤติกรรมแอบอ้างทำเอกสารราชการปลอมสามารถแจ้งเบาะแสไปยังสายด่วน191และสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐบาลเปิดเผยไทยช่วยไทยพลัส60-40ครบ2เดือนเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้า
10: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,426,23 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่ยอดการใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณ 96.6% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณ 3.4% ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: แขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบท
11: นายณรงค์ศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่พร้อมเตรียมอุปกรณ์ป้ายเตือนเครื่องมือเครื่องจักรเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตามมาตรการของกรมทางหลวงชนบทเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังรวมถึงจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้เร่งลงพื้นที่ติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในขณะเดียวกันหากมีสายทางที่ได้รับความเสียหายแขวงทางหลวงชนบทตรังจะได้นำเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมความเสียหายในเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสัญจรผ่านได้อย่างสะดวกปลอดภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
6: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่หารายได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
12: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเขาหัวช้างมินิมาราธอน2026วิ่งให้เพลินแล้วเดินชมเขื่อนณ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงเพื่อประชาสัมพันธ์อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอตะโหมดส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสร้างความสามัคคีของคนในชุมชนพร้อมทั้งนำรายได้สมทบทุนติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีนักวิ่งทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า800คนสะท้อนศักยภาพของอำเภอตะโหมดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาและธรรมชาติของจังหวัดพัทลุงนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
6: น้ำมันอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาพาเที่ยวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569นะครับเป็นวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมสำหรับปี2569นี้นะครับกลับมาพบกับโดนัททุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับจริงๆแล้วรายการอาสาพาเที่ยวเรามี2วันนะนั่นก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็จะพบกับพี่ต้อมทิติมาอินกลัมก็มาส่งมอบความสุขนะครับเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ติดตามกันส่วนวันอาทิตย์นะครับก็อยู่กับโดนัทแบบนี้นะครับซึ่งข่าวสารก็มีมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่ามีข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังนั่นก็คือในเรื่องของผ้าขีดสลับหมี่ที่หนองบัวลำพูนะครับก็เป็นอัตลักษณ์เป็นสินค้า GI ที่ต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาไทยจะสร้างมูลค่าระดับพรีเมียมให้กับคุณผู้ฟังรวมถึงประชาชนชาวไทยด้วยนะครับรายละเอียดของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือในเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะครับซึ่งมีการลงทะเบียนไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ31 กรกฎาคม 2569ต้องบอกว่าคนไทยให้การตอบรับดีมากนะครับแล้วก็หมดภายในวันแรกเลยเพียง21 วินาทีเท่านั้นนะครับรายละเอียดรอบต่อไปจะเป็นอย่างไรวันนี้โดนัทจะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับส่วนตอนนี้ไปพักฟังเพลงกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในอาสาพาเที่ยวครับ

0: ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
1: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
2: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
5: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
6: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
7: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
8: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ยังอยู่กับโดนัทในช่วงที่2ของอาสาพาเที่ยวนะครับช่วงที่แล้วพูดถึงในเรื่องของอัตลักษณ์ไทยนะครับที่เป็นสินค้า GI นั่นก็คือผ้าขีดสลับหมี่หนองบัวลำพูวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับโดยเรื่องนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญามีการมาพูดถึงในเรื่องของการสะท้อนภูมิปัญญาผ้าทอโบราณสร้างมูลค่าระดับพรีเมียมให้กับคนไทยด้วยนะครับซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับชวนสัมผัสอัตลักษณ์ของสินค้า GI ผ้าขีดสลับหมี่หนองบัวลำพูผ้าทอพื้นเมืองที่สะท้อนปัญญาการทออันปราณีตของหนองบัวลำพูนั่นเองนะครับผ่านการผสมผสานเทคนิคการทอผ้าขีดและผ้ามัดหมี่ไว้ในผืนเดียวอย่างลงตัวโดยทางกรมนะครับพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายของท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจชุมชนด้วยรวมถึงผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนั่นเองนะครับซึ่งผ้าขีดสลับหมี่หนองบัวลำพูเนี่ยเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยใช้กี่ทอแบบพื้นบ้านจุดเด่นเนี่ยก็คือการผสมผสานเทคนิคการทอผ้า2รูปแบบไว้ในผืนเดียวอย่างประณีตได้แก่การทอแบบลายขีดซึ่งเป็นการสกิดเส้นได้ยืนและเพิ่มเส้นพุ่งตามแนวลวดลายให้นูนเด่นนะครับแล้วก็การมัดทอเป็นมัดหมี่นะครับก็เป็นการมัดย้อมลวดลายบนเส้นพุ่งก่อนนำมาทอโดยจัดวางลายขีดสลับกับลายมัดหมี่ตลอดทั้งผืนจนเกิดมิติของความสวยงามที่เป็นลวดลายที่แปลกตาและก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวลวดลายต่างๆเนี่ยมักจะเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตและก็ความเชื่อของวัฒนธรรมของชุมชนไม่ว่าจะเป็นลายดอกบัวหลวงหรือว่าลายไหกุดกวางสร้อยลายหงแล้วก็ลายพญานาคนั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตอนนี้ยกระดับสินค้าพรีเมียมนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูนั่นเองกับผ้าขีดสลับหมี่หนองบัวลำพูครับนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อกับพันธบัตรออม plus หมดไปแล้วครับแต่ว่ายังมีการเปิดในรอบใหม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในช่วงหน้าของอาสาพา

0: รู้เรื่องเที่ยวรู้เรื่องไทยกับรายการอาสาพาเที่ยว
1: ช่วงสุดท้ายของอาสาพาเที่ยวครับช่วงนี้มาพูดถึงพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะครับซึ่งมีการเปิดจำหน่ายไปตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีการเปิดให้ซื้อขายกันนะครับตั้งแต่ในช่วงของวันดังกล่าวเนี่ยยาวไปจนถึง31สิงหาคม2569เลยแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจนะครับก็คือการขายในวันนั้นเนี่ยเปิดขายได้แค่21วินาทีครับหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีเท่านั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวเล่าถึงเรื่องพันธบัตรรัฐบาลออม plus นะครับที่กระทรวงการคลังเนี่ยมีการเปิดจำหน่ายในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันแรกนะครับว่าพันธบัตรออม plus เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นผลิตภัณฑ์การออมตัวใหม่เท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ทางคุณเอกนิติเนี่ยเชื่อว่าจะแก้โจทย์ในเรื่องของโครงสร้างสำคัญของประเทศด้วยเหตุผลที่ว่าข้อแรกนะครับคือวันนี้เนี่ยคนไทยจำนวนไม่น้อยยังมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายจำเป็นขณะที่หนี้ครัวเรือนนะครับก็ตอนนี้สูงกว่า 86% ของ GDP ติดอันดับต้นๆของภูมิภาคเลยนะครับในส่วนของข้อที่2คือหากมองว่าภาพรวมของประเทศตัวเลขก็จะไปในทิศทางเดียวกันคือการออมของคนไทยเนี่ยลดลงต่อเนื่องจากเดิมร้อยละ 27.7ของ GDP ในปี2577นะครับล่าสุดเนี่ยลดลงมาเหลือ 25.3% ของ GDP ซึ่งก็เป็นส่วนที่เป็นตัวเลขที่บ่งชี้นะครับว่ามีการลดลงมาที่สำคัญนะครับยิ่งกว่านั้นคือคนไทยเนี่ยก้าวสู่ในส่วนของสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างรวดเร็ววันนี้นะครับก็อย่างที่บอก53จังหวัดที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเกินร้อยละ20แต่ว่าผู้สูงวัยในไทยเนี่ยจำนวนมากยังไม่มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอซึ่งหากไม่ส่งเสริมเรื่องของการออมตั้งแต่วันนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตรงนี้เนี่ยการที่มีสลากพันธบัตรออม plus ออกมาก็เป็นการเพิ่มทางเลือกหนึ่งทางเลือกนะครับให้สามารถเข้าถึงในเรื่องของการออมได้อย่างง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีการแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันรุ่น3ปีนะครับก็ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.8% แล้วก็รุ่น10ปีเนี่ยดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 2.8% นะครับก็สามารถเลือกได้ว่าอยากจะร่วมในรุ่นไหนนะครับและล่าสุดนะครับมีการเผยออกมาว่าในวันที่31กรกฎาคมวันดังกล่าวเนี่ยพอมีการจำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นครั้งแรกนะครับเพียง21วินาทีเท่านั้นนะครับกว่า 2,000 ล้านบาทเนี่ยหมดไปในพริบตาครับได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามจนหมดเกลี้ยง21วินาทีเท่านั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับทางกระทรวงการคลังเตรียมเปิดอีก 2,000 ล้านบาทนะ 2,000 ล้านบาทอีก1รอบนะครับในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับ 3-5 สิงหาคม2569ผ่านทางช่องทาง Bond Connect Platform หรือว่าแอปหุ้นนั่นเองใครที่มีการเล่นหุ้นอยู่เนี่ยน่าจะคุ้นกับแอปนี้นะครับแล้วก็เปิดแค่3วันเท่านั้น 3-5 สิงหาคม2569นะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าไม่น่าจะนานสำหรับแอปหุ้นนะครับที่จะสามารถซื้อหุ้นตรงนี้ได้นะครับซื้อพันธบัตรตรงนี้ได้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มการออมให้กับคนไทยใครที่สนใจวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มที่แอปหุ้นตลาดหุ้นเปิดเมื่อไหร่ไปซื้อได้เลยนะครับอันนี้ฝากไว้กับใครที่สนใจสำหรับพันธบัตรออม plus นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของอาสาพาเที่ยวในวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับส่งต่อให้รายการต่อไปและมาติดตามกับพวกเราอาสาพาเที่ยวได้ในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง11นาฬิกาแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้ตัวนั้นลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงนำเสนอแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้จะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นช่องเปิดใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากในปีนี้พร้อมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและมาตรการรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อรับมือฤดูน้ำหลากบรรเทาปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
7: นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลแมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตรเรสเตอรองซินเนอร์จี้รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผู้ริมประสบภาครายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดใกล้ร้านอาหารอิตาเลียนแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกเมื่อช่วงค่ำของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและได้รับบาดเจ็บอีก21รายขณะเดียวกันคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นสตรีคนหนึ่งที่พยายามนำระเบิดเข้าไปในร้านอาหารดังกล่าวแต่ถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยขัดขวางไว้จากนั้นระเบิดจึงทำให้ผู้ก่อเหตุและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเสียชีวิตโดยทันทีอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียยังไม่ได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุในครั้งนี้คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHzคลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
10: ประกาศเตือนอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของโครงการไทยพลัสนะคะที่เมื่อวานเริ่มตั้งเป็น2เดือนแล้วเนาะมีเงินสะพัดมีความคืบหน้าเท่าไหร่มีประชาชนพอใจมากน้อยเพียงไหนนะคะมีท่านนายกจะเดินทางไปไหนอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอาทิตย์ติดข่าววันนี้ค่ะเริ่มด้วยข่าวคราวของพยากรณ์อากาศก่อนละกันนะคะเอาข่าวเบาๆก่อนนะคะแน่นอนข่าวว่าพยากรณ์อากาศวันนี้วันที่2สิงหาคมทั่วไปเนี่ยจะต้องรับมือกับฝนตกหนักนะคะตั้งแต่วันที่2สิงหาคมถึง8สิงหาคมหลายพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะซึ่งแน่นอนค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คาดการสภาพอากาศในช่วงที่วันที่2สิงหาถึง8สิงหาคมนี้นะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีร่องมรสุมเลื่อนขึ้นพาดผ่านประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวตอนบนค่ะหย่อมอากาศมันกดต่ำเนาะประเทศไทยก็เลยได้รับผลกระทบอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนิดนึงด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะเขาก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณประเทศไทยเนี่ยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ ตลอดช่วงเลยนะคะชาวเรือเองอ่าวไทยอันดามันเองก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือถึงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะสัปดาห์นี้จะไปเที่ยวที่ไหนอย่างไรก็อาจจะต้องติดตามกันนิดหนึ่งนะคะส่วนซึ่งแน่นอนค่ะว่าพอฟ้าฝนออกมาแบบนี้เนี่ยเราจะไปดูที่ต่างประเทศกันนิดนึงเอ๊ะมันเป็นยังไงนะนะคะก็คือว่าวันนี้เองนะคะทางรอยเตอร์เนี่ยเขาว่านำเสนอนะคะว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO ค่ะและนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศออกมาเตือนคุณผู้ฟังว่าปรากฏการณ์เอลนิโยเนี่ยมีกำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มพัฒนาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยนะคะแล้วก็จะส่งผลให้โลกเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วต่อเนื่องไปจนถึงปี70เลยหรือว่า2570นั่นเองนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดของ WMO นะคะได้ระบุว่ามีความเป็นไปได้ราวๆ 90%

กำลังร้อนอยู่แล้วแล้วก็เขาได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเลยค่ะเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมมาตรการการรับมือผลกระทบต่อประชาชนและก็เศรษฐกิจด้วยนักวิทยาศาสตร์เตือนค่ะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียออสเตรเลียแอฟริกาใต้และบางพื้นที่ในอเมริกาใต้เนี่ยมีความเสี่ยงเผชิญภัยแล้งแล้วก็ไฟป่ามากนะคะในขณะที่บางส่วนของยุโรปเองหรือว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็อาจจะเผชิญกับฝนตกหนักมากกว่าปกตินะคะแต่ไทยนะคะส่วนสำหรับประเทศไทยเองแม้ว่า WMO จะไม่ได้ระบุถึงผลกระทบเป็นรายประเทศนะแต่รูปแบบของเอลนิโยมักส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนการบริหารจัดการน้ำผลผลิตภาคการเกษตรและราคาสินค้าค่ะซึ่งอาจจะกลายเป็นปัจจัยกดดันเงินเฟ้อในระยะต่อไปด้วยผมมันเนาะคุณผู้ฟังมันกระทบเป็นห่วงโซ่เลยเนาะใช่ไหมคะมันก็แบบเนี่ยฟ้าฝนอากาศระบบเศรษฐกิจอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาดูที่ประเทศไทยกันบ้างอะไรที่เราต้องระวังนะคะตอนนี้เองเนี่ยหลายท่านก็ออกมาเตือนตอนนี้สาธารณสุขเองก็เตือนพวกพื้นที่จังหวัดน้ำท่วมมีการยกระดับเฝ้าระวังโรงพยาบาลทบทวนแผนการบริการต่างๆนะคะเราไปดูอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจค่ะก็คือที่เชียงรายนะคะที่เชียงรายก็คือตรงแถวๆแม่สายเนาะนะคะจับตาแม่สายเช้านี้เนี่ยปริ่มตะลิงอีกระรอกถ้าฝนถล่มเมียนมามาเนี่ยเสี่ยงน้ำรั่วเข้าชุมชนได้เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำแม่สายค่ะตอนนี้พื้นที่ตรงนั้นจะต้องเฝ้าระวังแม้ว่าระดับน้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่ฝนตกหนักในฝั่งเมียนมานะคะก็เลยส่งผลมาระดับน้ำให้มีแนวโน้มกลับมาสูงขึ้นสูงปริ่มตลิ่งเลยอีกในช่วงเช้าของวันนี้เองนะคะซึ่งในขณะเดียวกันทางสทนช.เองเนี่ยก็ได้ประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในหลายจังหวัดในช่วงวันที่2ถึง4สิงหาคมนี้นะคะหลังจากที่มีมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นนั่นเองนะคะค่ะก็จากการรายงานข่าวจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามสทนช.คุณผู้ฟังช่วงเช้าของวันนี้ก็คือเช้าของวันที่2สิงหาคมเนี่ยปริมาณฝนสูงสุดของประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะนะคะมีมากถึง133มิลลิเมตรนะคะจังหวัดสกลเนี่ยอยู่ที่110มิลลิเมตรจังหวัดลพบุรี61มิลลิเมตรแล้วก็ตราดเนี่ย50มิลลิเมตรนะคะส่วนที่กาญจนบุรีก็34มิลลิเมตรยะลา91มิลลิเมตรนะคะทางสทช.เองระบุบอกว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลนี่แหละค่ะที่เราพูดกันไปคือเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางต่างๆเนี่ย2 3 4 5 6 7สิงหาเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านเมียนมาอีกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคงต้องประกาศให้เฝ้าระวังน้ำหลากแล้วค่ะน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในช่วงนี้โดยเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักนะคะอันนี้ก็จะเป็นโอ้จะต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะมันจะมาในรูปแบบไหนอย่างไรด้วยเช่นกันนะคะเราไปดูในพื้นที่ที่เมื่อวานได้มีทางรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปที่บางระกำบางระกำเราจะได้ยินทุกครั้งเลยในเรื่องของน้ำท่วมบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะได้ยินคำว่าบางระกำโมเดลไป10ปีละนะตั้งแต่ที่ฉันไปทำข่าวใหม่ๆเป็นเด็กๆนะคุณผู้ฟังคำว่าบางระกำก็ยังคงมีอยู่นะคะบางระกำนี่คืออยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาบางระกำโมเดลชาวบ้านก็ชงเรื่องของการยกถนนสูงทุกสายให้หนีน้ำท่วมนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยได้แต่สะพานใหม่นะแทนสะพานวังเป็ดที่โดนตะกอนดินถมคือดินมันถมสูงจนน้ำยมเป็นจากน้ำยมนะคะเป็นคอขวดนั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยได้จากการติดตามแผนของกระทรวงเองก็ได้รับฟังปัญหาการร้องเรียนอะไรต่างๆเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมตามโครงการที่เราเรียกว่าบางระกำโมเดลเนี่ยแหละค่ะนะซึ่งแน่นอนเขาโอกาสนี้เนี่ยก็ได้มีการเสนอให้ยกถนนทุกสายในเขตบางระกำโมเดลให้มันสูงขึ้น

0: เพื่อป้องกันน้ำท่วมถาวรผู้ฟังแล้วก็แต่วันนี้เนี่ยยังไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งรัฐมนตรีช่วยเองก็บอกว่าเพิ่งรับเรื่องแล้วก็จะนำไปหารือเข้าที่ประชุมครม.ด้วยแล้วก็จะดูแลงบประมาณเยียวยานะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุ่งบางระกำโมเดลให้เร็วที่สุดเพราะว่าพื้นที่บางระกำเนี่ยต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยเป็นผู้เสียสละเวลาท่วมท่วมนานผู้ฟังคือ4เดือนเต็มๆอ่ะในช่วงน้ำท่วมอ่ะเขาก็จะไม่มีรายได้นะคะก็เลยรับปากว่าจะเอาโครงการเนี้ยเข้าครม.นะคะแล้วก็จะดำเนินการต่อกำกับติดตามให้นะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความคืบหน้าหลังจากที่ทางท่านรัฐมนตรีเองได้ลงพื้นที่ไปละค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นทั่วไปเลยเรื่องของฝนฟ้าอากาศน้ำท่วมน้ำแล้งอะไรต่างๆนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความเคลื่อนไหวในมุมมองของเศรษฐกิจการเมืองอะไรกันบ้างนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นอกจากในเรื่องของความไม่นิ่งของสภาพภูมิอากาศดินฟ้าอากาศเอลนิโยอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเปิดฉากเดือนสิงหาคมเมื่อวานมีทั้งคนที่สมหวังและอกหักไปแล้วเกี่ยวเรื่องของตัวเลขนะคะแต่หลังจากนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะก็คือ3สิงหาเนาะต้องบอกว่ามันเป็นสิงหาที่ไม่ได้เย็นชุ่มฉ่ําเลยยังคงเป็นเดือนสิงหาที่ร้อนระอุอยู่เช่นเดิมเลยคุณผู้ฟังคะรัฐบาลภายใต้การนําของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเองจะต้องยังคงเจอความท้าทายอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาสะสมรอบด้านเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยมีทั้งภาคประชาชนกลุ่มมวลชนหลากหลายเครือข่ายเลยเคลื่อนไหวรวมตัวกดดันครั้งใหญ่ละมีบางกลุ่มจะไปล้อมทำเนียบจะไปบุกทำเนียบท่ามกลางวาระสำคัญระดับประเทศปัญหาร้อนระอุรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนซึ่งถ้าเราย้อนคำนี้กลับไปคุณผู้ฟังเมื่อวานเราจะพูดถึงเกี่ยวเรื่องของการปรับครม.ที่คุณชัยชลชิตชอบเนาะออกมาแตะเบรกก่อนว่าเอ้ยนี่เราทำเพิ่งทำงาน4เดือนเองแล้วเราจะต้องแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจะขอเวลาทำงานประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีนะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงซึ่งประเด็นนี้เองผู้สื่อข่าวก็ไปถามต่อเกี่ยวเรื่องของการสลับขั้วรัฐบาลนู่นนี่เนี่ยนะคะซึ่งคุณชัยชลเองก็ย้อนกลับมาตอบแบบนี้ละค่ะว่าตอนนี้อาจจะไปสนใจเรื่องนั้นไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลเองเนี่ยเจอมรสุมเกี่ยวเรื่องของปัญหารอบด้านเลยที่ต้องโฟกัสในเรื่องของการแก้ปัญหานั้นๆก่อนด้วยเช่นกันนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าความเคลื่อนไหวของรัฐบาลนั้นเนี่ยจะดำเนินการจัดการอย่างไรด้วยนะเราไปไล่เรียงกันว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะเจออะไรกันบ้างแล้วกันนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเปิดงานมานะคะวันที่3สิงหาคมนี้นะคะม็อบพีมูฟแล้วก็แลมบิดพร้อมบุกทำเนียบละคุณผู้ฟังสถานการณ์การเมืองนอกสภาตอนนี้เริ่มร้อนระอุทันทีเลยเมื่อขบวนการของประชาชนที่เพื่อสังคมที่เพื่อเป็นธรรมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพีมูฟเนี่ยออกโรงประกาศปักหลักชุมนุมแล้วก็เคลื่อนพลบุกทำเนียบรัฐบาลค่ะอันนี้เนี่ยทันทีที่เราเห็นกลุ่มนี้มาทำเนียบเนี่ยนั่นสะท้อนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในมุมของภาคเกษตรกรคนที่ไร้ที่ดินทำกินเนาะก็แน่นอนพรีมูฟครั้งนี้ไม่ได้มาจากปัญหาพืชไร่ค่ะไม่ได้มาจากปัญหาในเรื่องของที่ดินทำกินแต่มันเริ่มต้นมาจากนโยบายของการปฏิรูประบบราชการและกระแสข่าวการยุบธนาคารที่ดินที่ไปสร้างความสะเทือนใจให้กับคนจนทั่วภูมิภาคแน่นอน3สิงหาคมนี้เดี๋ยวรอดูความเคลื่อนไหว3สิงหาคมคือวันพรุ่งนี้นะจากนั้นค่ะวันที่4สิงหาคมขณะเดียวกัน SEC Watch นะคะหรือว่าเครือข่ายประชาชนปกป้องแม่น้ําแล้วก็เครือข่ายม็อบแลนด์บิดเตรียมเคลื่อนพลขึ้นมาเหมือนกันนะคะทวงถามสัญญาโครงการแลนด์บิดที่ระบุว่ารัฐบาลกําลังเบี้ยวข้อตกลงของครม.จะเป็นอย่างไรนะคะในวันเดียวกันวันที่4ก็คือวันที่4วันอังคารเนาะประชุมครม.เขาจะถกกันเดือดมากถกเดือดเรื่องอะไรก็คือเรื่องของทิวอาร์ไทยเมียนมาที่ปรูพรมรับมินออนไลน์นะคะที่ประชุมครม.ในวันที่4สิงหาคมนี้ค่ะมีวาระสำคัญในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องของทิวอาร์ความร่วมมือไทยเมียนมาซึ่งทางฝ่ายเมียนมาได้ขอแก้ไขประเด็นสำคัญเช่นในเรื่องของการเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการตรวจของแต่ละประเทศนะคะประเด็นการคัดค้านประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศการปรับลดระยะเวลาให้เหลือ3ปีการกำหนดสถานะทางกฎหมายนะคะในเรื่องของก่อนที่พล เอกอาวุโสมินอ่องหลาจะเดินทางมาประเทศไทยอย่างเป็นทางการอันเนี้ย6ที่7 7สิงหาคมนี้นะคะก็จะมีการถกกับเรื่องของ TOR ที่มันจะมีการแก้ไขประเด็นต่างๆเหล่านี้นะคะจากนั้น56ก็คือวันพฤหัสวันพุธวันพฤหัส56สิงหาเตรียมเกาะติดเรื่องของการสางปมโกงข้อสอบท้องถิ่นนะคะเตรียมล้างบัญชีเก่านะคะวันที่5สิงหาคมเนี่ยกสทก็จะมีการกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการล้างบัญชีเก่าและบัญชีใหม่คุณผู้ฟังเพื่อที่จะสางปมทุจริตการสอบท้องถิ่นที่คาราคาซังอยู่ในตอนนี้ส่วนวันที่6เองเนี่ยก็6สิงหาเองเนี่ยทางกรรมการกลางนะคะก็จะประชุมเพื่อรับพิจารณามติดังกล่าวก่อนส่งให้ระดับพื้นที่ทั่วประเทศทั้งจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่าอบต.ทำการเพิกถอนบัญชีเก่าแล้วก็เปลี่ยนมาใช้บัญชีใหม่ต่อไปนะคะในขณะเดียวกันวันที่3วันที่4นี้คือจันทร์อังคารแม้ว่าสถานการณ์ภายในประเทศไทยจะประทุเต็มไปด้วยแรงกดดันจากภาคประชาชนที่จะเดินทางขึ้นมาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่มีรายงานว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลอนุทินชาญวีรกูลค่ะจะไม่อยู่ปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลโอ้โหมัน 3-4 พอดีเลยเนาะนะคะก็เนื่องจากว่ามีกำหนดการเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3แล้วก็วันที่4สิงหานี้นะคะซึ่งทำให้หลายฝ่ายจับตาดูเหมือนกันว่ารัฐบาลจะรับมือกับคลื่นมหาชนแล้วก็วาระร้อนแบบนี้ท่ามกลางเสียงสะท้อนบททดสอบครั้งใหญ่ของรัฐบาลในเรื่องของการจัดการปัญหาปากท้องของประเทศวิกฤตความเชื่อมั่นได้อย่างไรด้วยนะอันนี้ก็เป็นภาพสรุปของสัปดาห์หน้าที่เราจะมาเกาะติดในรายละเอียดกันต่อไปนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมงเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
4: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
0: ค่ะเวลา 11:25 น.ท่านผู้ฟังอยู่ช่วงที่2ของรายการนะคะอาทิตย์ติดข่าวค่ะเรามาติดตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะท่ามกลางสัปดาห์หน้าที่มันมีประเด็นร้อนระอุมากมายแต่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปที่อินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเรามาต่อเนื่องกับข่าวนี้ก่อนเลยค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาโทษค่ะมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3และ4สิงหาคมนี้เพื่อหารือร่วมกับนาย ปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งคุณรัชดาบอกว่าเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีคุณผู้ฟัง15ปีของในฐานะของนายกรัฐมนตรีไทยนะคะซึ่งการเยือนครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการดําเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลค่ะเขาก็จะใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเนี่ยเป็นกลไกในการเปิดประตูเรื่องของเศรษฐกิจนะคะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดละค่ะไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเรื่องของด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงนะคะแล้วก็รวมถึงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาแล้วก็รวมถึงความร่วมมือทางภาคธุรกิจด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูคุณผู้ฟังทำไมถึงเลือกที่ไปอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรเนี่ยอยู่ที่280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนนะจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แล้วก็แหล่งลงทุนสำคัญค่ะทั้งหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็จะเป็นการช่วยเปิดโอกาสให้กับสินค้าและก็บริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเขาหวังว่าจะไปเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันการสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่แล้วก็รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ไทยนั่นเองตอนนี้ค่ะคุณรัชดาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งให้การเยือนต่างประเทศเนี่ยสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนที่สุดทั้งในเรื่องของรูปแบบการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวการสร้างงานการพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีในสาขาทั้งสองประเทศที่มีศักยภาพนะคะขยายความต่อไปอีกค่ะว่าการเยือนครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่การกระชับมิตรระหว่างผู้นำแต่เป็นการนำความสัมพันธ์ที่ดีมาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางการค้าการลงทุนการสร้างรายได้แล้วก็บอกว่ารัฐบาลเองเนี่ยต้องการให้การต่างประเทศเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโอ้ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าการเยือนทางคุณรัชดาก็เน้นย้ำค่ะว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้วยด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนนะคะเพื่อที่แสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี71นั่นเองนะคะโดยจะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงการเติบโตอย่างสมดุลและก็ยั่งยืนนะคะย้ำอีกค่ะว่าภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลมากกว่าตามพิธีการนะตรงนี้อาจจะถูกอะไรมาหรือเปล่านะคะโดยมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างสัมพันธมิตรทางยุทธศาสตร์แหละรักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพิ่มอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกนั่นเองนะคะนี่ก็2วัน 3-4 สิงหาที่ท่านนายกจะเดินทางไปที่อินโดนีเซียท่ามกลางที่ภาพประชาชนก็จะบุกมาที่ทำเนียบเช่นกันด้วยนะคะแต่ท่านก็บอกว่าแล้วล่ะว่าไปเดินทางต่างประเทศก็ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศด้วยเช่นกันนะคะงั้นก็เดี๋ยวรอดูรอติดตามกันว่าการรับมือภายใต้รองนายกอื่นๆหรือว่าคณะครม.ที่อยู่ทำเนียบเนี่ยจะเป็นอย่างไรด้วยแล้วกันนะคะกับเรื่องของสถานการณ์ในขณะนี้นะคะอ่ะเรามาดูเศรษฐกิจของเรากันบ้างโอ้โหตั้งแต่เมื่อวานวันนี้คึกคักขนาดไหนต้นเดือนนี่เนาะสัปดาห์แรก2สัปดาห์แรกเงินน่าจะสะพัดกันอยู่พอสมควรกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะคุณผู้ฟังนะวันนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็ได้พูดถึงเกี่ยวเรื่องของรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินนี่แหละที่เขาได้ไปติดตามผลการดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นะซึ่งเป็นมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคือจะมีอนุมัติเมื่อตอนครม.ของตั้งแต่วันที่จำไม่ผิดคือ19พฤษภาที่ผ่านมา ครงการนี้เนี่ยเขามีมาเพื่อบรรเทาเรื่องของภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกำลังซื้ออะไรต่างๆเนาะและล่าสุดข้อมูลของเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะซึ่งครบ31กรกฎาคมก่อนมันก็จะเป็นครบกำหนด2เดือนโครงการ2เดือนเต็มนะคะที่ดำเนินการมาเนี่ยก็พบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีเลยมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วเนี่ย 86,442.6 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังเยอะนะนะคะและปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วถึง26,400,623 รายแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ย 1,192,636 ร้านนะคะแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการแล้วบ้างแล้วก็ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยนะก็จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 900,000 กว่าร้านนะคะแล้วก็มีร้านค้าใหม่อีกซึ่งลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย 215,577 ล้านนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณก็ร้อยละ 18.1 ของร้านค้าทั้งหมดอะค่ะตัวเลขเหล่านี้ data เหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการของรัฐบาลเองก็ช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเนาะเข้ามาสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิตอลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะส่วนในเรื่องของการใช้จ่ายตอนนี้เองเนี่ยมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ย 86,442.6 ล้านบาทนะคะโดยเป็นเงินที่ภาครัฐเนี่ยร่วมจ่ายก็คือ 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายอีก 36,841 ล้านบาทในขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักนะคะคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้ทั้งหมดค่ะส่วนที่เราเห็นที่เขาไปช่วยทำในเรื่องของแพลตฟอร์มเนาะเรื่องของการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าที่เราเรียกว่าฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3.4 ค่ะคุณผู้ฟังตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากว่าเขาก็ชี้แจงอีกค่ะว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการกระจายสู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วถึงทั้งร้านค้าร้านอาหารหาบเล่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยก็ได้รับผลประโยชน์จากกำลังซื้อที่มันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะมีรูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60ประชาชน40เนี่ยก็มันยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนอีกนะคะก็ช่วยรักษาระดับการบริโภคของเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวนะนอกจากนี้หลังจากนี้ไปค่ะรัฐบาลเนี่ยเขาจะแจ้งว่ามุ่งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยในระยะยาวด้วยคุณผู้ฟังโดยทำยังไงล่ะเขาก็บอกว่าอันนี้สำคัญเลยนะคุณผู้ฟังพ่อค้าแม่ค้าเริ่มชินกับเรื่องของดิจิตอลเรื่องของการใช้แอปแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าต่อไปการยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยในระยะยาวนั่นก็คือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะสามารถใช้แอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าที่เราเรียกว่า AI เนี่ยแหละมาวิเคราะห์ data หรือว่าช่วยวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจคุณผู้ฟังเรื่องอะไรบ้างต้นทุนสินค้าคงคลังสภาพคล่องยอดขายเพื่อช่วยประสิทธิภาพการบริหารกิจการและก็รวมถึงสร้างข้อมูลการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตด้วยครอบคลุมนะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คุณลุงคุณป้าที่เปิดร้านอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็อาจจะได้ปรับพฤติกรรมเรียนรู้กันไปนะตอนนี้ก็ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้พูดนะคะว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ได้จนถึงเดือนกันยายนหรือว่าวันที่30กันยายน69ก็จะครบ4เดือนเนาะโดยที่ภาครัฐจ่ายร้อยละ60ของค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการร่วมรายการเนี่ยไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือว่าไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยทั้งวงเงินเหลือในแต่ละเดือนก็ไม่สามารถไปใช้เดือนถัดไปได้นะต้องเช็คนะนะคะเพราะฉะนั้นอีก2เดือนค่ะก็คือสิงหาคมกันยายนนี้วางแผนให้ดีคุณผู้ฟังใช้สิทธิ์ได้ครบถ้วนในระยะเวลาที่กำหนดจะได้ช่วยกันลดภาระค่าครองชีพครัวเรือนแล้วก็ร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้วยเนาะ นะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนเอาล่ะพอเราพูดถึงไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยมัน2เดือนละครึ่งทางแล้วก็รัฐบาลเองก็มาเขย่าตัวเลขให้ดูว่ามันมีเงินฝีเข้ากับระบบเศรษฐกิจฐานรากเท่าไหร่จ่ายออกเท่าไหร่การเติบโตของภาคเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแล้วเรามาดูผลโพลกับเรื่องนี้กันต่อเลยนั่นก็คือนิด้าโพลค่ะเผยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยหมุนเศรษฐกิจแต่เสียงส่วนใหญ่ยังลังเลแต้มหนุนรัฐบาลอยู่นะทำไมมันยังสวนทางล่ะเขาช่วยขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะ2สิงหาคมนะคะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าโพลได้ออกไปสำรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในวงกว้างหูฟังนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้เข้าร่วมก็เห็นว่าโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพไปเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการไปช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงสนับสนุนรัฐบาลคุณผู้ฟังมันไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงผลักหรือว่าสนับสนุนรัฐบาลอย่างชัดเจนอ่ะเนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังคงสงวนท่าทีแล้วก็รอดูการทำงานของรัฐบาลในภาพรวมด้วยที่มาใหม่นี้คือเขาเนี่ยไปสำรวจตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึงที่21กรกฎาคมจากพี่น้องประชาชน 1,850 ตัวอย่างเนาะแล้วก็สุ่มตัวอย่างทั้งหลายขั้นตอนเลยทั้งโทรสัมภาษณ์ทั้งอะไรต่างๆนะโพก็ไปถามสอบถามถึงการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสพบว่าร้อยละ 71.35% ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและบริการมากนะ 71% นะส่วนร้อยละ 25.19 บอกว่าไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการร้านค้าก็เป็นทั้ง10ผู้ใช้แล้วก็ผู้ประกอบการร่วมกันสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละ 47.42 เนี่ยระบุว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรองลงมาร้อยละ 27.04 คือไม่สนใจเข้าร่วมโครงการในขณะที่ร้อยละ 24.47 ระบุว่าลงทะเบียนไม่ทันนะคะนั่นมันกำลังสะท้อนเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์อย่างมีข้อจำกัดทั้งด้านเงื่อนไขการช่วงเวลาการลงทะเบียนนะคะนอกจากนี้ประชาชนบางส่วนที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอนแล้วก็ไม่มีสมาร์ทโฟนสำหรับการลงทะเบียนนะคะเขาก็ไปดูในเรื่องของผลสำเร็จของโครงการบ้างผู้ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เนี่ยประเมินผู้ฟังว่าโครงการเนี่ยช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหลายมิติเลยโดยด้านการเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผู้ประกอบการมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 42.12 เห็นว่าช่วยได้มากแหละส่วนร้อยละ 39.52 เห็นว่าค่อนข้างช่วยได้ค่อนข้างนะคะในขณะที่มีบางส่วนน้อยมองว่าโครงการไม่ได้ส่งผลต่อรายได้นะคะและเกิดว่าเรามาถามในมุมของการลดภาระค่าครองชีพล่ะในมุมนี้เนี่ยประชาชนให้คะแนนเชิงบวกมากที่สุดคุณผู้ฟังก็คือร้อยละ 48.92 เขาบอกว่าก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายนะส่วนร้อยละ 40.61 เนี่ยบอกว่าช่วยได้มากสะท้อนว่าผลแบบนี้ก็สะท้อนว่าโครงการมีผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนในช่วงที่ประชาชนยังคงเผชิญกับภาวะค่าของชีพสูงนั่นเองส่วนถามในประเด็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศผู้ตอบแบบสอบถามก็คือบอกว่าร้อยละ 45.09 บอกว่าค่อนข้างช่วยได้เยอะร้อยละ 33.74 เนี่ยบอกว่าช่วยได้มากในขณะที่1ใน5ยังคงมองว่าโครงการช่วยได้น้อยหรือไม่ช่วยเลยแสดงให้เห็นว่ายังมีความเห็นต่างต่อประสิทธิผลของมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ค่ะคุณผู้ฟังทีนี้เรามาดูประเด็นที่มันได้รับความสนใจมากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะผลของโครงการต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลโดยผลสำรวจพบว่าร้อยละ 33.24 ยังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจยังไงลองลงมาร้อยละ 26.81 ระบุว่าโครงการมีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลในขณะที่ร้อยละ 25.43 ยืนยันว่าจะไม่สนับสนุนรัฐบาลไม่ว่าจะมีโครงการหรือไม่อย่างไรส่วนร้อยละ 14.23 ระบุว่าสนับสนุนอยู่แล้วโดยไม่เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเฮ้ยคุณผู้ฟังสะท้อนนะที่ผลเนี่ยร้อยละ 33.24 เนี่ยกับการตัดสินใจของการสนับสนุนเนี่ยตัวเลขนี้มันสะท้อนอะไรนั่นมันกำลังสะท้อนให้เห็นว่าแม้มาตรการด้านเศรษฐกิจมันจะสามารถสร้างความพึงพอใจใน ระดับหนึ่งแล้วกันแต่ยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในวงกว้างเพราะการตัดสินใจการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นเนาะทั้งเรื่องของผลงานเศรษฐกิจโดยรวมการแก้ปัญหาปากท้องการบริหารประเทศความเชื่อมั่นต่อผู้นำอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองว่าโครงการลักษณะนี้นะคะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายระยะสั้นมันอาจจะทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจรายย่อยร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างยั่งยืนเนี่ยมันจำเป็นมากๆค่ะที่จะต้องดำเนินมาตรการควบคู่การสร้างรายได้การลงทุนการส่งออกการจ้างงานอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็จะเป็นมุมในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่โหล่ายาวกันมาเนี่ยดีแหละใช้แหละได้แหละนะคะระบบเศรษฐกิจฐานรากแหละแต่มันยังสะท้อนในมุมของการสนับสนุนรัฐบาลอยู่ดีเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลเองเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าอะไรไปปรับวิธีการทำงานหรือดูวิธีการทำงานให้มันเข้าถึงพี่น้องประชาชนในภาพรวมการบริหารภาพรวมด้วยเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเพราะมันมีผลโพลนึงที่มันจะไปแตะพร้อมๆกันนั่นคือเรื่องของดัชนีทางการเมืองที่ประชาชนเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ใครบ้างที่จะต้องมากู้ชีพในเรื่องของเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันสักครู่ค่ะ
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
5: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
5: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
5: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
8: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
4: รู้ทุกข่าวอัปเดตทุกเหตุการณ์กับข่าวสารความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจสังคมการเมืองเรื่องใกล้ตัวในรายการอาทิตย์ติดข่าวทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์
0: 11:45 น.ยังคงอยู่กับดิฉันเลอลักษณ์จันเทพค่ะกับรายการอาทิตย์ติดข่าวช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากที่เราใช้กันอยู่วันนี้นะคะตั้งแต่เข้าสู่เดือนที่3ละนะคะก็เรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60/40นะก็น่าเห็นใจรัฐบาลอยู่นะแต่ก็อย่างว่า1โครงการอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดของโครงการกับผลงานแล้วก็ในเรื่องที่เราบอกว่าทุกอย่างกําลังรุมเร้ารัฐบาลเหลือเกินทั้งในเรื่องของภาพประชาชนในเรื่องของระบบเศรษฐกิจภาพลักษณ์ประเทศการเมืองภายในภายนอกเองการต่างประเทศเองก็ตามรุมเร้าจริงๆนะคะวันนี้เมื่อการเมืองมันรุมเร้าแบบนี้ดิฉันเห็นผลโพลนึงที่มันมีความน่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือสวนดุสิตโพลสวนดุสิตโพนะคะเขาก็ไปสำรวจดัชนีการเมืองเดือนกรกฎาคมเหมือนกันนะคะภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นมาเล็กน้อยนะก็คือขึ้นมาประมาณสัก 3.71 คะแนนนะคะบอกว่าผลงานฝ่ายค้านฝ่ายความมั่นคงเนี่ย ผลงานของฝ่ายค้านกับความมั่นคงอ่ะคว้าแชมป์คะแนนสูงสุดจ้ะนะคะแล้วก็บอกว่าส่วนด้านนักวิชาการก็ออกมาสะท้อนเสียงความเชื่อมั่นและการทำงานที่ทันท่วงทีของขณะด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะขณะที่กระบวนยุติธรรมกับคอร์รัปชันยังต้องเร่งแก้มันเป็นยังไงนะล่าสุดสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะไปเปิดเผยได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเรื่องของดัชนีการเมืองประจำเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะก็ไปสุ่มตัวอย่างมา2029คนมีทั้งออนไลน์ทั้งภาคสนามเลยนะก็สรุปว่าผลคะแนนภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ 3.71 คะแนนเพิ่มจากเดือนมิถุนายนที่ได้3.69 คะแนนยังไม่ถึงครึ่งเลยเมื่อวานตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือใครรู้ไหมผลงานฝ่ายค้านและความมั่นคงของประเทศที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ที่ 4.20 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดคือการแก้ปัญหายาเสพติดและผู้มีอิทธิพลได้คะแนนเพียงแค่ 3.01% เองนะคะส่วนข้อถามที่บอกว่านักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดแน่นอนให้เขาละค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูล 37.71% ตามด้วยคุณเอกนิติธารประภาส 28.74% และคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ 20.85% นะคะส่วนนั้นรัฐบาลนะส่วนนักการเมืองฝ่ายค้านให้ทายขายคุณผู้ฟัง3คนนี้ไม่มีสีอื่นเลยนะนักการเมืองฝ่ายค้านที่มีบทบาทโดดเด่นที่สุดอันดับ1คือคุณรัชนกสีนอกหรือว่าคุณไอรัชนกค่ะ 33.70% ตามด้วยคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ 25.91% และคุณสริกัญญาตันสกุล 23.74% นะคะฝ่ายค้านทำไมเนี่ยเห็นสีอื่นเขาก็ทำงานนะสีฟ้าประชาธิปัตย์ก็มีแต่ไม่ชื่อไม่ขึ้นมาถึงอันดับ1ใน3เนาะนะส่วนกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังในการทำงานมากที่สุดแน่นอนตอนนี้หนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของปากท้องค่ะกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุดอันดับ1ก็คือกระทรวงการคลัง 18.97% ตามด้วยกระทรวงพาณิชย์ 16.16% และกระทรวงกลาโหมคือ 10.40%ประชาชนคาดหวังนะไม่ได้กดดันแต่คาดหวังนะคะด้านดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพก็วิเคราะห์ค่ะบอกว่าคะแนนดัชนีการเมืองไทยที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 0.02 คะแนนเนี่ยอาจจะเป็นผลมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการยอมรับในเรื่องของการปรับท่าทีของรัฐบาลในบางประเด็นแหละที่ช่วยประคองความเชื่อมั่นไว้ได้แต่อย่างไรก็ตามคะแนนในมิติอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมการทุจริตคอร์รัปชันการแก้ปัญหายาเสพติดยังคงลดลงนั่นมันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนยังคงคาดหวังและต้องการให้รัฐบาลเนี่ยเร่งแก้ปัญหาปากท้องแล้วก็ความเหลื่อมล้ำไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะทางด้านประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตนะคะโรงเรียนกฎหมายและการเมืองของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สรศักดิ์มั่นศิลป์เนี่ยให้มุมมองเพิ่มเติมคุณฟังก็น่าสนใจอยู่เขาบอกว่าผลงานของฝ่ายค้านแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยอยู่ในระดับสูงสุดทั้งคู่นะสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการทำงานของฝ่ายค้านรวมถึงความพึงพอใจในการดูแลความมั่นคงด้วยซึ่งอาจเป็นผลมาจากความจริงจังและทันท่วงทีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ของกองทัพแล้วก็ท่านนายกแหละนะคะส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยน่าจะทำงานเข้าถึงประชาชนได้อย่างโดดเด่นจนถูกมองเป็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทที่โดดเด่นที่สุดแต่เมื่อมาดูในขณะที่เป็นคุณไอรัชนกเนี่ยหรือว่าคุณไอรัชนกสีนอกฝ่ายค้านที่โดดเด่นที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าน่าจะมาจากผลงานการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่เข้มข้นเป็นสีสันเหลือเกินสำหรับกระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์ที่ครองแชมป์ความคาดหวังสูงสุดเนี่ยนั่นกระทบแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจปากท้องของฝั่งความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วก็มีความคาดหวังว่าเฮ้ยรัฐบาลหาโครงการดีๆมาหน่อยเช่นไทยช่วยไทยพลัสมาช่วยบรรเทาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความต่อเนื่องของในมุมของเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนคาดหวังนะคะ ก็แน่นอนแหละเนาะเข็มขัดคาดไม่ถึงเหมือนกันนะคะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ได้ไปถูกทั้งระบบทั้งเรื่องการส่งออกก็ยังคงชะลอตัวต่างๆระบบเศรษฐกิจในภาพใหญ่มันไม่ได้ขยับเขยื้อนได้มากนักเท่าที่ควรนะคะอ่ะคุณผู้ฟังระหว่างวันที่3สิงหาคมที่เราบอกว่าจะมีม็อบภาคประชาชนพีมูฟที่จะมาเรียกร้องเกี่ยวเรื่องของธนาคารที่ดินที่มันส่งผลกระทบการปฏิรูประบบราชการต่างๆหรือว่าโครงการแลนด์บิดอะไรเนี่ยนะคะแต่มันก็เป็นช่วงที่ท่านนายกไม่อยู่เนาะแต่ในขณะเดียวกันวันเดียวกันเลยอ่ะวันที่3สิงหาคมเนี่ยมีท่านหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความจับตาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะทูลเกล้าหมอสรณะเนี่ยให้พ้นกับเก้าอี้ประธานกสทช.หรือไม่เขาบอกว่าก็เหมือนมาโพสต์แบบรอดูความจริงใจของคุณอนุทินเหมือนกันหรือว่าท่านนายกด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ค่ะนายแพทย์สุภัสหาสุวรรณกิจอดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งสสพรรคประชาชนก็โพสต์ข้อความจากข่าว Next News นะคะว่านายกอนุทินจะยื่นทูลเกล้าให้พ้นประธานกสทช.เร็วๆนี้ก็รอลุ้นว่าจริงไหมนะคะทางในเรื่องของคุณหมอสุภัสเองเนี่ยก็ขยายความต่อนะคะว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยผมอยากให้คุณอนุทินได้เห็นให้นายกประยุทธ์ผู้ที่ยื่นทูลเกล้าแต่งตั้งเห็นด้วยเผื่อจำไม่ได้วงเล็บไว้นะว่านี่คือใบรับรองตนเองของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่ลงไว้เมื่อวันที่8มกราคม65หลังจากที่วุฒิสมาชิกมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกสทช.ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าเอกสารรับรองเอกสารระบุรับรองตนเองว่าตนได้ลาออกจากทุกตำแหน่งตามกฎหมายแล้วทั้งมาตรา8วงเล็บ1คือการลาออกจากราชการรามาธิบดีแล้วหรือว่ามาตรา8วงเล็บ2คือไม่เป็นลูกจ้างมาตรา8วงเล็บ3คือลาออกจากตำแหน่งที่มีผลประโยชน์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนลงชื่อเรียบร้อยแต่หลังรับรองส่งเอกสารเรียบร้อยเพียงแค่2วัน12มกราคม65ก็มีสถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายชั่วโมงของรามาธิบดีและ12เมษายน65ยังเข้ากระบวนการเลือกกรรมการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจนได้รับเลือกเป็นจนได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่และไม่แจ้งให้สำนักนายกทราบว่าตนสละสิทธิ์ตำแหน่งนี้นะคะเอกสารชิ้นนี้มีความหมายมากเมื่อรับรองตนเองด้วยความเป็นอาจารย์แพทย์มีความน่าเชื่อถือสูงนายประยุทธ์ก็ได้นำขึ้นทูล9แล้วก็มีการโปรดเกล้าลงมา13เมษายนเนี่ยจึงชัดเจนว่ามันเป็นการรับรองตนเองอันเป็นเท็จทำให้เกิดการความเข้าใจผิดจึงมีการทูลเกล้าด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องนะคะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.ก็มีมติ 4-0 นะว่าขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ต้นละสละสิทธิ์การดำรงตำแหน่งเสมือนไม่เคยเป็นประธานกสทช.มาก่อนนะคะทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ในเรื่องของหลักฐานต่างๆเนี่ยก็หวังว่านายกอนุทินจะรีบนำขึ้นทูลเกล้าในวันจันทร์ที่3นี้มิฉะนั้นการประชุมกสทช.ในวันที่5ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะล่มอีกความไม่ถูกต้องนี้ก็จะได้สิ้นสุดลงและกสทช.ก็จะได้เดินหน้าจัดการงานให้มันเดินไปข้างหน้าได้อีกด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็เป็นมุมในส่วนของกสทช.ที่มีปัญหาคาราคาซังยืดเยื้อกันอยู่นั่นเองอ่ะนะคะก็น่าจับตานะว่าจะมีผลหรือไม่อย่างไรจะทำหรือไม่อย่างไรอ่ะนะคะอ่ะทิ้งท้ายกันสั้นๆนิดนึงคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายเนี่ยอยากจะชวนมาดูวาระร้อนที่มันกำลังจะเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเกี่ยวเรื่องของยุบธนาคารที่ดินองค์การมหาชนที่เกิดมาพร้อมวันหมดอายุเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากว่านับถอยหลังเดือนกันยายน69ชื่อของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.เนี่ยที่คนทั่วไปเรียกติดปากกันน่ะว่าธนาคารที่ดินเนี่ยกำลังจะถูกลบออกจากผังหน่วยงานของรัฐไทยแล้วนะซึ่งคุณประกรณ์นินประพันธ์เนี่ยก็บอกว่าคุณอนุทินหรือว่าท่านนายกเนี่ยได้มอบหมายให้ปฏิรูปต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนของภารกิจแน่นอนค่ะว่าธนาคารที่ดินเนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานแรกที่จะถูกยุบนำร่องเลยเนื่องจากเห็นว่ามันมีภารกิจซ้ำซ้อนมีการขยายเวลาในการดำเนินงานมาหลายปีละเบื้องต้นก็จะโอนภารกิจไปร่วมกับสคทช.หรือสำนักคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติแทนนะคะแล้วก็ ถ้าหากว่าย้อนเอกสารที่พิจารณาของครม.จะพบว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การยุบกระทันหันนะอย่างที่ดูจากหน้าข่าวเนี่ยแต่หากเป็นบทสรุปของหน่วยงานที่ถูกออกแบบมาให้มีวันหมดอายุเนี่ยติดตั้งอยู่ในตัวเองแต่วันแรกที่ก่อตั้งอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคือรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายยุบภายในเดือนกันยายนนี้ไงก็คือเดือนหน้าเนาะมีเวลา2เดือนนะคะเนื่องจากภารกิจซ้ำซ้อนจริงๆนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะมีผลอย่างไรและมันจะชี้แจงกับพี่น้องประชาชนได้หรือเปล่าว่าภารกิจของงานเนี่ยไม่ได้หายไปไหนมันยังคงไปอยู่หลังจากที่เขาโอนย้ายงานไปแล้วให้แล้วนะทุกอย่างยังคงดำเนินการอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะว่าจะมีผลกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็มาเกาะติดข่าวกันครบทุกประเด็นเลยทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องภาคประชาชนเศรษฐกิจการเมืองต่างๆนะคะก็เรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าสถานการณ์ต่างๆที่ไล่เรียงกันมาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6สิงหาเนี่ยที่เราต้องจับตาดูมันจะมีผลปรากฏการณ์อย่างไรบ้างด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้ากันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: ติดตามทุกข่าวสารอัปเดตทุกเหตุการณ์กับรายการอาทิตย์ติดข่าวได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ
9: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
11: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
11: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
2: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลสรุปการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตลอดระยะเวลา2เดือนมีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดทางให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ 2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย2-0เก็บเพิ่มอีก3คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารสมอง
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับผู้ที่เกษียณอายุแล้วแต่ยังมีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆที่สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารสมองขึ้นเมื่อปี2543เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลและเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพหลากหลายที่เกษียณอายุแล้วมาเป็นวุฒิอาสาเป็นพลังอาสาช่วยพัฒนาประเทศช่วยกันระดมสมองและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่คนรุ่นหลังโดยไม่หวังผลตอบแทนเพื่อไม่ให้ความรู้เหล่านั้นสูญเปล่าทั้งยังทรงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความมั่นคงในการดำรงชีวิตมีคุณค่าในตนเองและมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงนับตั้งแต่นั้นจวบจนถึงปัจจุบันมีวุฒิอาสาธนาคารสมองซึ่งเป็นผู้เกษียณอายุทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและปลัดชาวบ้านจำนวนมากสมัครเข้าเป็นคลังปัญญาของประเทศที่พร้อมร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติในลักษณะการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติมากมายอาทิวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพที่ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์สาธารณสุขและนักวิชาการด้านสุขภาพได้ร่วมกันเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยแจกจ่ายไปยังห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับต่างประเทศการแก้ไขปัญหาช้างป่าในภาคตะวันออกการรวมกลุ่มแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 การผลักดันนโยบายเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับภูมิภาคเป็นต้นคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อเนื่องด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
3: บรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังช่วงเช้าวันนี้มีประชาชนจากหลายพื้นที่เดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องและประชาชนที่เดินทางมาโดยเฉพาะนางล่องบุญยวงชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์โดยเฉพาะการทรงงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลากหลายด้าน
4: รู้สึก ปราบปลื้มใจมากเลยค่ะพระองค์พาก็เป็นนักกีฬาเก่งมากพระปัญญีก็เป็นแม่หลวงของแผ่นดินรักชอบผ้าไทยลักษณะผ้าไทยของพระปัญญีเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยท่านเป็นกันเองกับประชาชนมากเลยก็ขอให้แม่หลวงและพระองค์พาไปสู่สุคติที่ดีๆ
3: ขณะที่นางสาววนิชยาชัยต้นพยาบาลสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าพยาบาลประจำจุดได้เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มาร่วมงานหากเกิดกรณีที่ต้องได้รับการปฐมพยาบาล
5: ที่ส่วนใหญ่จะมีพวกยาดมแอมโมเนียแล้วก็ยาพวกแก้ปวดลดไข้นะคะแล้วก็จะมีพวกยาแก้แพ้เผื่อฉุกเฉินอุปกรณ์อย่างอื่นก็จะมีเครื่องวัดความดันเครื่องเจาะน้ำตาลเผื่อมีคนเป็นลมตอนนี้ที่เห็นมีทั้งหมด3จุดนะคะจะมีจุดตรงขสมกแล้วก็อยู่จุดพักคอยของประชาชนแล้วก็จะมีอีกทีหนึ่งก็คืออุโมงค์ใต้ดินจะมี3จุดนี้ที่เป็นหลักๆ
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นขอให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกโดยสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนและสุภาพสตรีสวมกระโปรงเท่านั้นดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ประชาชนให้ความสนใจเที่ยวงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ชมนิทรรศการพันไม้อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์โครงการหลวงงานจะมีไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
6: ้บรรยากาศการจัดงานโครงการหลวง57ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดทำพืชราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วม งานอย่างหนาแน่นตลอดทั้งวันเพื่อสัมผัสความงดงามของพันไม้เมืองหนาวนานาชนิดภายในงานแบ่งการจัดแสดงออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่บริเวณชั้น1จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชพระราชทานพร้อมจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางรวมถึงผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานสนับสนุนอาทิมูลนิธิจุฬาภรณ์มูลนิธิสายใจไทยและผลิตภัณฑ์ดอยคำบริเวณชั้น2จำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานที่ใช้วัตถุดิบคุณภาพจากโครงการหลวงและบริเวณชั้น3รวบรวมเมนูไอศกรีมหลากหลายรายการเช่นไอศกรีมกะทิอะโวคาโดด้านนายจารุพัฒน์เวียงแก่เจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพากล่าวถึงบรรยากาศและความรู้สึกในการเข้าร่วมงานว่ารู้สึกยินดีและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการช่วยเผยแพร่และนำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนในภูมิภาคต่างๆมาให้ชาวกรุงเทพได้รู้จักซึ่งนอกจากจะสร้างความสุขใจแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วยังมีส่วนช่วยกระจายรายได้กับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นอีกด้วยและได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างอบอุ่นและหนาแน่นเหมือนเป็นงานที่หลายคนตั้งตารอคอยจึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมอุดหนุนและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีที่ได้รับการคัดสรรมาเป็นอย่างดีภายในงาน
7: ดีใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวงถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ได้ช่วยเผยแพร่โปรดักต์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วภูมิภาคของไทยครับคือเหมือนกับช่วยชุมชนในภูมิภาคต่างๆได้ช่วยกระจายรายได้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยครับโดยเฉพาะกับชาวกรุงเทพนานๆทีเขาจะเห็นโปรดักต์ที่เป็นจากโครงการหลวงเขาก็ให้การตอบรับแล้วก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเลือกซื้อเลือกสรรสินค้าจากทางโครงการหลวงมาจับจ่ายใช้สอยมาซื้อหาแล้วคุ้มค่าคุ้มราคาเผลอๆคุ้มค่าแล้วก็เกินราคาด้วยซ้ำนะครับผมยังไงก็ขอเชิญชวนครับ
6: โดยงานโครงการหลวง57เปิดให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพได้ตั้งแต่วันที่1ถึง12สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมชมงานดังกล่าวได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆชนันทิดาสงทองรายงาน
0: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานี นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดขึ้นภายใต้การน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งเน้นให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขผ่านการปลูกฝังค่านิยมการทำความดีและมีจิตสาธารณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกทั้งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ยากไร้ผ่านการสร้างอาชีพเสริมการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรทั่วประเทศนายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐ

0: นีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลและความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยและสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเดินตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกอริษนาถสันแสนสุขรายงาน
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสาวลธิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,46,23 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4 นางสาวลลิดากล่าวว่าผลการดำเนินงานในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60และประชาชนร้อยละ40ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี
2: ่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่ กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปี

0: จะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกรรมความเสี่ยงต่ำเช่นการโอนเงินเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับอีมันนี่
1: เอายกตัวอย่างเยาวชน 12-14 ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ทำให้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางที่เป็นเยาวชน
0: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารรุ่นที่3ยกระดับร้านอาหารไทยด้วยการใช้ข้อมูลบริหารธุรกิจแบบครบวงจร
3: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับบริษัทไลน์แมนวงในจำกัดเปิดอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3เพื่อยกระดับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยให้ใช้ข้อมูลหรือ Data Analysis บริหารธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสร้างกำไรอย่างยั่งยืนรองรับการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่จดทะเบียนนิติบุคคลกว่า 28,000 รายและสร้างรายได้รวมกว่า 351,944 ล้านบาทแต่ผู้ประกอบการยังต้องเผชิญต้นทุนที่สูงขึ้นการแข่งขันที่รุนแรงและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจโดยหลักสูตรดังกล่าวต่อยอดจากความสำเร็จของ Restaurant Synergy รุ่นที่1และ2โดยออกแบบเนื้อหาร่วมกับบริษัท Line Man วงในจำกัดครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลร้านอาหารพฤติกรรมลูกค้าการวางกลยุทธ์การตลาดการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขยายฐานลูกค้าการบริหารต้นทุนและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Restaurant Synergy รุ่นที่3ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยจะจัดอบรมในวันที่2กันยายน2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10-12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาณโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมราชทัณฑ์ชี้แจงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยกระบวนการป้องกันการกระทำผิดซ้ำก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขัง กรมราชทัณฑ์ออกประกาศชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปล่อยตัวผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงกลับคืนสู่สังคมโดยยืนยันว่าได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างครบถ้วนก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังซึ่งกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังและประเมินความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนดโดยคณะกรรมการชั้นเรือนจำจะพิจารณาเสนอความเห็นต่อพนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งกำหนดมาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษจากนั้นกรมราชทัณฑ์จะส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามควบคุมและกำกับพฤติกรรมตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดรวมถึงประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีหากมีการกระทำผิดซ้ำทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่ได้ละเลยหรือยุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำและจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเคร่งครัด
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง4สิงหาคมจากฝนตกหนักต่อเนื่อง
5: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่4สิงหาคมเนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งจากปริมาณฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำปางน่านเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ปัตตานียะลาและนราธิวาสปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงคมนาคมยกระดับโครงข่ายทางหลวงชูแนวทางบางระกำโมเดลเร่งทุกภาคส่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
6: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกรับทราบปัญหาของประชาชนในอำเภอบางระกำซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากประสบปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปีรวมถึงชาวบ้านไม่ได้รับการเยียวยาจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ตนเองจะนำปัญหาดังกล่าวไปหารือในการประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมส่วนปัญหาการระบายน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำยมบ้านวังเป็ดอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นจุดคอขวดของลุ่มน้ำยมตอนล่างเนื่องจากลำน้ำมีสภาพตื้นเขินเปิดช่องใต้สะพานและหน้าตัดลำน้ำมีขนาดจำกัดส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากไม่มีประสิทธิภาพและเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้กรมทางหลวงจะดำเนินการเปิดช่องทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นให้ทันฤดูน้ำหลากปีนี้และเร่งดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อยกระดับการออกแบบสะพานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
2: นายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ยังสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำป่าสักต่อเนื่องแม้ภาพรวมระดับน้ำลดลงหลายจุดแต่ยังเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบลตาลเดียวที่คันดินกั้นน้ำขาด
7: นายภาคภูมิภูมีนายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้ระดับน้ำบริเวณฝ่ายสีจันทร์ตำบลท่าอีบุญยังคงทรงตัวสูงกว่าสันฝ่ายประมาณ50เซนติเมตรขณะที่บริเวณฝ่ายริมแม่น้ำป่าสักฝั่งซ้ายบ้านวังร่องตำบลห้วยไร่ระดับน้ำลดลงและยังต่ำกว่าระดับวิกฤตพื้นที่ริมแม่น้ำในตำบลสักหลงและตำบลห้วยไร่ไม่ได้รับผลกระทบต่อบ้านเรือนเหลือเพียงพื้นที่การเกษตรบางส่วนที่ยังมีน้ำท่วมขังและรอการระบายส่วนบริเวณสะพานตันเดียวระดับน้ำลดลงเหลือ 8.26 เมตรต่ำกว่าระดับตลิ่งอย่างไรก็ตามจากเหตุคันดินกั้นน้ำและแนวแบริเออร์ได้รับความเสียหายเมื่อคืนวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7และหมู่ที่8ตำบลตันเดียวมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนโดยอำเภอหล่มสักร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
2: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงานที่วางไว้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยะโสธรและมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำและมีพื้นที่ติดกันโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนให้ติดตามสภาพอากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือมีน้ำท่วมฉับพลันสามารถแจ้งได้ที่โครงการชลประทานอำนาจเจริญโทร045-451-554พงศ์สิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
2: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45บูรณาการสำรวจข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมความปลอดภัยชุมชน
9: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจได้ลงพื้นที่บ้านกูจิงลือปะหมู่ที่4ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำรวจและปรับปรุงข้อมูลผู้พักอาศัยเพื่อให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนรวมทั้งป้องกันการแฝงตัวของผู้ไม่หวังดีที่อาจเข้ามาใช้พื้นที่ก่อเหตุหรือกระทำผิดกฎหมายผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบข้อมูลโดยไม่พบบุคคลแปลกหน้าหรือบุคคลต้องสงสัยเข้าพักอาศัยในพื้นที่ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการติดตามประเมินสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในชุมชนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสบุคคลแปลกหน้าหรือความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติแก่เจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันการใช้พื้นที่เป็นแหล่งหลบซ่อนของผู้ก่อเหตุและสร้างความมั่นคงปลอดภัยและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนประพิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
11: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
12: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิสราเอลตกลงที่จะชะลอการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวหลังอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางสู่การเจรจายุติความขัดแย้งที่ดำเนินมานานกว่า5เดือนพร้อมระบุว่าการชะลอการโจมตีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้โดยเร็วซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์และยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เคยประกาศว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้หลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างก่อนที่ซาอุดิอาระเบียเรียกร้องให้สหรัฐหลีกเลี่ยงการเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่เพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในฉนวนกาซาบริเวณพื้นที่เมืองกาซาซิตี้และเมืองเดียอันบาลาเป็นวันที่2ติดต่อกันส่งผลให้อาคารที่พักหลายแห่งพังเสียหายและมีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย8รายแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศก่อนหน้านี้ว่าความพยายามในการผลักดันบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งทำไว้เมื่อปีที่แล้วมีความคืบหน้าอย่างมากโดยกลุ่มฮามาสตกลงปลดอาวุธภายใต้ข้อเสนอที่สหรัฐสนับสนุนพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการ15ข้อเพื่อผลักดันการดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างไรก็ตามกลุ่มฮามาสยืนยันว่าจะส่งมอบอาวุธตามแผนการดังกล่าวก็ต่อเมื่ออิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารและถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาตามข้อตกลงเดิมขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของอิสราเอลยืนกรานว่าอิสราเอลจะเดินหน้าปฏิบัติการสังหารแกนนำกลุ่มฮามาสต่อไปทางการจังหวัดคุมาโมโตะของญี่ปุ่นประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ห้างสรรพสินค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่ามีสาเหตุจากการรั่วภายหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ได้เพียง1ชั่วโมงเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายโดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีผู้สูญหายเพิ่มเติมหลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตำรวจและกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นแล้วทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในจังหวัดคุมาโมโตะทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม36รายและบาดเจ็บสาหัส11รายขณะเดียวกันประชาชนกว่า 9,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่และอีกเกือบ 70,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ขณะที่แผ่นดินไหวยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโรมาเนียพบหมีสีน้ำตาลกว่า20ตัวเดินออกมาริมถนนเข้าใกล้นักท่องเที่ยวเป็นเวลา3ชั่วโมงบนถนนสายทรานฟาการาซานแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากหยุดรถให้อาหารและถ่ายภาพแม้ทางการจะติดป้ายเตือนว่าการให้อาหารสัตว์ป่ามีโทษปรับก็ตามทางนี้ทางการโรมาเนียขยายมาตรการควบคุมประชากรหมีสีน้ำตาลเกือบ900ตัวต่อปีเพื่อควบคุมจำนวนหมีสีน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นจนโรมาเนียกลายเป็นประเทศที่มีประชากรหมีสีน้ำตาลมากที่สุดในยุโรปนอกจากรัสเซียโดยคาดว่าโรมาเนียมีจำนวนหมีสีน้ำตาลมากกว่า 13,000 ตัวขณะที่การเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์กับหมีในโรมาเนียเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นหลังถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของหมีลดลงจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยตลอด20ปีที่ผ่านมามีประชาชนเสียชีวิตจากเหตุหมีทำร้ายเกือบ30รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยลงสนามเป็นนัดที่2พบกับมาเลเซียหลังบุกไปชนะทีมชาติลาวมา 5-0 ในนัดแรกผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 จากยศกรบูรพาในนาทีที่38และธีรศักดิ์เผยพิมายในนาทีที่56ส่งผลให้ทีมชาติไทยมี6คะแนนเต็มจาก2เกมแรกของอาเซียนครับแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ว่ามาเลเซียเป็นทีมที่มีความอันตรายแต่เมื่อไม่มีเอนริกดอสซานโตสก็ทำให้รูปแบบเกมเปลี่ยนไปต้องให้เครดิตสตาร์โค้ชของมาเลเซียที่ทำออกมาได้ดีมากจนทำให้เกมมีความซับซ้อนหลายอย่างแต่ก็ภูมิใจมากที่ทีมชาติไทยสามารถสร้างเกมฟุตบอลที่ดีออกมาได้ทั้งยังเก็บชัยชนะเป็นคลีนชีทได้อีกนัดด้วยสิ่งที่ต้องปรับคือช่วงท้ายเกมนักกีฬาบางคนหมดแรงและมีตะคริวรวมถึงอาการอื่นๆซึ่งเป็นการบ้านที่ต้องทำให้นักกีฬาทุกคนฟิตมากกว่านี้ ด้านสหรัฐอยู่เย็นกัปตันทีมชาติไทยที่ได้รางวัล Player of the Match ในเกมนี้กล่าวว่าดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้เพราะทุกคนเล่นด้วยกันเป็นทีมเวิร์คและเก็บคลีนชีทมาได้สำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนเกมส่วนตัวมีความมั่นใจมากเพราะแทคติกวิธีการเล่นที่โค้ชแนะนำตอบโจทย์ได้ดีทำให้ทำงานในสนามได้ง่ายขึ้นจะเห็นว่าการต่อบอลในแดนกลางของทีมชาติไทยดีขึ้นจากเกมที่ผ่านมามากเพราะทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดที่3พบกับฟิลิปปินส์ที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกประเทศฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะนิวซีแลนด์6-0เก็บ3แต้มประเดิมศึก Continental Futsal Championship 2026ได้สำเร็จโดยโปรแกรมนัดต่อไปฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่2พบกับอัฟกานิสถานที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีในวันนี้เวลา 20:30 ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบรองชนะเลิศประเภทหญิงคู่หาไทยรัฐมิจาดกับนภภากรตุงคสถานจากไทยพ่ายให้กับซูเมเรนาคาเดะกับมิยูทากาฮาชิจากญี่ปุ่นไป1-2เกม21-18 11-21 และ16-21ยุติเส้นทางศึกไทเปโอเพ่น2026ไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียมา3-1เซตล่าสุดทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2พบกับฟิลิปปินส์ที่แพ้เวียดนามมาในเกมแรก1-3เซตผลการแข่งขันทีมนักตบสาวไทยใช้ผู้เล่นดาวรุ่งลงสนามเต็มที่โดยใช้เกมบุกที่หลากหลายสู้กับฟิลิปปินส์จนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นฝ่ายสาวไทยที่จบสกอร์ได้แน่นอนกว่าปิดเซตเอาชนะไปได้3-2เซต25-17 19-25 25-15 18-25 และ15-10ทีมสาวไทยเก็บชัยเป็นนัดที่2คว้าเพิ่ม2แต้มรวมเป็น5แต้มส่วนฟิลิปปินส์แพ้2นัดมี1แต้มโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยหลังเกมการแข่งขันว่าทีมชาติไทยมาที่นี่เพื่อชัยชนะและกว่าจะได้ชัยชนะมานั้นมีทั้งคุณค่าและความหมายทีมชาติไทยได้ทดสอบหลายตำแหน่งและซ้อมไม่ได้มากแต่ถือว่าแผนสำรองทำผลงานออกมาได้ดีภาพรวมขอชื่นชมกับทีมฟิลิปปินส์ที่พัฒนาขึ้นขณะเดียวกันฝั่งไทยรับตบได้ไม่ค่อยดีบล็อกไม่ได้และจบสกอร์ไม่ได้ในเซตที่เสียไปแต่เซตที่ชนะมาได้เพราะทำเบรกพอยต์ได้ดีทั้งการเสิร์ฟและรับตบได้ดีซึ่งจากการแข่งขัน2แมตช์ที่ผ่านมาทำให้ทีมชาติไทยได้เห็นจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาต่อไป
14: แรลลี่ในเซตที่เราแพ้เขาเนี่ยเป็นแรลลี่ที่ไม่สำเร็จนะเราตีเขาไม่ตายประกอบกับว่าแรลลี่ฝั่งทีมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาทำได้ดีลูกกลับก็ใช้คีย์เพลเยอร์นี่แหละลูกกลับมาตีหลักๆเราก็บล็อกไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนก็ต้องทราบว่าเป็นเกมที่หนักเลยนะครับสิ่งที่ได้เห็นก็คือ fighting spirit คือการต่อสู้นะครับแล้วก็ team spirit เนี่ยเราต้องปลูกฝังเราก็ต้องทำให้นักกีฬาเราทำให้ได้อันนี้มันยังคงได้ดีอยู่ในเซตที่5แล้วก็พี่ๆก็ยังประคองน้องๆได้ดีนะครับ
13: ขณะที่ณัฐนิชาใจแสนกล่าวว่าในเซตที่1และ3ทีมชาติไทยสามารถควบคุมเกมได้ดีแต่เซตที่2และ4รายละเอียดในการเล่นไม่ดีนักและทำเสียเองมากทำให้เสียเซตไปแต่เซตที่5มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นลงไปทำให้รูปเกมดีขึ้นคิดว่าโค้ชต้องการให้ผู้เล่นออกมาแสดงศักยภาพในสนามทุกคนแต่ก็ต้องมีสมาธิในการปรับรูปเกมให้ดีด้วยยืนยันว่าวันนี้จะพยายามเล่นให้เต็มที่และพยายามคว้าแชมป์กลับประเทศไทยให้ได้สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับเวียดนามในวันนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางช่อง1/31การแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนน Thailand Ranking สนามที่5รายการหัวหินครับที่โรงแรมหัวหินแกรนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลา กฤษณัตเลิศสัตยาธรทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะกิ๊กพิษณุโลกสันติภาพอิ่มบุญสุ4-1เฟรมส่งผลให้กฤษณัตคว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันขณะที่สันติภาพจบที่รองแชมป์โดยกฤษณัตเลิศสัตยาธรกล่าวว่าจะคว้าแชมป์ครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายต้องใช้สมาธิและความละเอียดมากเป็นเท่าตัวเนื่องจากสันติภาพอิ่มบุญสุเป็นนักสนุกเกอร์ที่แม่นยำและประสบการณ์สูงส่วนรายการต่อไปที่บุรีรัมย์ยังตั้งเป้าคว้าทริปเปิลแชมป์จากนั้นจะเตรียมเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการ Asian Indoor and Martial Art Game ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในช่วงปลายปีนี้ต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการ IPU เปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศโชติรินแก้วกาจับคู่กับลาลาวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียเอาชนะคู่ของซูหมิงโยจากจีนและฉีเปิ่ยยูจากฮ่องกง2-0เซต6-1และ6-3คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จนับเป็นการคว้าแชมป์ประเภทคู่สัปดาห์ที่2ติดต่อกันของโชติรินหลังสัปดาห์ที่แล้วคว้าแชมป์รายการ J60 ที่เมืองเซริมบันประเทศมาเลเซียมาครองส่วนประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศโชติรินเอาชนะสิวาลีกูรุงจากเนปาล2-0เซต6-2และ6-0ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับลาลาวานัชวาธานีจากอินโดนีเซียด้านประเภทชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศพัชรพลหลีกุลพ่ายให้กับชินแจจุนจากเกาหลีใต้0-2เซต0-6และ5-7ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ผานิชคาดนาครายงาน
15: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
16: ้รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าโคจรอโคจรคำว่าโคจรเขียนสระโอคอควายจอจานรอเรือคำว่าโคจรมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าโคจระแปลว่าการเที่ยวไปของโคเพื่อเล็มหญ้ากินการเที่ยวไปของดวงดาวบนท้องฟ้าในภาษาไทยโคจรหมายถึงเที่ยวไปเดินไปตามวิถีเมื่อนำมาใช้ในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงสถานที่ที่ภิกษุเข้าไปได้โดยไม่เสียหายหรือผิดพระวินัยเรียกว่าโคจรคามคำที่ตรงข้ามกับโคจรคืออโคจรหมายถึงสถานที่อันไม่ควรเข้าไปมักใช้กับสถานที่ไม่เหมาะที่ภิกษุจะเข้าไปต่อมานำมาใช้กับบุคคลทั่วไปด้วย
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
19: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
18: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝน70%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝน60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตนออกมีฝนระดับ60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60%ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79 ซม.และเวลา22:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 10 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา4:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12 เซนติเมตรและเวลา16:02 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและแพทย์แผนไทยปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่ระบุหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในตำแหน่งที่สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dtam.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่3-14 สิงหาคม 2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาคเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางอีเมลที่ asean.fad@ m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7 สิงหาคม 2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdhs.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน3อัตราในช่างเทคนิคจำนวน2อัตราและวิศวกรไฟฟ้าจำนวน2อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องภาวะขาดน้ำท่านผู้ฟังครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้โดยร่างกายของเราส่วนใหญ่มีส่วนประกอบเป็นน้ำโดยเฉลี่ยประมาณ 60% สมองและหัวใจมีส่วนประกอบของน้ำ 73% ปอดมีน้ำประมาณ 83% ผิวหนัง 64% กล้ามเนื้อและไต 79% และในกระดูกของเรามีน้ำ 31% ครับโดยภาวะร่างกายขาดน้ำเป็นภาวะหนึ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับร่างกายเพราะร่างกายต้องการน้ำในกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกายภาวะขาดน้ำเกิดเมื่อร่างกายใช้หรือสูญเสียน้ำมากเกินไปหรือมากกว่าน้ำที่รับเข้ารับร่างกายผ่านการดื่มน้ำทำให้ร่างกายไม่มีน้ำหรือของเหลวอื่นๆมากพอที่จะทำหน้าที่ต่างๆในร่างกายหากไม่ทดแทนของเหลวที่สูญเสียไปจะทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ซึ่งภาวะร่างกายขาดน้ำอาการจะรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กและผู้สูงอายุครับสัญญาณแรกของการขาดน้ำคือรู้สึกกระหายน้ำและปัสสาวะสีเข้มและน้อยลงสีของปัสสาวะเป็นหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดที่บอกถึงระดับการดื่มน้ำปัสสาวะสีเหลืองเข้มบ่งบอกถึงการขาดน้ำหากปัสสาวะของคุณใสและโปร่งแสงแสดงว่าได้รับน้ำเพียงพอแต่ไม่ควรเป็นเหตุให้ดื่มน้ำไม่เพียงพอตลอดทั้งวันอาการขาดน้ำจะแบ่งตามวัยโดยทารกและเด็กเล็กจะมีอาการตาและแก้มตอบผ้าอ้อมแห้งเกือบ3ชั่วโมงอาการระคายเคืองและสูญเสียสมาธิร้องไห้ไม่มีน้ำตาจุดยุบและนิ่มบริเวณด้านบนของกะโหลกศีรษะลิ้นและปากแห้งผิวแห้งส่วนอาการขาดน้ำในผู้ใหญ่จะมีอาการรู้สึกกระหายน้ำมากเกิดความสับสนเวียนหัวปัสสาวะสีเข้มปัสสาวะน้อยลงและบ่อยครั้งและรู้สึกเหนื่อยอาการท้องเสียเกิน24ชั่วโมงรู้สึกหงุดหงิดมึนงงนอนน้อยกว่าปกติไม่สามารถกักเก็บของเหลวได้ถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือเป็นเลือดของมนุษย์ซึ่งหากมีอาการรุนแรงควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจสอบอาการอื่นๆต่อไปครับดังนั้นจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของน้ำโดยเฉพาะน้ำเปล่าเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายหากร่างกายมีน้ำเพียงพอก็จะทำให้ไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆตามมานั่นเองครับจบบทความประจำวันเรื่องภาวะขาดน้ำเรียบโดยณัชวีอารีวงศ์อานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
20: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
21: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
20: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
21: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียว พื่อสถาบันหลักของชาติ
0: เรารักประเทศไทย
1: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
22: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
23: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคใต้ 4-5 สิงหาคม 2569 ณ ห้องไหมฟ้าโรงแรมเลอเอราวัณพังงาถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเครือข่ายคุณธรรมทั่วภาคใต้สู่การพัฒนาสังคมคุณธรรมรับฟังบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลตรีภาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและมอบนโยบายโดยนายกองเอกสบิดาไทยเศรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและองค์กรเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมรวมพลังเครือข่ายจาก14จังหวัด
3: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
4: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
3: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
4: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
5: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไม้สวยไม
6: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
5: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานการเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
6: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
5: ใช่แล้วจ้าพี
6: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
5: กรมประชาสัมพันธ์
7: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569เช่นเดิมค่ะวันนี้พบกับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะขอทักทายคุณผู้ฟังกันก่อนนะคะทักทายคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดในฝั่งอันดามันนะคะทักทายจากจังหวัดกระบี่ค่ะจากจังหวัดระนองค่ะจากจังหวัดภูเก็ตค่ะและจากจังหวัดพังงาค่ะที่รับฟังผ่านสวทพังงารับฟังผ่านท้ายเหมืองเรดิโอแล้วก็รับฟังผ่านสวทตะกั่วป่าด้วยนะคะรวมถึงคุณผู้ฟังนะคะในฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่ของอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะเช่นเดิมนะคะถ้าคุณผู้ฟังมีผลงานเพลงอยากจะแนะนำกันเข้ามาสามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0764210055ค่ะ0764210055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะวันที่2สิงหาคมเข้าสู่ในช่วงของเดือนสิงหาคมแล้วนะคุณผู้ฟังนะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะคุณผู้ฟังนะที่จะหยิบยกนำมาเล่าแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าในช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนถึงวันที่7เนี่ยประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นค่ะในช่วงวันที่1-2ก็คือเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะ 3-7 เนี่ยจะพบว่าในฝั่งของทะเลอันดามันเนี่ยจะมีกำลังที่มีคลื่นมีกำลังที่แรงขึ้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังนะในช่วงนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะในอาจจะเว้นช่วงไปบ้างนะเนื่องจากเมื่อวันที่29-30เนี่ยตกค่อนข้างหนักแล้วคุณผู้ฟังในพื้นที่อื่นๆคุณผู้ฟังเป็นยังไงบ้างคะยังมีฝนกันบ้างไหมคิดว่าน่าจะยังพอมีอยู่บ้างในช่วงนี้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้หนักมากเพราะว่าในช่วงนี้เขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่มรสุมร่องมรสุมอาจจะยังไม่เคลื่อนผ่านพอดีนะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวพอช่วงประมาณนะคุณผู้ฟังนะเขาก็บอกว่าช่วงวันที่4-7เนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝนที่เริ่มตกหนักมากขึ้นด้วยนะคะอาจจะเริ่มจากวันพรุ่งนี้ในช่วงวันนี้เนี่ยฝนจะตกประมาณ 40-60% ค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงอ่ะก็ให้คุณผู้ฟังเนี่ยก็ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เช็คอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าบางทีฝนตกหนักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็ที่สำคัญค่ะในช่วงหน้าฝนแบบนี้อากาศเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยมากๆนะคุณผู้ฟังเนี่ยร้อนมากพอตกบ่ายฝนตกคุณผู้ฟังคืออากาศมันเปลี่ยนค่อนข้างเร็วมากอยากให้คุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะฝากกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้ดิฉันประตูไปทับปุดนะเพราะว่าในช่วงตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะท่านมีการลงพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ค่ะโดยตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เนาะท่านก็ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อติดตามเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะในพื้นที่แล้วก็ช่วงเช้าของวันเสาร์เมื่อวานนี้เนี่ยท่านก็มีการเดินทางไปที่เรื่องของท่าเทียบเรือประมงของภูเก็ตดูเรื่องของการขนถ่ายสัตว์น้ำบริเวณท่าเทียบเรือนะคะหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เดินทางมาที่จังหวัดพังงาค่ะเมื่อวานนี้ท่านก็เรื่องของการตรวจราชการผลการปฏิบัติ

0: ึ้นรวมไปถึงในฝั่งของปศุสัตว์เนี่ยก็จังหวัดพังงาเนี่ยเตรียมที่จะทำแบรนด์ภูงาแบรนด์ค่ะอันนี้เมื่อวานดีเจมาตูมแอบไปชิมมาด้วยนะคะเป็นเนื้อค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ทำเกี่ยวกับโคเนื้อค่ะซึ่งอร่อยมากคุณผู้ฟังรสชาติดีมากแล้วเขาก็จะทำเป็นร้านแนวบูชเชอร์ด้วยน่าสนใจมากซึ่งรายละเอียดเนี่ยมาตูมคุยกับท่านปศุสัตว์แล้วก็ต้องบอกว่าท่านปศุสัตว์เนี่ยก็บอกว่าร้านเนี่ยเตรียมที่จะเปิดในช่วงก่อนประมาณวันที่20ของเดือนนี้ค่ะเราจะได้เห็นการพัฒนาแบรนด์ของโคเนื้อของจังหวัดพังงาด้วยแล้วก็ท่านก็ได้มีการพูดคุยกับทางพี่น้องเกษตรกรนะที่ได้รับมอบโฉนดเพื่อการเกษตรด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของท่านเนี่ยติดตามแล้วก็พูดคุยนะคะก็คือเรื่องของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะเพราะว่าก็มีการนำเสนอนะคะยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดพังงานะคะโดยแบบพี่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยที่เขาเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าคือทุกคนเนี่ยจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยที่จะไม่ทิ้งสิ่งที่ได้เรียนมาแต่ละท่านก็มีแบบว่าบุคคลที่ได้เรียนมาแต่ละอย่างต่างกันบางคนก็เป็นวิศวะบางท่านเป็นอินเทอร์เนียบางท่านเรียนอีกด้านหนึ่งแล้วก็นำสิ่งที่เรียนเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรแล้วก็ได้เป็นผลผลิตผลงานมีทั้งนวัตกรรมไปดีเจมาตุ้งก็ได้ไปยืนฟังนะคะนวัตกรรมน่าสนใจมากมีแบบการควบคุมระบบควบคุมการทำการเกษตรมีระบบควบคุมให้เลยนะคะแล้วก็มีแบบว่าโปรแกรมที่สามารถคำนวณเรื่องของต้นทุนการจ่ายเงินหรือระบบที่จะช่วยเรื่องของการส่งของด้วยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ยังมีในส่วนของการจะทำแพ็กเกจิ้งนี้ดีเจมาตุ้มเคยไปทำสกู๊ปก็คือเรื่องของสวนบ้านแม่ซึ่งสวนบ้านแม่เนี่ยก็เป็นคุณปอเนี่ยก็เป็นยังเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่จบอินเทอร์เนียมาก็เอาความรู้อินเทอร์เนียเนี่ยมาออกแบบกล่องที่มีความสวยงามแล้วก็มีลายที่น่าสนใจแล้วก็ผลิตเมนูแล้วก็ควบคุมคุณภาพของทั้งมังคุดควบคุมคุณภาพของทุกๆอย่างเนี่ยให้แบบว่ามีความแบบว่าผลผลิตออกมาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีรูปลักษณ์มีรูปแบบของแพ็กเกจิ้งที่สวยงามมีการตลาดที่น่าสนใจด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆของสมาร์ทฟาร์มเมอร์มากมายเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็จุดที่2ค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยค่ะท่านก็ไปที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงพืชบ้านคลองแสนซึ่งในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายเลยนะท่านเนี่ยก็ได้มีการได้ลองทำหลายอย่างนะคะทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆเรื่องของการชมนะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มีการรับฟังพี่น้องประชาชนด้วยว่าพี่น้องประชาชนในบริเวณนี้ต้องการมีความต้องการเรื่องไหนหรือว่าต้องการอย่างไรมีประเด็นไหนที่อยากจะบอกท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วที่สำคัญนะท่านก็มีการเน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะที่มีความสำคัญเพราะว่าท่านก็มีการสอบถามเรื่องของชลประทานในพื้นที่จังหวัดพังงาด้วยนะคุณผู้ฟังคะก็เป็นภารกิจเมื่อวานนี้ซึ่งวันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีก็จะต่อเนื่องนะคะไปที่พื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่เนี่ยท่านก็จะมีการไปวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังค่ะที่ท่านจะมีการติดตามเรื่องของการดำเนินงานแล้วก็มีการพบปะพี่น้องเกษตรกรมีการมอบรางวัลนะคะแล้วท่านก็จะเดินทางกลับไปยังกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะท่านปิยรัตน์ติยภัยรัตน์ค่ะซึ่งก็เป็นภารกิจในตลอด3วันแล้วก็เมื่อวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าทีมงานสวทพังงาแล้วก็ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาก็ร่วมไปทำข่าวนะคะแล้วก็ติดตามภารกิจของท่านแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นของทางทีมกระบี่นะคะที่ติดตามภารกิจที่ท่านจะติดตามที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนดังด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์เนี่ยท่านก็ไปติดตามวิสาหกิจในพื้นที่ภูเก็ตแล้วก็สะพานเรื่องของท่าเทียบเรือที่ภูเก็ตด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกนะคะที่นำมาฝากทุกท่านกันค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมานะคะรับฟังผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันต่อค่ะ
1: โอเคครับ วันนี้เราจะพิสูจน์เรื่องหนึ่งระหว่าง2คนนี้ใครมีทัศนคติแบบไหนกันบ้างเริ่ม

0: จากน้ำตาลขึ้นรถมาแล้วครับเร็วเกินคาดเลยครับ
1: เรื่องพื้นฐานเลยค่ะคาดถึงไว้ก่อนดีกว่าต้องเจอเรื่องไม่คาดคิด
0: แต่เดี๋ยวก่อนปอนกำลังมาครับเช็คเบรกเช็คยางเช็คไฟครบครับ
2: ต้องพร้อมก่อนออก
0: คนนี้ก็ดูมีทัศนคติที่ดีเลยครับ
2: เผื่อมีคนเป็นห่วง
0: เฮ้ยระวังโอ้โหมีคนปาดครับปาดจริงครับปาดผมเฉยเลยครับปาดสวนไปเลยครับคุณน้ำตาลสวยด้วยครับ
3: หัวร้อนไปก็ไม่ได้ไหวขึ้น
0: น้องบอกเป็นรถที่ใจดีเกินไปแล้วแหมแถมจอดเก่งซะด้วยแบบนี้ทัศนสติไปไกลเลยครับโอเคสองคนมาเจอกันแล้วครับ
1: ขับดีนะคะ
2: คุณก็เหมือนกันนะครับ
0: ทัศนสติดีทั้งคู่เลยครับสรุปง่ายๆเลยครับขับดีไม่รีบเคารพกฎจราจรมีทัศนสติขับดีขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดี

ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ขอเพลงกันเข้ามาที่076-421-055ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นหนึ่งเรื่องค่ะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะ 3-4 สิงหาคม2569ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเตรียมเยือนอินโดนีเซียเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านค่ะโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่3-4 สิงหาคม2569โดยก่อนหน้านี้ครม.ก็ได้มีการเห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพ.ศ. 2569ถึง 2573ค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็เตรียมที่จะเดินทางไปนะคะเพื่อที่จะมีการผลักดันความร่วมมือต่างๆรวมไปถึงการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์นะคะที่จะมีการผลักดันทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ติดตามภารกิจของท่านนะคะในวันพรุ่งนี้ที่ท่านได้เยือนอินโดนีเซียกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะคุณผู้ฟังคะหนึ่งเรื่องราวเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ย้ำคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเมื่อห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครม.เขามีการปรับหลักเกณฑ์บางอย่างนะคะโดยเฉพาะเป็นบุคเกณฑ์ขออภัยค่ะเป็นเกณฑ์ของบุคคลแล้วก็เรื่องของรถที่มีการปรับนะคะทำให้นอกจากปรับเรื่องหลักเกณฑ์แล้วก็มีการขยายระยะเวลาต่างๆด้วยเนาะอันแรกก็คือขยายการถือครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ที่มีสิทธิ์ในรอบปี2565เนาะขยายจนไปถึงใช้ได้ถึง30กันยายนนะคุณผู้ฟังแล้วก็ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์นั่นแหละค่ะเดิมเนี่ยจะหมดเขตคือ31กันขออภัยค่ะ31กรกฎาคมตอนนี้ขยายมาถึง31สิงหาคม2569แล้วก็หลังจากมีการทบทวนสิทธิ์และมีการประกาศผลเนี่ยทุกสิทธิ์จะได้ใช้งานพร้อมกันเนี่ยสำหรับรอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569เนี่ยก็คือ1ตุลาคม2569นะคะซึ่ง1เรื่องนะคะก็คือว่าตอนนี้ทางมีส่วนหนึ่งนะคะว่าคือผู้ที่ไม่ได้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเรื่องของเกี่ยวกับการมีชื่อในกรรมการผู้หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือว่ามีชื่อในนิติบุคคลนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เป็นหนึ่งเหตุผลละกันที่ทำให้ไม่สามารถผ่านหลักเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกว่าครม.เขามีการปรับเงื่อนไขโดยเฉพาะในหลักเกณฑ์ของถ้าเกิดว่ามีชื่อในหุ้นส่วนหรือกรรมการถือหุ้นที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือให้มีการยกเว้นแต่คราวนี้ค่ะก็ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะก็จะมีการเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเสียงจริงแต่กลับถูกนำชื่อไปแอบอ้างเพื่อไปเป็นกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะโดยขณะนี้ค่ะก็มีทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศค่ะก็เปิดให้ประชาชนเข้าไปตรวจสอบสถานะการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหรือหุ้นส่วนในนิติบุคคลแล้วนะคะก็มีผู้ที่ทยอยเข้ามาตรวจสอบเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมแล้วก็ส่งต่อไปยังกระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะใช้ในการประกอบการพิจารณาประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นั่นเองนะคะซึ่งใครที่มีปัญหาในส่วนของข้อนี้นะคะว่าเฮ้ยเราไม่เห็นได้เคยเป็นหุ้นส่วนเป็นกรรมการอะไรทำไมอยู่ๆมีชื่อของเรานะเราต้องการไปตรวจสอบเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ก็มีทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะโดยที่เดินทางไปด้วยตัวเองก็ได้หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นเนี่ยดำเนินการแทนก็ได้ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะทั้งนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะมี call center ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะก็คือ1570นะคะ1570ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะขอยื่นตรวจสอบนะคะเรื่องของการมีชื่อนะคะ
ก็จะมีการให้กรอกแบบฟอร์มนะที่จะการมีการตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็หลังจากการตรวจสอบเสร็จข้อมูลนี้ก็จะถูกยื่นนะคะไปยังกระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะมีการทบทวนสิทธิ์กันต่อไปนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะไปตรวจสอบข้อมูลด้านนี้นะคะก็ขอให้เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะโดยที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นการมอบอำนาจให้คนอื่นเนี่ยไปทำแทนให้ก็จะต้องมีเรื่องของการมอบอำนาจต่างๆหนังสือมอบอำนาจเนาะเพื่อที่จะแล้วก็มีการระบุข้อมูลให้ชัดเจนของการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่จะสามารถขอยื่นตรวจสอบการเป็นกรรมการเป็นหุ้นส่วนต่างๆได้นะคุณผู้ฟังนะแต่ในส่วนที่ใครที่เป็นแบบกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นของวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนอันนี้ก็จะถูกยกเว้นตามมติครม.ไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่านอกเหนือจากนี้แล้วก็ขอให้มีการทบทวนสิทธิ์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็การยื่นเอกสารหรือทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถดำเนินการได้ในช่วงเดือนนี้ยังสามารถทำได้อยู่นะคุณผู้ฟังนะใครที่ติดปัญหาเพราะว่าในเวลาที่เรากดตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าเหตุผลที่เราไม่ผ่านเนี่ยมันมีเรื่องไหนเนี่ยเราก็จะได้ดำเนินการในส่วนนั้นกันต่อไปนะว่ามันเกิดจากเรื่องนี้เกิดจากอันนี้เกิดจากข้อนี้เราจะได้ดำเนินการได้ถูกต้องก็จะได้มีการยื่นเอกสารปรับปรุงข้อมูลต่างๆเพื่อให้เป็นปัจจุบันแล้วเราก็จะมีการทบทวนสิทธิ์แล้วก็ได้รับสิทธิ์นั่นเองนะคุณผู้ฟังก็ฝากกันไว้ค่ะแล้วก็ทุกคนยังสามารถดำเนินการทบทวนสิทธิ์ได้นะคะถ้าช่องทางออนไลน์ก็สามารถใช้ทั้งเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ค่ะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังถ้าทางออฟไลน์หรือว่าเดินทางไปเองก็เป็นธนาคารของรัฐนะคะก็ไปได้เลยทั้งออมสินกรุงไทยธกส.นะคะทอสธนาคารอิสลามอันนี้ก็สามารถไปติดต่อนะคะเพื่อที่จะทำการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แต่ว่าสิ่งสำคัญก็จะต้องเตรียมเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะอย่าลืมค่ะอันนี้สำคัญนะคะช่วงนี้นะตอนนี้จริงๆแล้วในทุกๆวันนะคะถ้ามีเราจะต้องไปติดต่อราชการหรือติดต่ออะไรก็อย่าลืมที่จะเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยไปกันด้วยนะคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของการใช้ข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์ต่างๆกันอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะจริงๆเริ่มต้นเมื่อช่วงวันที่1สิงหาคมเมื่อวานนี้ไปแล้วนะคะเรื่องของการเดินหน้ายกระดับวินัยจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนค่ะที่ตอนนี้มีการเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกอย่างเป็นทางการตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะคะนั่นก็คือว่าตั้งแต่วันที่1คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็จะใช้เฉพาะใบสั่งที่ออกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะมีการส่งข้อมูล60ถึง90วันถ้าเราได้รับใบสั่งใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่ต้นใจหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับใบสั่งและไม่ชำระตามกำหนดค่ะเจ้าหน้าที่จะส่งหนังสือแจ้งเตือนเราแล้วก็ถ้าเกิดว่าหากยังเพิกเฉยข้อมูลก็จะถูกเชื่อมต่อไปยังกรมการขนส่งทางบกคราวนี้ก็จะมีปัญหาตอนที่เราจะต้องต่อภาษีรถยนต์ประจำปีของเราเนี่ยแหละหรือว่ารถจักรยานหรือรถที่เราส่วนใหญ่ก็เป็นรถยนต์นะคะที่เราจะพบปัญหาเนาะนั่นก็คือว่าถ้ายังมีใบสั่งที่ค้างชำระอยู่ค่ะจะได้รับแค่ป้ายภาษีชั่วคราว30วันเท่านั้นก็คือเท่ากับว่า30วันนั้นถ้าสมมติว่าเราเลย30วันก็คือจบก็คือภาษีของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้ถูกต่อคราวนี้เราก็จะเรียกว่าระยะเวลามันก็จะไม่ได้ต่อภาษีต่อคุณผู้ฟังมันก็จะไม่ได้ต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าเราจ่ายภาษีขออภัยค่ะเราจ่ายค่าปรับแบบครบถ้วนนะคะอันนี้เราก็ได้รับเรื่องของป้ายภาษีฉบับจริงตามปกติเลยนะคะทั้งนี้เราก็ยังสามารถตรวจสอบเรื่องของใบสั่งย้อนหลังกันได้นะคุณผู้ฟังนะ
ขาก็จะมีทั้งเรื่องของหนังสือแจ้งเตือนต่างๆนะคะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะเวลาเราจะมาแบบว่าเขามีการเชื่อมต่อข้อมูลกันแล้วฉะนั้นที่สำคัญค่ะเราก็จะต้องดำเนินการนะคะก็ชำระเรื่องของใบสั่งต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เพื่อเราจะได้ต่อภาษีได้อย่างสะดวกแล้วก็ง่ายด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเรามีใบสั่งหรือเปล่านะคะจริงๆในแอปทางรัฐเนี่ยเขาจะมีเมนูนะคะที่เป็นเมนูตรวจสอบใบสั่งจราจรนะคะเราสามารถค้นหาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังค้นหาได้เลยนะมันจะขึ้นว่าตรวจสอบใบสั่งจราจรค่ะกดเข้าไปนะคะเขาก็จะทำการเช็คข้อมูลร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะว่าถ้ามีก็จะขึ้นข้อมูลว่ามีแต่ว่าถ้าไม่มีเขาจะเขียนว่าคุณยังไม่มีใบสั่งจราจรใหม่ค่ะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปเช็คได้แล้วก็เราก็จะได้ดำเนินการชำระโดยปกติแล้วใบสั่งเนี่ยก็จะส่งไปที่บ้านเราอะนะคุณผู้ฟังนะพร้อมหลักฐานให้เห็นได้ชัดส่วนใหญ่ที่จะเจอแบบไหนคะขับรถเร็วนะคะหรือว่าอย่างอื่นอาจจะมีการจอดในที่ห้ามจอดต่างๆนะคุณผู้ฟังอันนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการล็อกรถขอไปค่ะล็อกล้อต่างๆนะแต่ว่านี่เราสามารถเช็คได้ในแอปทางรัฐนะคะสำหรับเรื่องของใบสั่งถ้าเกิดว่าเราอาจจะไม่เห็นแบบว่าเอ๊ะเราอาจจะไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งใบสั่งเนาะเราไม่ได้วางไว้ก็สามารถเข้าไปดูในระบบแอปทางรัฐได้นะคะเพราะว่าในแอปทางรัฐเนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆที่เราแบบว่าต้องรู้หรือว่าข้อมูลที่เราอยากจะรู้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะมีหลายอย่างเลยรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลเรื่องของรถยนต์ของเราก็มีนะคะเขาก็จะมีข้อมูลรายละเอียดรถยนต์ของเราว่าผู้ถือครองเป็นใครยี่ห้ออะไรเนี่ยก็มีบอกหมดนะคะคุณผู้ฟังรวมไปถึงตรวจสอบใบขับขี่ของเราเขาก็จะมีข้อมูลใบขับขี่ของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังมีถ้าเกิดว่าเรามีเนาะมันก็จะมีทั้งมีข้อมูลหมดเลยนะอันนี้ดิฉันตุ้มก็เปิดดูนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแบบว่าบางทีไม่ได้หยิบอะไรมาก็สามารถใช้แอปทางรัฐเนี่ยเข้าไปดูได้ก็มันเปรียบเสมือนเป็นแอปที่รวมบริการของภาครัฐนะก็มีข้อมูลต่างๆที่จำเป็นแล้วก็ใช้แล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังสามารถใช้แอปทางรัฐได้เช่นเดียวกันนะคุณผู้ฟังสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะให้ทุกท่านได้ฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งแล้วกลับมาในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะ

ช่วงเที่ยวกินเช็คอินพังงาค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงานะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยมากมายเหมือนกันค่ะแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่ของอำเภอตะกั่วป่าค่ะเพราะว่าเรากำลังจะมีงานที่ชื่อว่ากั่วป่าโพค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากชื่อเต็มๆเนี่ยเขาชื่อว่ากั่วป่าโพจีโชเมืองนะคะระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคม2569ค่ะที่จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าเชื่อมศิลปะผู้คนแล้วก็ย่านวัฒนธรรมนะคะซึ่งมีการดำเนินงานภายใต้โครงการCCD ค่ะ Creative Cultural District นะคะเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมทั้งร่วมดำเนินงานโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะโดยกิจกรรมเนี่ยมีแน่นมากๆเลยนะคะหลักๆแล้วกิจกรรมนะคะก็จะเป็นในวันที่12สิงหาคมนะคะที่เขาจะมีเรื่องของกิจกรรมนะคะโดยวันที่12เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดค่ะช่วงบ่ายนะคะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยค่ะ 13:30 นถึง 16:00 นค่ะจะเป็นกิจกรรมเดินหงอคาขี่แลวิถีเมืองหรือว่าเมืองนั่นแหละค่ะแล้วก็จะมีเปิดบริการ78เมืองมิวเซียมค่ะมีการเปิดบริการกึ่งตั้งแกลเลอรี่เปิดบริการเต้าหมิงประกายแสงแห่งการเรียนรู้แล้วก็มีเปิดบริการพื้นที่บ้านในย่านค่ะช่วงเวลา 17:40 นถึง 18:00 นเขาจะบอกว่ามีพิธีเปิดตามแบบฉบับโพค่ะไม่รู้เป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะจะมี The Po Talk ในหัวข้อกั่วป่าโพจีโชเมืองค่ะช่วง 18:40 นจนถึง 21:00 นก็จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าโพชิกค่ะร้องเพลงจากกลุ่มคนรักเพลงแล้วก็เต้นลีลาสุดคลาสสิกเชิญชวนนะคะสวมเสื้อผ้าพื้นถิ่นวินเทจร่วมงานแต่งตัวชิกสุดมีรางวัลให้ด้วยค่ะแล้วก็กิจกรรมในระหว่างนี้นะช่วง 16:00 นก็จะมีโพชวนชิมอิ่มช็อปค่ะมีการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองแล้วก็มีการออกร้านค้าของที่ระลึกต่างๆมากมายเลยนะคะก็จะมีกิจกรรมที่ต่างกันออกไปโดยเฉพาะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการแล้วก็มีเวิร์กช็อปต่างๆด้วยนะคะกิจกรรมมีทุกวันค่ะ12ถึง16สิงหาคมนะคะที่จะชูแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะวันที่12เนี่ยก็จะเป็นพิธีเปิดนะคะวันที่13ก็จะมีกิจกรรมเรื่องของเวิร์กช็อปนะคะวันที่14ค่ะก็จะมีการเปิดบ้านเป็นพื้นที่บ้าน109สู่โพแกลเลอรี่นะคะอันนี้ก็จะมีพูดถึงเรื่องของแกลเลอรี่ต่างๆนะคะวันที่15ค่ะก็จะมีการชูพื้นที่บ้าน78ค่ะสู่โพเหมืองมิวเซียมนะคะแล้วก็มีโพสช็อปด้วยนะคะแล้วก็จะมีการพูดถึงมีการอันนี้จะเป็นพูดถึงเรื่องของเมืองแร่ค่ะแล้วก็ในวันที่16ค่ะก็จะชูพื้นที่305เป็นโรงเรียนเต้าหมิงค่ะอันนี้น่าสนใจมากๆก็จะมีทั้งเวิร์กช็อปแล้วก็แกลเลอรี่ด้วยนะคะใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าตะกั่วป่านะคะผ่านกั่วป่าโพนะคะก็เชิญได้ในช่วงของวันที่12ถึง16สิงหาคมนี้ด้วยนะคะขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมมาเที่ยวนะคะแล้วก็มาเช็คอินชิลๆกันที่เมืองเก่าตะกั่วป่ากันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเริ่มรู้จักนะคะก็ฝากวีล็อกของสวทตะกั่วป่านะคะที่เราไปเอกกับท่านในอำเภอพาเที่ยวนะคะที่จะท่านนายอำเภอก็พาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่าชมคลิปนั้นก่อนแล้วก็12ถึง16ก็มาเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่าผ่านกิจกรรมกั่วป่าโพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็เป็นช่วงของเที่ยวกินเช็คอินพังงาที่นำมาฝากทุกท่านกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะน่าเสียดายจังเลยเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะเจอกันใหม่ในช่วงของรายการคุยกันวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะวันนี้ลาทุกท่านกันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีสร้างความเชื่อมั่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง 9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติรับทราบว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วและคดีกำลังดำเนินไปตามกระบวนการยุติธรรมปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาและติดตามการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
9: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดพร้อมติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬารับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่โดยมีนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำเสนอข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดภาพรวมการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนนำคณะตรวจเยี่ยมสนามกีฬากลางจังหวัดอำนาจเจริญอาคารอเนกประสงค์และสระว่ายน้ำภายในสนามการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามผลการดำเนินงานรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่พร้อมผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสทอำนาจเจริญรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังแห่งหนึ่งในรัฐไอดาโฮของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนสำนักงานตำรวจเมืองทวินฟอลรัฐไอดาโฮของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุคนร้ายกราดยิงที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger ในเมืองทวินฟอลเมื่อช่วงบ่ายของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายอย่างไรก็ตามผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วและภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ยิงดังกล่าวได้ยุติลงแล้วด้านนายเดนนี่วอร์นิกประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด In and Out Burger แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าบริษัทกำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านพบกับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และผมณัฐวิทยาจันทร์ผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันอาทิตย์เวลาประมาณ14นาฬิกาถึงเวลา15นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศพร้อมกันทั้ง3คลื่นด้วยกันนะครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ท่านฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้นะครับ2ช่องทางด้วยกันก็คือช่องทางแรกท่านสามารถเขียนไปรษณียบัตรหรือจดหมายมาได้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์นะครับ10400มุ่งเล็บมุมซองหรือไปรษณียบัตรสกรีนนะครับว่ารายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยหรือท่านจะสะดวกในการโทรศัพท์นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์02-277-5976 02-277-5976ในวันและเวลาราชการครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ผมมีเสียงที่แหบแห้งเนื่องจากเป็นที่รู้กันนะครับว่าพออากาศเย็นอากาศเปลี่ยนบางครั้งร่างกายก็ไม่สามารถที่จะรับไหวนะครับก็แสดงออกด้วยการเป็นไข้เป็นหวัดมีน้ำมูกหรือเจ็บคอนะครับอย่างไรก็ตามผมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับรักษาสุขภาพด้วยครับและบทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั่นนะครับเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าเขมรโพธิสัตว์บทเพลงนี้นะครับอัตราสองชั้นเป็นของเก่าในว่าโบราณอาจารย์อาจจะนำมาจากเมืองโพธิสัตว์ของเขมรหรือว่าแต่งขึ้นเป็นอนุสรณ์เมื่อเมืองโพธิสัตว์นี้ได้เข้ามาร่วมอยู่ในอาณาจักรไทยระยะหนึ่งแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่นอนต่อมาในรัชสมัยต้นรัชกาลที่5คุณครูช้อยสุนทรวาทินได้นำมาแต่งขยายขึ้นเป็น3ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวจนครบเป็นเพลงเถานี่นะครับก็เป็นมันสมองของโบราณอาจารย์ที่ได้พบได้ฟังดนตรีที่ใดก็สามารถนำสำเนียงของพื้นถิ่นนั้นๆนำมาปรับใช้ให้เป็นของดนตรีไทยนะครับแต่ก็ยังให้เกียรติในที่มาของบทเพลงนั้นๆว่าประพันธ์เรียนเสียงชาติใดไม่ว่าจะเป็นชาติลาวชาติเขมรชาติมอญพม่าหรือแม้แต่ฝรั่งนะครับเราก็เอ่ยชื่อสำเนียงของพื้นถิ่นนั้นไว้ในบทเพลงด้วยเป็นการให้เกียรตินะครับไม่ใช่เราจะไปลอกของเขามาทั้งหมดดังที่หลายๆประเทศกล่าวอ้างนะครับว่าบทเพลงของเรานำมาจากของเขาเพราะจริงๆก็มีแค่เป็นเพียงชื่อเท่านั้นสำหรับบทเพลงในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นบทเพลงอะไรนั้นเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังได้แล้วครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังจบลงไปแล้วนะครับบทเพลงลาวเดินดงสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาบทเพลงและลำดับต่อไปนะครับที่ผมจะนำให้ทุกท่านได้รับฟังก็คือบทเพลงที่มีชื่อว่าลาวเจริญสีสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาอีกเช่นกันนะครับเชิญรับฟังได้แล้วครับ

บทเพลงที่ทุกท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงที่มีชื่อว่าลาวชมดงสองชั้นขับร้องโดยคุณวันดีสุขนวมและคุณกิติพลมั่นชาวนาก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับรายการเสียงทิพย์ดนตรีไทยและผมณัฐวิจิตรจันทร์ผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าสารถีเทาขับร้องโดยคุณครูสุจิตดุริยปณีตศิลปินแห่งชาติที่ท่านได้ขับร้องไว้นะครับสำหรับในวันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
6: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าได้รับรายงานเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเข้าตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ2นายเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11:48 นวันนี้ขณะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่โดยคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำผู้บาดเจ็บส่งรักษาที่โรงพยาบาลแล้วหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุซึ่งมีรายงานว่าเป็นชาย1คนสวมกางเกงวอร์มไม่สวมเสื้อและมีอาวุธปืนยาวติดตัวขณะที่หน่วยความมั่นคงได้บูรณาการกำลังตั้งจุดสกัด

0: เฝ้าระวังตามแนวชายแดนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบได้สั่งการให้ฝ่ายปกครองตำรวจและทหารส่วนที่กำลังปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุพร้อมตั้งจุดสกัดและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการหลบหนีและรักษาความปลอดภัยของประชาชนพร้อมปิดการจราจรถนนสายหลักบริเวณพื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและดูแลความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุม17จังหวัดภาคเหนือยกระดับมาตรการรับมืออุทกภัยสั่งเฝ้าระวังฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมพร้อมระดมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันพร้อมเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: น่านจังหวัดภูเก็ตสั่งยกระดับเฝ้าระวังพร้อมรับมือฝนตกหนักระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้
3: จังหวัดภูเก็ตเตรียมความพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังและรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 3-7 สิงหาคม 2569 หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตได้กำชับทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทางทะเลติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ชาวอำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพิธีบวชป่าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมครั้งนี้โดดเด่นและทรงคุณค่าคือการขับเคลื่อนผ่านพลังบวรหรือบ้านวัดราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่พิธีบวชป่าถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำความเชื่อทางศาสนามาเป็นเกราะคุ้มกันธรรมชาติการนำผ้าจีวรมาผูกรอบต้นไม้ใหญ่เป็นกุศโลบายเตือนใจไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่าควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้ใหม่เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศให้กลับมาสมบูรณ์กิจกรรมในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มปริมาณต้นไม้ให้กับพื้นป่าชัยประการเท่านั้นแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนและชาวบ้านในท้องถิ่นได้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของบ้านเกิดตลอดจนเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์อันเข้มแข็งระหว่างภาครัฐพระสงฆ์และชุมชนให้ร่วมกันดูแลรักษาพื้นป่าแห่งนี้ไว้อย่างยั่งยืนและที่สำคัญเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ถนอมศรีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับหลังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาทาง FM 92.5 MHz แห่งนี้ AM 819และ891 KHz พร้อมสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยครับเป็นความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับมอบหมายให้ผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็นำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับคนพิการมาฝากกับท่านผู้ฟังด้วยนะครับพม.เคาะเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800เป็น 1,000 บาทซึ่งในปัจจุบันเนี้ย800บาทที่คนพิการได้รับก็จะเพิ่มเป็น 1,000 บาททั่วหน้านะครับตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด3ขยักขยักแรกก็คือ800บาทคือคนพิการในวัยทำงานหรือคนพิการที่ไม่ใช่เป็นเด็กแล้วก็คนพิการที่ไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงิน 800บาทเข้าบัญชีทุกเดือนนะครับส่วนอีก200บาทก็จะได้เพิ่มสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มลงไปในบัตรนะครับแล้วก็เด็กที่ต่ำกว่า18ปีก็จะได้ 1,000 บาทแต่ต่อไปเนี้ยจะได้ทั่วหน้าแต่ตอนนี้ยังนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปเข้าครม.ซึ่งอันนี้ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับคนพิการไทยทุกๆคนนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นมีเรื่องของกายอุปกรณ์การที่จะให้คนพิการได้รับกายอุปกรณ์อย่างทั่วหน้านะครับกายอุปกรณ์ก็อย่างอะไรบ้างล่ะไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดเครื่องช่วยฟังสำหรับคนที่พิการทางการได้ยินนะฮะหรือว่าคนหูหนวกไม้ค้ำยันสำหรับคนพิการด้านแขนขาอย่างเงี้ยครับหรือเครื่องมืออื่นๆนะครับที่เป็นกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการคนพิการเหล่านี้ก็จะได้เข้าถึงมากขึ้นเรื่องของดิจิทัลนะครับการเข้าถึงสิทธิ์ในระบบแบบดิจิทัลก็คือใช้บัตรใบเดียวอย่างเงี้ยก็จะเข้าถึงได้รวดเร็วขึ้นจะมีการพัฒนาระบบแล้วก็เรื่องของการออกบัตรประจำตัวคนพิการสำหรับตลอดชีพอันนี้คือถ้าเห็นเป็นประจักษ์ก็จะออกตลอดชีพได้แล้วก็มีสิทธิประโยชน์อีกต่างๆมากมายทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไทยให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีการปรับปรุงนะครับระเบียบต่างๆของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอีกหลายฉบับเลยนะครับเรื่องของเงินกู้นะฮะจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทก็เพดานก็จะขยายไปไม่เกิน 300,000 บาทนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้มันเข้ากับยุคสมัยนะครับอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปนะครับผู้ดูแลคนพิการที่ปรากฏอยู่ในบัตรอาจจะเป็นเครือญาติหรือใครก็ได้นะครับแล้วก็เหมือนญาติที่มาเป็นผู้ช่วยเหลือคนพิการอย่างเงี้ยนะครับก็ใครก็ได้ที่เป็นเครือญาติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอย่างเช่นเขาต้องลาออกจากงานมาดูแลคนพิการอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเขาเหล่านั้นก็จะต้องผ่านการอบรมและจะได้รับค่าตอบแทนด้วยอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับที่เขาได้ประชุมกันโดยมีท่านรัฐมนตรียศชนันวงสวัสดิ์ท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอวเนี่ยนะครับได้มาเป็นประธานบอร์ดเขาเรียกว่าบอร์ดชาติเนาะนะครับก็ไม่ได้ประชุมมานานแล้วแหละสำหรับคณะกรรมการบริหารชุดนี้ก็มาประชุมก็มีข่าวดีเริ่มแรกมาให้พวกเราแฟนรายการเสียงจากคนตาบอดไทยนี้ได้รับทราบกันเลยนะครับเราพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับท่านผู้ฟังครับบทความพิเศษสำหรับวันนี้ทางรายการของเราขอเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากยอดดอยสู่ท้องทะเลครับพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช

ินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนั้นมหาศาลครอบคลุมหลายด้านครับโดยพระราชกรณียกิจทั้งมวลมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนและสืบสานเอกลักษณ์ไทยให้เป็นมรดกของชาติที่น่าภาคภูมิใจพระองค์ทรงเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจแห่งแผ่นดินพระมหากรุณาธิคุณและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำพระองค์จะสถิตในดวงใจไทยตราบนิรันดร์ซึ่งทิศไทยขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านบทความประมวลพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ที่ล้วนสร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ประสบกรณิกรของพระองค์อย่างแท้จริงครับเริ่มด้วยโครงการป่ารักน้ำขาดน้ำทุกชีวิตสิ้นสุดทันทีโครงการป่ารักน้ำถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่20ธันวาคม2525ณบ้านถ้ำคิ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทอดพระเนตรเห็นความเสื่อมโทรมของป่าไม้จนนำไปสู่ความแห้งแล้งของแผ่นดินโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับแหล่งที่มีการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินขึ้นมาใช้เป็นประโยชน์ส่งผลให้ผิวดินเป็นสาเกลือแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงศึกษาและพบว่ารากต้นไม้สามารถอุ้มน้ำจืดเอาไว้และน้ำจืดจะไปกดน้ำเค็มที่อยู่ในพื้นดินต่อมาจึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรมให้ปรับสภาพเป็นพื้นที่ดูดซับน้ำได้เหมือนเดิมอันเป็นที่มาของโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่สร้างวิถีชีวิตใหม่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีแนวคิดให้คนและป่าได้อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนพร้อมกันนั้นยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ใช้ป่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างวิถีชีวิตใหม่โดยเป็นการจัดสรรที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับประชาชนในพื้นที่ป่าและพื้นที่ธุรกันดารจัดตั้งโครงการแรกขึ้นที่บ้านห้วยไม้หุดอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2534โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้คนได้อยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืนผ่านหลักการ3อคืออิ่มมีอาหารแหล่งโปรตีนอุ่นมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและอุดมการณ์มีจิตสำนึกในการอยู่ร่วมกับป่าปัจจุบันโครงการนี้ได้ขยายไปหลายจังหวัดและบางแห่งได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอาทิบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่หล่าน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านเลี้ยงแกะและทอผ้าขนแกะในโครงการศิลปาชีพบ้านคุณแม่ละนาอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนตัวอย่างที่พลิกพื้นที่เสื่อมโทรมให้กลับมาเขียวชอุ่มด้วยกาแฟและพืชท้องถิ่นและบ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งให้ความสำคัญกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลย้อนเวลากลับไปกว่า40ปีทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยเป็นการศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลเพื่อช่วยเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ก่อนจะปล่อยคืนกลับสู่ทะเลทรงพระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองให้เป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้ยังคงดำเนินงานตามพระราชดำริอย่างแข็งขันทั้งการเฝ้าระวังการวางไข่การเพาะฟักไข่เต่าการอนุบาลลูกเต่าให้แข็งแรงก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติและยังคงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้แก่ประชาชนด้วยโครงการฟาร์มตัวอย่างฝึกอาชีพทำกินการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างนี้เริ่มขึ้นเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือทรงพบเห็นความลำบากของราษฎรซึ่งขาดความรู้ขาดแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตทรงมีความห่วงใยและมีพระราชประสงค์ช่วยราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากโดยเฉพาะชาวเขาด้วยการมีอาชีพที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นสำหรับฝึกอาชีพด้านการเกษตร
พื่อให้ชาวบ้านสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงจัดตั้งขึ้นแห่งแรกที่บ้านขุนแตกอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้รับการขยายผลไปในหลายจังหวัดกว่า56แห่งทั่วประเทศอาทิบ้านแม่ตุงติ่งอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่บ้านแม่ต๋ำอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางบ้านหนองหมากเท่าอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครบ้านโคกปากคาปือชาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสและบ้านทุ่งคลองชีพอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงเป็นต้นศูนย์ศิลปาชีพสร้างสรรค์หัตถศิลป์ไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่21กรกฎาคม2517ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลทรงเห็นว่าหากได้มีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างจริงจังจะเกิดประโยชน์ถึง2ทางประการแรกช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้านและประการต่อมาอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านโบราณอันเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปปัจจุบันมูลนิธิมีศูนย์ศิลปาชีพกระจายอยู่ทั่วประเทศอาทิศูนย์ศิลปาชีพพิเศษบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ศิลปาชีพบ้านปุดนาขามจังหวัดสกลนครศูนย์ศิลปาชีพแม่ต๋ำจังหวัดลำปางและศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเป็นต้นสถาบันสิริกิติ์สืบสารภูมิปัญญาไทยโรงฝึกศิลปาชีพในสวนจิตรดาปัจจุบันคือสถาบันสิริกิติ์ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมราษฎรที่ทรงรับมาจากครอบครัวชาวนาชาวไร่ผู้ยากจนไม่มีที่ทำกินโดยพระราชทานโอกาสให้มาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแขนงต่างๆและทรงจัดหาครูและชาวบ้านที่มีฝีมือมาถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้ฝึกฝนงานหัตถศิลป์ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์ผลิตบุคลากรที่มีฝีมือออกมามากมายหลากหลายผลงานได้รับการจัดแสดงในต่างประเทศและทุกผลงานต่างได้รับการจัดสรรรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการพระราชทานโอกาสให้ลูกหลานชาวไร่ชาวนาในท้องถิ่นทุรกันดารได้มาสร้างสรรค์งานศิลปะประการสำคัญยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจที่ได้มีอาชีพและเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาศิลปะอันประณีตงดงามที่เป็นมรดกของชาติสืบไปชุดไทยพระราชนิยมราว70ปีก่อนสุภาพสตรีในประเทศไทยยังไม่มีเครื่องแต่งกายประจำชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงสอบถามผู้รู้และผู้มีประสบการณ์รวมทั้งทรงศึกษาจากประวัติศาสตร์อย่างละเอียดถี่ถ้วนกระทั่งมีพระราชสวนีให้ผู้เชี่ยวชาญค้นคว้าประวัติศาสตร์ธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณก่อนที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบฉลองพระองค์ชุดไทยในแบบต่างๆโดยนำรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในอดีตมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บอย่างลงตัวในเวลาต่อมาทรงพระราชทานพระราชอนุญาตให้จัดพิมพ์สมุดภาพหญิงไทยเผยแพร่การแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกแบบจำนวน5แบบซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นอีก3แบบรวมทั้งสิ้น8แบบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เผยแพร่ชุดไทยทั้ง8แบบให้สุภาพสตรีไทยทั่วไปได้นำไปแต่งกายและใช้เป็นแบบมาตรฐานซึ่งต่อมามีการประยุกต์เป็นชุดไทยอีกหลายแบบและถือเป็นชุดประจำชาติไทยพระเกียรติคุณขจรขจายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับรางวัลเชิดชูต่างๆทั้งจากองค์การรัฐบาลในประเทศไทยและองค์การเอกชนต่างประเทศอาทิมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รวม24ปริญญารัฐบาลและองค์การเอกชนต่างประเทศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเชิดชูและสดุดีเฉลิมพระเกียรติรวม13รางวัลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการทั้งในยามปกติและยามที่ประเทศประสบภัยพิบัติหรือความยากลำบาก
และพระราชทานความช่วยเหลือด้วยพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันประเสริฐนี้ปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่าแม่ของแผ่นดินเพื่อเทิดพระเกียรติในพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติพระราชกรณียกิจนานาประการของพระองค์ก่อให้เกิดคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติและประชาชนไทยและร่วมกันเทิดทูนพระเกียรติคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมตราบนิรันดร์ขอขอบคุณบทความจากวารสารทิศไทยฉบับที่63จัดทำโดยมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติท่านผู้ฟังสามารถติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nif-tidthai.org มีเรื่องราวหลากหลายมากมายให้ได้เลือกอ่านกันสวัสดีครับ

0: าถึงช่วงนี้ครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องมาฝากกันเป็น5อาชีพนะครับที่เราประมวลได้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยประมวลมาว่า5อาชีพของคนตาบอดที่ทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างเท่าที่ผมไปดูนะมีอาชีพนวดใช่ไหมครับจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเดี๋ยวนี้คนตาบอดเทรดหุ้นที่บ้านก็มีนะครับแล้วก็เป็นนักอะไรอ่ะคือเป็นคนเป็นโปรแกรมเมอร์นะฮะเขียนโปรแกรมเป็นนักที่จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆที่ให้คนตาบอดได้เข้าถึงได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกหลายๆอาชีพเลยนะครับนวดสลากเทรดหุ้น IT แล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยซึ่งวันนี้ผมได้ไปประมวลมาอันนี้เขาผลิตเป็นสารคดีแล้วก็มีเสียงบรรยายภาพหรือว่า AD เนี่ยบรรยายด้วยท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วอาจจะงงว่ามีบรรยายทำไมคือเรานำมาจากเป็นสกู๊ปทางเผยแพร่ทาง YouTube ทางทีวีอะไรพวกนี้นะครับบางอันมันก็จะมีภาพแล้วก็คนตาบอดหรือว่าคนที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้เนี่ยได้ฟังแล้วมีคำบรรยายด้วยก็จะได้รู้ว่าตัวละครหรือว่าอะไรที่มันจะปรากฏอยู่ในคลิปเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ไปติดตามกันเลยนะครับสารคดีดีๆจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยมี AD นะฮะ Audio Description หรือว่าเสียงบรรยายภาพประกอบด้วยครับซึ่งก็ขอขอบคุณกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับที่ได้ผลิตสารคดีชุดนี้คือหมายความว่าเป็นแรงสนับสนุนเพื่อที่จะให้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ผลิตสารคดีชุดนี้นะครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับ
1: สวัสดีครับชื่อแก๊ปครับ
2: พี่ซื้อพี่ติ๋มค่ะ
3: ชายใส่เสื้อลายสก็อตแก๊ปพ่อค้าหวย 5G
1: ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ครับเวลาซื้อขายครับก็จะรับทั้งเงินสดแล้วก็ให้ลูกค้าสแกน QR code หรือไม่ก็โอนเงินนะครับเพราะว่าผมคือแก๊ปรับไวซื้อง่ายขายคล่องสแกนเลยครับ
3: หญิงวัยกลางคนติ๋มหมอนวดสายตึง
2: ตอนนี้ก็เป็นหมอนวดอยู่ใช้ตัวตึงบ่าตึงหลังตึงมาเจอกันกับเจ๊ติ๋มได้นะคะ
3: โทรศัพท์สแกน QR code ปรากฏแอปพลิเคชัน Grab แก๊ปและติ๋มมือถือโทรศัพท์ครึ่งตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Money in the Dark ติ๋มนั่งในรถยนต์มองออกไปนอกหน้าต่าง
2: ตอนนี้พี่มองไม่เห็นเลยนะคะตาบอดสนิทหมอแจ้งว่าพี่ป่วยเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมที่เป็นโรคที่ไม่มีทางรักษาค่ะ
3: แก๊ปคล้องแผงลอตเตอรี่ไว้ที่คอเขาใช้ไม้เท้านำเดินอยู่ริมฟุตบาท
1: เหมือนจำความได้ฮะก็มองไม่เห็นแล้วครับหมอก็ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็บอกว่าเส้นประสาทตาไม่ทำงานครับ
3: แก๊ปนั่งนับลอตเตอรี
1: ่พอไปรับลอตเตอรี่มาเนี่ยก็จะเอาลอตเตอรี่มาเขียนอักษรเบลก่อนโดยวิธีการเขียนอักษรเบลเนี่ยก็จะใช้แอปช่วยสแกนบนใบลอตเตอรี่ว่าใบเนี้ยมีเลขอะไรบ้างแล้วพอสแกนเสร็จก็เอามาเขียนเบลที่เหลือก็จะเป็นแผ่น QR code ให้ลูกค้าโอนเงินไม้เท้าที่ใช้ถ้านั่งขายก็จะเป็นไม้เท้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเดินขายบางทีก็จะใช้เป็นแป๊บเหล็กนะครับที่เวลาเดินและเคาะพื้นมันก็จะเสียงดังๆหน่อยก็แบบเป็นสัญลักษณ์ให้ลูกค้ารู้ว่าเฮ้ยคนตาบอดขายหวยมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
3: ป้ายหน้าร้านแถบมาสาด
2: ช่วงนี้ลูกค้าที่มาให้นวดเป็นประจำนะคะที่อาการคล้ายๆกันก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมจุดที่ลูกค้ามีอาการเราจะสังเกตได้จากการตึงค่ะ
4: โอ้ตึงหลายตึงฮัด
2: การเป็นก้อนมัดเป็นก้อนของกล้ามเนื้อในการหดเกร็งจะผิดปกติจากส่วนที่ไม่ตึงอยู่แล้วค่ะหมอนวดตาบอดเราจะจับแล้วก็รู้ได้ค่ะจากการสัมผัสค่ะเป็นลูกค้าที่จะประทับใจแทบจะทุกคนนะคะพอนวดให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็การปวดดีขึ้นเขาก็รู้สึกประทับใจแล้วเขาก็ให้ทิปมาที่เราเคยได้มีโอนด้วยค่ะแล้วก็เป็นเงินสดด้วยค่ะ
3: แก๊ปยืนอยู่ริมฟุตบาทเขายกโทรศัพท์มือถือเอาลำโพงแนบหู
1: ในปัจจุบันเทคโนโลยีหรือแอปมีผลต่อการใช้ชีวิตมากครับเพราะว่าเหมือนกับมันทำให้เราช่วยเหลือตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งใครครับเพราะความเป็นจริงคือแบบไม่มีใครที่จะมาคอยช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลาแค่มีมือถือเครื่องเดียวเนี่ยครับก็บางทีเราก็แทบไม่ต้องพึ่งคนอื่นแล้วไม่ว่าจะเป็น การสั่งอาหารการเรียกรถการเดินทางการแบบขอความช่วยเหลือในการดูสินค้าดูฉลากดูสี
3: ติ๋มนั่งอยู่หน้าร้านนวดเธอนั่งกดโทรศัพท
4: ์คนตาบอดแห่งประเทศไทย
2: อย่างพี่ติ๋มเมื่อก่อนเนี่ยก็จะจ้างคนพาไปกดตังหรือจ้างคนพาไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งก็ต่างจากทุกวันนี้ก็คือถ้าเราต้องการจะใช้ตังจ่ายอะไรเราสามารถโอนจ่ายหรือสามารถสแกนจ่ายได้เลยค่ะ
1: ของผมเองจะใช้เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทช์นะครับก็คือเอาไว้เช็คเงินเวลาลูกค้าโอนเงินเข้าว่าโอนเข้าจริงหรือเปล่าจำนวนถูกต้องไหมครับถ้ามัวแต่ต้องหยิบมือถือขึ้นมาบางทีมันจะแบบไม่สะดวกในหลายๆอย่าง
3: ป้ายติดที่อาคารเขียนว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
5: ผมติดพงเตชพีครับเรียกผมสั้นๆว่าบิ๊กก็ได้ครับทำงานอยู่ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยตำแหน่งเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายและทนายความครับปกติผมไม่ค่อยให้ใครเรียกทนายครับเพราะว่าเรียกทนายเมื่อไหร่เหมือนงานจะเข้าอ่ะ
3: บิ๊กชายร่างท้วมใส่สูทผูกไทขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ Lawyer in the Dark
5: ตอนเด็กๆก็คือเรามีความผิดปกติเกี่ยวกับตามาตั้งแต่เกิดแล้วแหละมีภาวะของโรคต้อกระจกนะครับแล้วก็เยียวยามาตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ยื้อเอาไว้ได้ถึงแค่7ปี
3: ภาพนิ่งบิ๊กวัยมัธยมบนพื้นหลังสีขาว
5: พอจบมัธยมปลายบิ๊กก็รู้สึกสนใจในงานด้านสังคมชอบเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารบ้านเมืองไอดอลของเราก็คือมีศาสตราจารย์วิริยะเนี่ยเรียนกฎหมายที่ธรรมศาสตร์เป็นคนตาบอดก็เรียนกฎหมายได้นี่ก็เลยลองมาสอบดูนะครับที่ธรรมศาสตร์ก็ติด
3: ภาพนิ่งบิ๊กใส่ชุดนักศึกษา
5: แทนที่เพื่อนปกติเนี่ยเขาจะเขียนด้วยปากกาก็คือเขียนด้วยมือเราใช้การพิมพ์พอเราพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้เนาะแล้วก็อ่านกระดาษคำถามที่มาในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจารย์ออกได้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถสอบได้ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการทำข้อสอบ
3: ที่สมาคมคนตาบอดบิ๊กนั่งทำงานอยู่ที่โน้ตบุ๊ก
5: ก็ปัจจุบันเนาะการทำงานของตัวบิ๊กเองก็ลูกความเนาะส่วนใหญ่เราเป็นคนตาบอดครับเพราะว่าผู้ให้บริการก็เป็นคนตาบอดเหมือนกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราจะเข้าใจถึงความรู้สึกเข้าใจถึงปัญหารวมถึงประเด็นที่เขาจะเข้ามาปรึกษาเนี่ยได้ดีกว่านักกฎหมายที่ไม่ได้เป็นคนตาบอดให้คำปรึกษาเบื้องต้นก่อนไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางแฟนเพจศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยซึ่งอันนี้เราจะคอยให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับแฟนเพจอันนี้เราไม่จำกัดเลยว่าคุณจะเป็นคนตาดีหรือเป็นคนตาบอดรวมถึงดำเนินการพาเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นพาไปสถานีตำรวจพาไปศาลหรือเป็นตัวการในการไกล่เกลี่ย
4: โทรไปโทรโทรนัดจด
3: มือบิ๊กกดแป้นพิมพ์
4: สารคดีสารนัดไม้ของอาจารย
5: ์การทำงานของบิ๊กเองเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีแทบ 100% ครับเพราะว่าบิ๊กก็จะทำงานร่วมกับพี่เสมียนธนาอีกคนหนึ่งที่จะคอยช่วยดูลักษณะแบบฟอร์มของเอกสารว่าสมบูรณ์ไหมหรือมีความสวยงามไหมแต่เรื่องเนื้อหาหรือคอนเทนต์หรือเกี่ยวกับสำนวนคดีต่างๆเนี่ยบิ๊กจะเป็นคนที่พิมพ์เอง
3: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำเดินขึ้นบันไดหน้าตึกสูง
6: ผมมีความสุขทุกครั้งนะที่ผมได้โพสต์ดิ้งมันอาจจะเป็นความชอบความหลงไหลเขียนโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมเนี่ยมันรู้สึกชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลามีความรู้สึกว่าเอ้ยมันรู้สึกสนุกเราแฮปปี้กับมันเรามีความสุขกับมัน
3: ชายเสื้อฟ้าร่างสูงยิ้มให้ผู้ชมมือถือโน้ตบุ๊กเขายกมือเท้าหน้าขึ้นตัวหนังสือโปรแกรมเมอร์อินเดอะดาร์ก
6: พีทนะครับตอนนี้อายุ27ปีครับเป็นคนสุราษฎร์ครับหรือว่าคนใต้ปัจจุบันก็ทำงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับอยู่ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาตินะครับหรือว่าสพทช.นะครับ
3: พีทชายเสื้อฟ้าร่างสูงใช้ไม้เท้านำทางเดินไปตามทางเดิน
6: ช่วงมัธยมต้นนะครับเริ่มมองไม่เห็นละคือใส่แว่นเนี่ยแว่นก็ไม่ได้ช่วยให้การมองเห็นเราสามารถมองเห็นได้ดีขึ้นหมอก็บอกว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมก็หมอแนะนำเลยนะครับว่าให้ผมเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลเลยเมื่อผมเข้ามาโรงเรียนตาบอดเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับภาพที่ผมคิดก็คือว่าเข้าไปปุ๊บเรียนจบไปก็คงจะกลับไปอยู่บ้านก็ต้องให้พ่อแม่ดูแลผมไม่ได้คิดว่าเอ้ยดูเรียนจบปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถไปประกอบอาชีพสามารถใช้ชีวิตได้ในสังคม
3: ขึ้นภาพนิ่งเด็กทารกพีทวัยเด็ก
6: ความคิดเปลี่ยนไปก็คือผมได้รู้จักครูท่านหนึ่งที่โรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับครูท่านนี้เขาเป็นครูตาบอดเขาเนี่ยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ตอนนั้นเป็นอะไรที่แบบมหัศจรรย์มากผมเดินไปหาครูเนี่ยโปรแกรมสกรีนดีเดอร์เนี่ยมันก็พูดอะไรไม่รู้ แล้วผมก็แบบเอ้ยหันหมุนซ้ายหมุนขวาหันซ้ายขวาเอ้ยใครอยู่ในห้องเราวะก็แบบครูบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือโปรแกรมอ่านจอภาพมันก็จะอ่านให้เราฟังว่าเอ้ยตัวนี้มันเรากำลังทำอะไรอยู่โฟกัสที่ไหนถามครูนะว่าเป็นยังไงคอมพิวเตอร์มีอักษรเบรลหรือเปล่าครูก็บอกเฮ้ยไม่ใช่นี่คอมพิวเตอร์ปกติเนี่ยลองมาจับดูผมก็เฮ้ยมันก็คือคอมธรรมดาเครื่องหนึ่งเน
3: า
6: ะ
3: พีทใส่หูฟังนั่งกดแป้นพิมพ์อยู่ด้านหน้าคอมพิวเตอร์
6: ครูก็บอกนี่เดี๋ยวทุกๆวันหลังเลิกเรียนนะ6โมงเย็นมาเจอครูแล้วเดี๋ยวครูก็จะสอนคอมพิวเตอร์ให้เอง
3: ขึ้นภาพนิ่งพีทตอนมัธยมนั่งอยู่ใต้ต้นไม
6: ้ช่วงสักม.6คุณครูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการแข่งขันประกวดการทำเว็บไซต์ด้วย HTMLประกาศผลมาเนี่ยแล้วก็เราได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศเนี่ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยอันนี้มันหรือว่านี่มันคือตัวตนของเราคิดว่าเอ้ยเราจะเอาดีทางด้านนี้นี่แหละผมก็เลยเลือกเรียนคณะวิทยาศาสตร์นะครับและเทคโนโลยีนะครับสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือว่า IT นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีครับ
3: ตึกอาคารสูงมีป้ายเขียนว่าศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
6: ป
3: ั
6: จจ
3: ุ
6: บ
3: ัน
6: ที่ทำเนี่ยก็จะเป็นงานเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการเราอาจจะเรียกสั้นๆว่า AT นะครับ Assistive Technology ก็ได้จะครอบคลุมถึงว่าผู้พิการเกือบทุกประเภทเลยนะครับพัฒนาสื่อช่วยเรื่องการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการนะครับตัวนี้ก็จะมีการทำ Audio Description หน่วยงานวิจัยนี่ก็ต้องทำอะไรใหม่ๆเนาะคิดค้นอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นงานที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับผมดีผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบอัปเดตเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเลย
3: พีทนั่งกดแป้นพิมพ์ที่โน้ตบุ๊ก
6: ช่วงนั้นก็เป็นช่วงประมาณ2ทุ่มเนาะเป็นระบบล่มนะครับระบบล่มเนี่ยน่าจะโดน DDoS นะครับก็คือเป็นการถล่มยิงช่วงก็ระบบมันดาวไปนะครับเราไปเปิดการเข้าถึงจาก IP ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็สามารถแก้ให้ระบบเนี่ยกลับมารันได้อย่างปกตินะครับ
7: ชื่อวีรศักดิ์ตั้งพูนพันธ์ครับเป็นนักลงทุนทั้งมีที่ให้เช่าแล้วก็เทรดหุ้นด้วยถ้าถามถึงเรื่องของการเทรดหุ้นเนี่ยก็นับเวลาลงทุนนานได้ประมาณสัก30กว่าปีเป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
3: ชายวัยกลางคนใส่สูทผูกไทหันมากอดอกขึ้นตัวหนังสือ Investor in the Dark วีรศักดิ์นักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และนักเทรดหุ้น
7: เกิดมาเนี่ยตาเห็นเป็นปกติแต่ช่วงตอนประมาณสัก 8-9 ขวบเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุมีการกระทบกระทั่งที่ศีรษะแล้วก็จากนั้นเนี่ยการเห็นก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันเนี้ยไม่เห็นอะไรเลยมาประมาณสัก40ปีละ
3: วีรศักดิ์มือเขากดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
7: เนื่องจากคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างช่วงนั้นเนี่ยท่านทำงานอยู่กับธนาคารก็เลยสมัครให้แล้วก็บอกเอาไปศึกษาดูนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของผมก็เมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วนะครับมันก็ไม่ง่ายนะครับ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยที่คนตาบอดจะเทรดหุ้นเพราะว่าสื่อที่เราจะเข้าถึงเนี่ยมันน้อยมากการอ่านจากหนังสือพิมพ์เนี่ยอันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องซื้อขายหุ้นเทรดหุ้นผ่าน marketing แล้วก็ต้องคอยถามโทรไปถาม marketing ว่าหุ้นตัวนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีคนตั้งซื้อตั้งขายเท่าไหร่
3: วีรศักดิ์อมยิ้มมือกดที่แป้นพิมพ์โน้ตบุ๊ก
8: ขอพี่อกโทษหน้าหกขาดุ้นท้องขาด้วยดูดอกครับ
7: ปัจจุบันนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะครับเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะเข้าถึงสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับก็เดี๋ยวนี้ผมก็มาอ่านข่าวออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายกว่าสามารถที่จะรู้ได้ในผลการดำเนินงานที่เป็นหุ้นรายตัวนะครับในบางส่วนก็เป็นภาพกว้างของตลาดไทยในทางเดียวกันเราไม่ได้ตามแค่ตลาดไทยตลาดโลกเราก็ต้องรู้ไว้ด้วย
3: วีรศักดิ์นั่งที่โซฟามือกดที่โทรศัพท์มือถือหน้าจอปรากฏคลิปวิดีโอในห้องวีรศักดิ์นั่งกดที่โทรศัพท์มือถือ
9: บวกเยอะขึ้นดีมาก
7: ผมเองก็เป็นนักลงทุนรายหนึ่งนะครับที่เป็นสุขทุกครั้งนะครับที่หุ้นขึ้น
3: มือวีรศักดิ์กดที่หน้าจอโทรศัพท์ที่ปรากฏตารางหุ้น
7: ระยะหลังเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาซื้อขายเองผ่านตัวแอปที่ตลาดหลักทรัพย์เขาพัฒนามาเนี่ยมันก็เป็นแอปที่คนตาบอดเข้าถึงได้พอสมควรมันมีข้อมูลย้อนหลังให้เราเนี่ย ได้ศึกษาอ่านไปย้อนหลังไปด้วยดูแนวโน้มว่าจาก5เดือนที่แล้วมาถึงปัจจุบันมันเป็นยังไง
3: ตารางหุ้นที่หน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามเสียงอ่านหน้าจอ
7: แต่ว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงถ้าหากเป็นเรื่องของกราฟนะครับซึ่งสำหรับนักลงทุนที่เป็นคนปกติสายตาปกติเนี่ยครับเขาก็จะดูจากกราฟว่ามันจะมีเส้น5วันเส้น200วันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยคนตาบอดไม่สามารถเข้าถึงได
3: ้มือทั้งสองข้างคลำอ่านอักษรเบรลล์
7: อยากจะฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับหรือว่านักพัฒนาโปรแกรมคนตาบอดสามารถใช้ได้นะครับแต่ก็มีหลายโปรแกรมในคอมพิวเตอร์มีหลายแอปในสมาร์ทโฟนนะครับที่คนตาบอดรู้ว่ามันมีประโยชน์แต่คนออกแบบโปรแกรมอาจจะไม่ได้เรียกว่าทำงานอย่างเต็มที่ทำให้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันไม่ตอบสนองกับคนตาบอดมีหลายแอปของธนาคารก็บางทีบางครั้งเนี่ยการใช้งานการเข้าถึงเนี่ยมันไม่เต็มประสิทธิภาพก็เข้าใจได้ว่าคนเขียนแอปอาจจะยังไม่เข้าใจฝากช่วยเอาใจใส่ในการพัฒนาให้ได้เป็นประโยชน์กับทุกคนที่ใช้จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับ
3: บิ๊กนั่งพิมพ์บางอย่างที่คีย์บอร์ด
5: ถามว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อกับการทำงานของสายงานบิ๊ก 100% หรือไม่เนี่ยอันนี้ก็คงตอบว่ายังนะครับโดยเฉพาะการทำงานเกี่ยวกับทางศาลหรือภาครัฐเนี่ยที่เว็บไซต์ของเขาหรือแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็เข้าไม่ถึงนะเป็นแต่รูปภาพคือรูปภาพเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเลยเพราะว่าโปรแกรมเสียงอ่านจอภาพเนี่ยเราจับแค่ตัวหนังสือหรือตัวเท็กซ์เท่านั้นพอเป็นรูปภาพปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นตัวอักษรที่อยู่ในภาพเนี่ยมันก็ไม่อ่านดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดของรัฐไทยมากที่ชอบทำเอกสารที่ไม่เป็นมาตรฐาน
3: บิ๊กรับโทรศัพท
9: ์ลำบากเลยเนาะงั้นตอนนี้อยู่ที่ธนาคารหรือว่ากลับมาที่บ้านแล้วครับ
5: ส่วนใหญ่ที่เจอบ่อยก็คือการถูกเลือกปฏิบัติหรือการเข้าไม่ถึงบริการของภาครัฐหรือภาคเอกชนอันนี้จะเข้ามาปรึกษาเยอะมากเช่นการเข้าไม่ถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงินคนตาบอดไม่สามารถเปิดบัญชีได้เปิดโมบายแบงกิ้งไม่ได้พนักงานใช้ดุลพินิจที่บอกว่ากลัวคนตาบอดจะตกเป็นเหยื่อหรือไม่มีความปลอดภัยอะไรเงี้ยอันนี้ก็กลายเป็นเราที่จะต้องมาให้คำปรึกษากับเขาหรือคอยประสานงานกับผู้ให้บริการ
1: ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เลยก็คือ user interface นะครับก็ที่มันเชื่อมต่อผู้ใช้เนี่ยมันไม่มีคำอธิบายให้คนตาบอดรู้ว่าไอ้ปุ่มเนี้ยมันคือใช้ทำอะไรอ่ะ
10: พวกเราอย่างเงี้ยที่สายตาปกตินะเวลาใช้มือแบบแอปพลิเคชันก็คือเราก็มองแล้วก็กดนะครับตามฟังก์ชันที่เราอยากจะดำเนินการแต่ทางผู้พิการทางสายตาไม่สามารถมองเห็นได้เขาจะใช้ตัวเทคโนโลยีในตัวมือถืออย่างสกรีนรีดเดอร์ครับก็คือจะใช้เรื่องเสียงนะครับในการที่จะบอกว่าเฮ้ยตรงไหนนะถึงจะต้องทำอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาครับอย่างสมมติใน K-Pass เองก็แล้วแต่ครับก็จะมีบางปุ่มนะครับถ้าเกิดกดมาอย่างเงี้ยสมมติเราอยากจะโอนเงินกดมาปุ๊บมันควรจะพูดว่าเอ้ยโอนเงินนะเขาจะได้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวฉันกำลังจะโอนเงินนะแต่ว่าเรากดไปเนี่ยมันขึ้นมาว่าปุ่มเมื่อเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอันนี้คืออะไรมันจะทำอะไรต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพื่อจะปรับเรื่องประสบการณ์เหล่านี้ครับเราก็จะไปทำความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะปรับเรื่องนี้ทั้งหมดว่าอ๋อต้องจุดไหนบ้างนะที่มันสำคัญและสามารถที่จะใช้ไอ้พวกสกรีนรีดเดอร์หรือ voice over ให้เขาได้ยินแล้วเขาสามารถดำเนินการต่อได้ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มาตรฐาน WCAG นะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการที่ develop หรือว่าพัฒนาตัวแอปพลิเคชันให้กับผู้พิการทางสายตาหรือว่าผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถให้ใช้ได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไป
3: ผู้ให้สัมภาษณ์นิธิรุธธนาคารกสิกรไทยพีทในห้องประชุม
6: ที่คิดว่าเป็นความท้าทายเลยเนาะก็น่าจะเป็นเรื่องของคุยกับทีมออกแบบเราต้องทำยังไงให้แอปพลิเคชันเราเข้าถึงและยังคงความสวยงามทำให้สวยและทำให้เข้าถึงได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะเราทำยังไงล่ะให้คนตาบอดที่เป็นตาบอดสีหรือว่าเป็นคนมองเห็นเรือรางเนี่ยสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้ค่อนข้างดีเนาะก็คือเรื่องของสีเราก็ต้องมีการตัดการของสีประมาณ 3.5 หรือว่าเป็น7นะตามหรือว่าจะเป็นเรื่องการใช้องค์ประกอบบางอย่างเนาะคนปกติเขาอาจจะอยากใช้ลักษณะเป็นการสวายขึ้นไปสวายเพื่อทำแอคชั่นแต่ว่าเราบอกว่าคนตาบอดมันสวายไม่ได้นะเราต้องทำยังไงล่ะต้องเป็นปุ่มนะ ซึ่งการออกแบบพวกนี้เนี่ยมันต้องมาคุยกันเราต้องออกแบบเบสออนของการเข้าถึงเป็นเรื่องของ inclusive design เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่นักออกแบบเนี่ยต้องคำนึงถึงอยากฝากถึงนักพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับว่าการออกแบบแอปพลิเคชันที่เข้าถึงได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับการพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราจะมีมาตรฐานที่ชื่อว่าWeb Content Accessible Guideline หรือว่า WCAG นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ที่บอกว่าเมื่อเราพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยเราควรจะทำยังไงเช่นปุ่มที่เป็นไอคอนเนี่ยเราก็ควรจะมีคำอธิบายใช่ไหมครับหรือการใส่ภาพในหน้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็ควรจะใส่ตัวalternative text นะให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงตัวรูปภาพนั้นได้เหมือนกันหรือการออกแบบหน้าเว็บเนาะเช่นการเราสามารถออกแบบให้หน้าเว็บเนี่ยมันมีสีสันสวยงามได้นะครับแต่ว่าเราก็คำนึงถึงเรื่องของความต่างของสีเนาะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าใช้สีแบบตัวอักษรกับสีแบ็คกราวด์เนี่ยที่มันแบบใกล้เคียงกันส่วนของพัฒนาแอปเนี่ยเราก็จะมีตัวถ้าเป็นของ iOS Android เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น iOS Accessibility Guideline ของ Apple อยู่แล้วนะครับเราก็สามารถไปอ่านด็อกิเมนต์พวกนี้ได้นะครับหรือว่า Android ก็จะมี Android Accessibility Guideline อยู่แล้วนะครับก็อาจจะเสียสละเวลาเล็กๆน้อยๆนะครับในการไปอ่านพวกคู่มือต่างๆเหล่านี้เนี่ยเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยนะครับคนโปรแกรมเมอร์บ้านเราเนี่ยเก่งๆเนาะเรื่องง่ายๆแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ
11: คนทั่วไปที่ไม่ใช่คนตาบอดอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะมีความสุขอะไรกับเรื่องแค่นี้แต่ไอ้เรื่องแค่นี้ที่เขาทำไม่ได้มาทั้งชีวิตแล้วสมาร์ทโฟนมาช่วยเขาได้เพิ่มความสุขให้กับเขาเพิ่มคุณค่าในชีวิตความเป็นมนุษย์นะความเท่าเทียมกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนะภายใต้สมาร์ทโฟนเครื่องสี่เหลี่ยม
3: ขึ้นบนหนังสือภาษาอังกฤษ Seeing in the Dark งานอบรมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านสมาร์ทโฟนสำหรับคนตาบอดสุบินอุปนายกสมาคมคนตาบอดพูด
11: สอนเทคโนโลยีสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนตาบอดครับมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยครับทั่วประเทศ
3: ของพันผู้เข้าร่วมอบรมพูด
12: 67แล้วค่ะป้าใช้โทรศัพท์มาตั้งแต่สมัยที่เป็นปุ่มกดมีแต่เสียงดังปิดปิดปัดแปดอะไรให้เราใช้ได้ใช่ป่ะคะแล้วก็มาเปลี่ยนผ่านเป็นสมาร์ทโฟนที่ไม่มีปุ่มกดเลยอ่ะแต่มันมีเสียงอ่านหน้าจอให้เรายากนะตอนแรกๆอ่ะใช้เขาบอกว่าอ้าวหัดโทรเพราะเราแตะแล้วเรารู้แล้วมีเลขมีอะไรเงี้ยแล้วลองหัดโทรที่กว่าจะโทรได้ตั้งเกือบครึ่งชั่วโมง
3: สุบินพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม
11: คนตาบอดเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะอยู่ๆก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วใช้งานได้เลยคนตาบอดจะต้องผ่านการอบรมเทคนิคในการใช้นิ้วมือในการออกคำสั่งครับนะคนตาบอดส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะก็จะมีความกังวลว่าเอ๊ะคนตาบอดใช้ยังไงกับไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่หน้าจอมันเรียบๆถ้าสอนพื้นฐานนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการเรียนเนี่ยนะเขาก็จะมีความค่อยๆเข้าใจนะแล้วก็ถ้าเขาได้ใช้บ่อยๆนะฮะเขาก็จะมีความชำนาญมากขึ้นเรื่อยๆนะ
3: ผ่องพันนั่งกดหน้าจอมือถืออยู่ที่โต๊ะกับผู้เข้าร่วมอบรม
12: อายุพวกเราไม่ใช่อุปสรรคสายตาก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะเข้ามาเล่นโทรศัพท์เข้ามาเล่นโซเชียลมีเดียอะไรกับเขาได้มีอบรมที่ไหนก็ควรจะพยายามเข้ามาอบรมดีกว่า
3: บิ๊กนั่งฟังเสียงอ่านหน้าจออยู่ริมหน้าต่าง
5: ผมบอกเลยว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยแทบจะเป็นตาผมเลยถ้าเมื่อไหร่สมาร์ทโฟนหายไปจากมือหรืออินเทอร์เน็ตถูกตัดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนคนตาบอด2ครั้งตาบอดซ้ำซ้อนเนาะคือบิ๊กใช้สมาร์ทโฟนตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่ยังไม่ลุกจากเตียงจนถึงเข้านอนที่จริงบิ๊กมองว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันคือเครื่องมือในการลดช่องว่างระหว่างคนตาบอดกับคนไม่ตาบอด
3: พีทใช้ไม้เท้าเดินนำในอาคารเขาเดินคุยมากับหญิงตาดีรวบผม
6: ผมอยากเห็นคนตาบอดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเหมือนคนปกติไม่มีการแบ่งแยกว่านี่เอ้ยนี่คนตาบอดนะคุณควรจะไปทำอาชีพนี้นะครับอาชีพนี้มันทำไม่ได้อยากเห็นสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่เลือกปฏิบัติการรับสมัครงานเนี่ยจากที่เราเห็นเนาะเมื่อคนตาบอดส่ง CV หรือว่าส่งเรซูเม่ไปเข้าบริษัทเนี่ยทาง HR โทรมาสัมภาษณ์ปุ๊บรู้ว่าเป็นคนตาบอดทำไงฮะวางสายเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าบริบทคนตาบอดเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างล่ะเข้าใจว่าคนตาบอดเป็นไงฮะเอามานั่งเฉยๆจริงๆคนตาบอดมีศักยภาพเยอะแยะเต็มไปหมดอยากใ ประเทศเราเนี่ยเปิดกว้างลองเปิดใจรับคนตาบอดทำงานดูให้คนตาบอดเนี่ยเขาได้ทำงานร่วมกับคนปกติอันนี้มันคือความภาคภูมิใจของคนตาบอดเนาะเขามีงานทำเขามีกินมีใช
3: ้เอกมลนายกสมาคมคนตาบอดพูด
13: ตัวเลขของคนพิการในปัจจุบันนะครับเอาเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็อยู่ประมาณสัก2,100,000 คนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยเป็นคนตาบอดอยู่ประมาณสัก 184,000 คนนะครับอันนี้ยังไม่นับที่ยังสำรวจไปไม่ถึงดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ทุกภาคส่วนในสังคมนะครับจะมีการออกแบบสิ่งใดก็ตามนะครับก็อยากให้คำนึงถึงการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มนะครับอย่างเช่นเวลาที่จะออกแบบอาคารออกแบบถนนหนทางนะครับหรือแม้แต่การออกแบบเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆหรืออุปกรณ์ต่างๆถ้าคำนึงถึงการใช้งานของคนทุกกลุ่มก็จะทำให้เราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
14: ผมคิดว่าก็อยากจะให้เชิญชวนทุกคนครับว่าเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คงจะไม่ได้คิดแค่กลุ่มลูกค้าหลักของเราแต่ว่ายังมีกลุ่มอื่นๆที่เขาก็อยากจะเข้ามาใช้บริการนะครับของเราอยู่นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าถ้ามีอะไรนะครับก็อยากจะให้นึกถึงส่วนของผู้พิการทางสายตาด้วยนะครับในการที่จะพัฒนาหรือวางแผนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ครอบคลุมและตอบโจทย์ให้คนทุกกลุ่ม
3: พีทที่โต๊ะทำงานนั่งกดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ถัดมามีเพื่อนร่วมงานคนตาดีนั่งทำงานอยู
13: ่ในเรื่องของการเข้าถึงนะครับก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างเว็บหรือแอปนะครับร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพเนี่ยจริงๆทางสมาคมเองก็มีทีมงานนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ตาบอดเลยนะครับสามารถที่จะไปทำงานร่วมกับผู้ที่พัฒนาเว็บหรือแอปนะครับจะไปร่วมกันออกแบบด้วยกันตั้งแต่ต้นนะครับหรือจะไปเป็นเทสเตอร์ไปทดลองใช้นะครับหลังจากที่ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันสามารถที่จะใช้ร่วมกับเสียงอ่านจอภาพได้หรือไม่นะครับเราก็ยินดีที่จะประสานงานแล้วก็ส่งทางทีมโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปร่วมพัฒนาร่วมกับทุกท่านครับ
11: อยากจะฝากนะฮะผู้ที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะก็คือว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้นะครับเป็นถ้าพัฒนาขึ้นมาก็ให้คิดถึงการเข้าใช้งานการเข้าถึงของคนตาบอดด้วยมันจะทำให้โลกหรือว่าสังคมเนี่ยมีความเท่าเทียมกันคนพิการก็จะไม่มีนะเพราะว่าทุกอย่างเราสามารถเข้าเทียมกันได
3: ้บิ๊กนั่งกดโทรศัพท์มือถือขึ้นตัวหนังสือออกแบบเทคโนโลยีอย่างเข้าใจเพื่อการเข้าถึงของทุกคนอย่างเท่าเทียมขึ้นโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โลโก้สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
0: เสียงจากคนตาบอดไทยหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะเสียงจากคนตาบอดไทยที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกากับผมเอกพงศ์นพสกุลพร้อมทีมงานวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวกรณีกล่าวหาธนาคารพัฒนาลาวเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพร้อมเดินหน้าขยายผลคดีหลอกลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท
6: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวการชำระเงินออนไลน์หรือ Payment Gateway ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นผู้เสียหายโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดพื้นที่อำเภอตากใบเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นาย
7: พันเอกเอกวริศชอบทูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเข้าปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมายคดียาเสพติดในพื้นที่บ้านบึงฉลามตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติหน้าที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต2นายคือจ่าสิบตำรวจอัมรานฮะและดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วได้รับบาดเจ็บ4นายประกอบด้วยสิบตำรวจโทไตรทศกุลสันทวสิริดาบตำรวจวันนุชิตแซ่ค้อร้อยตำรวจโทกิติพงศ์สีขำและดาบตำรวจพันกิจศรีนกิจจาทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าคุมเข้มสถานบันเทิงและสถานประกอบการบูรณาการทุกภาคส่วนดูแลความสงบเรียบร้อยพร้อมเตรียมฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุอัคคีภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชน
8: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำโดยนายณัฐวงศ์เกตแทนป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองหลังจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการเปิดเพลงเสียงดังในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงเสียงรบกวนจากลูกค้าบริเวณลานจอดรถสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนโดยรอบโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงและเวลาเปิดให้บริการเพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปควบคู่กับการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานียังเตรียมบูรณาการจัดการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงอัคคีภัยในสถานบันเทิงในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นเป็นต้นไปเพื่อยกระดับความพร้อมในการรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการสถานบันเทิงในพื้นที่ราริชัยดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
9: ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ระบบสาธารณสุขไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติครั้งที่10ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีดิจิทัลเสริมพลังระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทยก้าวสู่มาตรฐานสากลพบกับกิจกรรมไฮไลท์เจาะลึกนวัตกรรมระบบแพทย์ฉุกเฉินอัจฉริยะด้วย AI ฐานฝึกอบรมปฏิบัติการมากถึง20ฐานพบกัน 5-7 สิงหาคม2569ณอาคารจัดงาน The Platinum Hall กระบี่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ทุกท่านมาร่วมเปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและความประทับใจกระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักพร้อมต้อนรับสู่มาตรฐานสากล
10: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์

0: องรอบรั้วกระบี
1: ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะในช่วงเวลา 16:10 นจนถึงเวลา 17:00 นกับข่าวสารที่เรานำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ท่านผู้ว่าราชการ

่อนการเข้าสู่วาระการประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและรับฟังการอ่านพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่10กรกฎาคม2536โดยนายวิพุฒวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่เพื่อเตือนใจในการปฏิบัติงานราชการโดยมีความว่างานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดเป็นผู้กระทำถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมที่จะทำงานเช่นไม่ศรัทธาในงานไม่สนใจผูกพันกับงานผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่องไม่คงที่ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธาเข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงานพร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถงานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่นและบรรลุผลตามที่มุ่งหมายจากนั้นที่ประชุมได้รับชมรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการของผู้บริหารจังหวัดในรอบเดือนรวมถึงภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ซึ่งผลิตและเผยแพร่โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่นะคะได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่แล้วก็ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระบี่ขณะเดียวกันค่ะได้มีการรับรองรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดครั้งที่ผ่านมาที่เข้าสู่วาระการประชุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อวันศุกร์ที่24กรกฎาคมและวันเสาร์ที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีข้อเน้นย้ำสำคัญในคราวประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยอาทิเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะการพัฒนาจังหวัดการส่งเสริมรายได้การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่การปราบทุจริตและการจัดระเบียบสถานประกอบการที่ไม่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเพื่อตอกย้ำภารกิจบำบัดทุกบำรุงสุขยึดประชาชนเป็นที่ตั้งนั่นเองค่ะพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับฟังรายงานในวาระเสนอเพื่อทราบทั้งเรื่องของการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานประจำปี2569การให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลที่จะทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งพ.ศ. 2553ข้อราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่รายงานสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกระบี่รายงานวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในช่วงเดือนสิงหาคมรายงานผลปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่ประจำเดือนกรกฎาคมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมิถุนายนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่สถานการณ์โรคเฝ้าระวังในพื้นที่โครงการผลิตเชื้อเพลิงมีเทนเหลวนะคะเพื่อขับเคลื่อนกระบี่โกลกรีนการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลแนวทางการรับคำร้องอุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีถือครองกรรมสิทธิ์รถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมถึงโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นและในช่วงท้ายค่ะที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดกระบี่ซึ่งนำเสนอโดยสำนักงานคลังจังหวัดกระบี่เพื่อให้การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะต่อมานะคะจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการนำร่องโรงงานผลิตไบโอมีเทนเหลวแห่งแรกในไทยนะคะเดินหน้าพลังงานสะอาดหนุนกระบี่โกลกรีนเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นะคะนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ออกมาเปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่ได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดบริษัทไบโอฟิวชั่นสว่างจำกัดได้ดำเนินโครงการผลิตเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรก

0: ของประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่มีกำลังการผลิตเชื้อเพลิงมีเทนเหลว10ตันต่อวันและคาร์บอนไดออกไซด์เหลว20ตันต่อวันสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะมีการนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากระบบบำบัดของเสียของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มบริษัทปพาณิชย์รุ่งเรืองจำกัดมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงไบโอมีเทนเหลวหรือว่า LBM นะคะซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถทดแทนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG โดยปัจจุบันมีการจำหน่ายให้แก่โรงงานอบไม้ยางพาราโรงงานผลิตถุงมือยางนะคะและนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้ประมาณ90ล้านบาทต่อปีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวด้วยนะคะว่าปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าประมาณ60%และยังต้องพึ่งพาการนำก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศการพัฒนาโครงการผลิตไบโอมีเทนเหลวจากก๊าซชีวภาพในประเทศนั้นจึงเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานลดการนำเข้าเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าให้กับของเสียจากอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันนอกจากนี้โครงการยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายกระบี่โกลกรีนของจังหวัดกระบี่มุ่งสู่การเป็นกระบี่อิเล็กทริกซิตี้นะคะหรือว่าเมืองไฟฟ้าพลังงานสีเขียวเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เป็นต้นแบบการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศไทยอันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำและนายอำเภอแหวนเพชรค่ะก่อนวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นะคะหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนจังหวัดกระบี่ครั้งที่7/2569นายอังคุณศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569และนายอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่นายสมโชคหนูเชื้อปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรที่ทำการปกครองอำเภอเหนือคลองนะคะส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่นายกฤษภูมิสำลีนายอำเภออ่าวลึกหลังจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้มีการมอบเกียรติบัตรขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน15รางวัลให้แก่เครือข่ายและก็ผู้นำระดับจังหวัดก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรมการจังหวัดนะคะสำหรับเกียรติบัตรกิจกรรมการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนประจำปี2569นี้กิจกรรมที่1 นะคะเป็นกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569จำนวน1รางวัลได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองแรดหมู่ที่5ตำบลแหลมสับอำเภออ่าวลึกค่ะส่วนการคัดเลือกการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี563จำนวน13รางวัลนะคะในประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศได้แก่ตำบลหนองทะเลนะคะอำเภอเมืองกระบี่ส่วนรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ตำบลสารด่านอำเภอเกาะลันตาค่ะในประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศได้แก่บ้านไร่ใหญ่หมู่ที่1ตำบลเหนือคลองอำเภอเหนือคลองนะคะรางวัลรองชนะเลิศได้แก่บ้านบางใหญ่หมู่ที่8ตำบลคีรีวงอำเภอปลายพญาประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหรือว่าผู้นำอช.ชายดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศได้แก่นายจักรราชนะคะเพชรแชกผู้นำอช.ตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่นายนายพศนะคะชัยชิต ผู้นำอช.ตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่นายสมเกียรติแก้วประกอบผู้นำอช.ตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนผู้นำอช.หญิงดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศได้แก่นางสาวฟาระง่าฝาผู้นำอช.ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่นะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่นางสาวสุภัตราสารวารีผู้นำอช.ตำบลตลิ่งชันอำเภอเหนือคลองรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่นางสาวอุษาทำผุยผู้นำอช.ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกค่ะส่วนประเภทกลุ่มองค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดรางวัลชนะเลิศได้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านใสในหมู่ที่1ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองใหญ่หมู่ที่6ตำบลคลองยาอำเภออ่าวลึกรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหินเพลิงหมู่ที่7ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมนะคะส่วนการคัดเลือกผลความสำเร็จผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากแผนพัฒนาตำบลในพื้นที่ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569จำนวน1รางวัลได้แก่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังได้ชื่นชมเยาวชนคนดีมีคุณธรรมและได้มอบโล่โครงการประกวดบรรยายธรรมแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลจำนวน4รางวัลด้วยกันนะคะซึ่งเป็นรางวัลโครงการประกวดบรรยายธรรมประจำปีพ.ศ. 2569แก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัลแต่ละระดับดังนี้ค่ะช่วงชั้นที่1นะคะระดับประถมศึกษาตอนต้นคือระหว่างประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3ได้แก่เด็กหญิงปุญชรัตน์กลับส่งโรงเรียนบ้านควนม่วงนะคะช่วงชั้นที่2ระดับประถมศึกษาตอนปลายระหว่างชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6ได้แก่เด็กชายจิรภาสเอกจรุนลาบนะคะโรงเรียนเทศบาลคลองท่อมใต้ค่ะช่วงชั้นที่3ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นคือมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ได้แก่เด็กหญิงธัญวีณตะกั่วทุ่งโรงเรียนวัดเขาต่อค่ะและช่วงชั้นปีที่4นะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคือมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ได้แก่นางสาวกัญญาโมรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่ค่ะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะยังได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่นักเรียนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากกิจกรรมประเภทเยาวชนต้นแบบพร้อมคณะกรรมการตัดสินนะคะสำหรับรางวัลยอดเยี่ยมกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบมี4รางวัลด้วยกันค่ะรางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาได้แก่โรงเรียนบ้านลำทับนะคะรางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่โรงเรียนธิดาแม่พระกระบี่ค่ะรางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวช.นะคะได้แก่โรงเรียนศิลปุญคุณวิทย์นะคะรางวัลยอดเยี่ยมระดับอุดมศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงได้แก่วิทยาลัยเทคนิคกระบี่จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดเยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของจังหวัดกระบี่จำนวน6รายด้วยกันค่ะมีดังนี้นะคะนายสิริชัยรักษายศผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขวนม่วงนางนวรัตน์ปีชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพ1 2 3ค่ะนางสาวประพัฒน์สอนเอ่งชวนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่นะคะนายนิสิตเพ็งยี่สนนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ดร.กรดาบุญวิชัยนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่และนายพานุพงศ์รณรงค์นักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ค่ะ ค่ะช่วงนี้นะคะเรามีข่าวเรื่องของการรวมพลังจิตอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมียอดผู้บริจาค กว่า200รายนะคะร่วมกันเติมเต็มคลังโลหิตเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยค่ะที่ห้องนพรัตนาราโรงแรมกระบี่มริธามรีสอร์ทจังหวัดกระบี่นางสรินทิพย์ศิลาเทวากูนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมการและก็สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนะคะได้ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาทำความดีบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 74 พรรษา 28 กรกฎาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งภายในพิธีนะคะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ได้ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตโดยมีข้าราชการบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างพร้อมเพรียงด้วยสำนึกแห่งการเสียสละและการเป็นผู้ให้ผลการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีผู้บริจาคโลหิตรวม201รายและมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะจำนวน15รายสะท้อนพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมเติมเต็มคลังโลหิตของประเทศเพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุฉุกเฉินที่มีความต้องการใช้โลหิตอย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็สอดคล้องกับการส่งเสริมการทำความดีด้วยจิตอาสาและการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันตามแนวพระราชดำริรวมทั้งสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทยในการจัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอสำหรับการรักษาพยาบาลทั่วประเทศทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ขอขอบคุณผู้ที่ได้ร่วมกันบริจาคโลหิตทุกท่านที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อโอกาสและลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยพร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำเนื่องจากโลหิตไม่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้นะคะและการบริจาคโลหิตเพียงหนึ่งครั้งสามารถที่จะช่วยผู้ป่วยได้หลายชีวิตทีเดียวค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่นะคะแนะให้ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่ากำหนดนะคะให้รีบยื่นอุทธรณ์พร้อมกับเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนายนเรศจันเทพนะคะขนส่งจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยว่าทางกรมขนส่งทางบกได้รับข้อสั่งการจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้เร่งช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งพบว่าส่วนใหญ่จะมีสาเหตุมาจากการที่เคยมีกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตัวเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานนะคะนำชื่อไปในการใช้ซื้อรถนั่นเองโดยกรมการขนส่งทางบกนะคะได้ดำเนินการตรวจสอบการมีกรรมสิทธิ์รถและจัดส่งผลการตรวจสอบให้แก่กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขโครงการประชาชนจะต้องนำหนังสือรับรองจากกรมการขนส่งทางบกไปยื่นทบทวนหรืออุทธรณ์ตามช่องทางที่กระทรวงการคลังได้กำหนดเอาไว้มี4ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ทางช่องผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันนะคะนั่นก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามค่ะ
1: โอ้โหโซเชียลเพิ่งลงว่าเปิดขายหุ้นทองคำความเสี่ยงต่ำรับปันผลสูงสมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมน่าสนใจมากไปกันเถอะ
2: หยุดนะระวังข่าวปลอมจะเสพสื่อโซเชียลก็ให้ระวังหน่อยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ประโยชน์โทษก็มี
1: เออจริงสิอยากรวยจนลืมไปเลยประโยชน์ก็คือแหล่งข้อมูลรวดเร็วทันใจแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนหลอกจนหมดตัวสุดท้ายแล้วเรานั่นเองก็จะต้องพิจารณาดี ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
3: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
4: อายุ80แล้วค่ะ
3: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเปลือกครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
4: คือเราช่วยมาแล้วนั้นแต่ถึงป่อนี่ยัง80แล้วทั้งคันมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี่ความดีกับความชั่วที่ผ่านตัว
1: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์รอบวันทันเหตุการณ
0: ์ก็เป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจกันไม่น้อยเลยทีเดียวนั่นก็เป็นข่าวที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีการเคาะลงมานะคะว่ามีการปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ภาครัฐก็ต้องเร่งอำนวยความสะดวกลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,510,000 คนนะคะจากผู้ลงทะเบียนเข้าระบบคัดกรองทั้งหมด 18,820,000 ล้านรายซึ่งผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็มีจำนวนถึง 9,314,253 รายได้มีเสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนที่ไม่ผ่านการคัดกรองนะคะว่ามีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเช่นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างอยู่ในทะเบียนหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงจากปัญหาความเดือดร้อนและข้อจำกัดของเกณฑ์การคัดกรองซึ่งทางครม.นะคะก็ได้ข้อออกมาแล้วดังนี้ค่ะ 1. นะคะเห็นควรขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้มีบัตรในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมและให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปในระหว่างช่วงการทบทวนสิทธิ์ของโครงการในปี2569นะคะและก็2ค่ะเห็นควรขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์เป็นไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ซึ่งเดิมจะหมดเวลานะคะในวันที่31กรกฎาคม2569โดยผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งและขยายเวลาในการติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่20กันยายน2569ซึ่งเดิมตั้งเอาไว้แค่วันที่16สิงหาคมนะคะตอนนี้ขยายไปเป็นวันที่20กันยายนค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะก็อย่าเป็นการนิ่งนอนใจนะคะก็รีบๆไปติดต่อดำเนินการกันซะก่อนค่ะประเดี๋ยวจะลืมหรือว่าหมดเวลาลงแล้วก็3ค่ะมีการกำหนดแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบของเกณฑ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นกรณีเกณฑ์กรรมสิทธิ์ในการถือครองรถให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ถือครองรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำและกรณีผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินนะคะ2ค่ะในกรณีที่เกณฑ์สถานะนักเรียนหรือนักศึกษาก็ให้ปรับปรุงข้อมูลของการศึกษานอกระบบและไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับนะคะส่วนกรณีเกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้ปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองนะคะได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศ นำโดยนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์ประสานงาน One Stop Service หรือ OSS ระดับอำเภอและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจลงพื้นที่เชิงรุกถึงบ้านนะคะเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะก็เป็นการอำนวยความสะดวกในส่วนของภาครัฐนะคะที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของเกณฑ์การปรับปรุงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้มีการขยายเวลาแล้วก็มีการทบทวนสิทธิ์ซึ่งภาครัฐก็จะเร่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกันต่อไปค่ะต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่ทางกระทรวงการคลังค่ะได้มีการเปิดขายพันธบัตรออม Plus 31กรกฎาคมนี้นะคะโดยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มต้น100บาทมีดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีค่ะนายเอกนิติทันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้กับพี่น้องประชาชนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ1บาท80สตางค์ต่อปีนะคะสำหรับรุ่นอายุ3ปีและร้อยละ2บาท80สตางค์ต่อปีในรุ่นอายุ10ปีค่ะส่วนผู้ที่ลงทุนจะได้รับประโยชน์ plus มากกว่าการออมรูปแบบเดิมก็คือจะมีการจำหน่ายทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึงผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจมีกลไกตลาดมารองรับนะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นในปีงบประมาณพ.ศ. 2569กำหนดจำหน่ายพันธบัตรออม plus จำนวน2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทได้แก่การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus สำหรับประชาชนที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผ่าน wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะวงเงินจำหน่าย 2,000 ล้านบาทตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569สามารถซื้อขั้นต่ำ100บาทขั้นสูงไม่เกิน3ล้านบาทโดยวิธีการ First Come First Serve นะคะมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนค่ะส่วน2นะคะจะเป็นการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ผ่าน Bond Connect Platform สำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมได้ทั้งหมด24รายนะคะแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5สิงหาคม2569โดยเริ่มจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคม2569ด้วยวิธีทยอยจัดซื้อให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบละ 1,000 บาทเพื่อให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงเนื่องจากวงเงินจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์ม Wallet สบม.และแพลตฟอร์ม Bond Connect Platform แยกออกจากกันผู้ลงทุนสามารถที่จะลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือเลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้นะคะสำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ในครั้งถัดไปก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัวรวมทั้งร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศไทยค่ะส่วนรายละเอียดนะคะนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้บอกว่ากระทรวงการคลังได้เตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่เข้าถึงง่ายให้แก่พี่น้องประชาชนโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ร้อยละ1บาท80สตางค์ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ3ปีนะคะและร้อยละ2บาท80สตางค์ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ10ปีและผู้ที่ลงทุนจะได้รับประโยชน์พลัสมากกว่าการออมในรูปแบบเดิมนั่นก็คือพลัสทุกเดือนคือมีจำหน่ายทุกเดือนนะคะเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง พระที่สองค่ะเป็นผลตอบแทนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่จูงใจพระต่อมานะคะตลาดรองซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสและพลัสต่อมาค่ะช่องทางจำหน่ายนะคะด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งวอลเล็ตสบม.นะคะก็คือสะสมบอนมั่นคั่งส่วนอีกช่องทางนะคะก็เป็นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และทางแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะคะซึ่งประชาชนสามารถเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทโดยผ่านทาง Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือเลือกจองซื้อผ่านธนาคารบริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาทเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเงินออมและสะดวกของตนเองพันธบัตรออม Plus ไม่ได้เป็นเพียงแต่ทางเลือกในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศนะคะเงินออมของพี่น้องประชาชนจะเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุนที่รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาเศรษฐกิจและประเทศขณะที่ประชาชนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจึงเป็นความร่วมมือที่ประชาชนและภาครัฐช่วยกันสร้างความมั่นคงให้ทั้งครัวเรือนและประเทศนั่นเองค่ะในปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะกระทรวงการคลังจะจัดจำหน่ายพันธบัตรออม Plus จำนวน2ครั้งครั้งละ 4,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นการจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.วงเงิน 2,000 ล้านบาทและจำหน่ายผ่าน Bond Connect Platform จำนวน 2,000 ล้านบาทนะคะโดยการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ผ่านทาง Wallet สบม.บนแพลตฟอร์มเป๋าตังช่องทาง Wallet สบม.นะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากโดยคุณสามารถที่จะซื้อได้ตั้งแต่100บาทมีวงเงินจำหน่ายทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาทผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อนะคะจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปส่วนผู้ที่มีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์นะคะจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนซื้อพันธบัตรหน้าสาขาธนาคารกรุงไทยคือจะเปิดจำหน่ายให้ตั้งแต่ผู้ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะแต่ผู้ที่อยู่ในอายุระหว่าง15ปีไปจนถึง20ปีก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนนั่นเองค่ะสำหรับวงเงินซื้อขั้นต่ำต่อรายนะคะได้ตั้งแต่100บาทไปจนถึง50ล้านบาทวงเงินซื้อขั้นสูงต่อครั้งนะคะไม่เกิน3ล้านบาทซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ100บาทและไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อเงื่อนไขจากการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ใช้วิธี first come first serve นะคะหรือมาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนจนกว่าวงเงินจำหน่ายจะครบเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569เวลา 8:30 นไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569ค่ะเวลา 15:00 นนะคะผ่านทางช่องทางการจำหน่าย Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังแบ่งเป็นรุ่นอายุ3ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ1บาท80สตางค์ต่อปีวันครบกำหนดไถ่ถอนนะคะก็จะเป็นวันที่31กรกฎาคม2572ค่ะส่วนรุ่นอายุ10ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่จะอยู่ที่ร้อยละ2บาท80สตางค์ต่อปีวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนจะอยู่วันที่31กรกฎาคม2579โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนนะคะในวันที่31ของเดือนมกราคม31ของเดือนกรกฎาคมแล้วก็วันที่31ตุลาคมและในวันที่30เดือนเมษายนของทุกปีค่ะจนกว่าพันธบัตรจะครบระยะเวลาไถ่ถอนซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่31ตุลาคม2569ผู้ที่สนใจนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนล่วงหน้ารวมถึงเตรียมเงินใน Wallet สบม.ให้พร้อมก่อนวันจำหน่ายโดยสามารถเติมเงินผ่านทางโมบายแบงกิ้งผูกธนาคารผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยนะคะหรือเติมเงิน ที่ Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขาค่ะส่วนการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ผ่าน Bond Connect Platform ผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยและมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ภายใต้ผู้จัดจำหน่ายที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยมีวงเงินจำหน่ายทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ1.80 บาทต่อปีและรุ่นอายุ10ปีนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ2.80 บาทต่อปีสามารถจองซื้อพันธบัตรออม Plus ผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมทั้ง24รายและผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งได้ตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5สิงหาคม2569ในระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 15:00 น.นะคะโดยเริ่มจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทนั่นคือ1หน่วยในวงเงินไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูงหน่วยละ 1,000 บาทนะคะซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 1,000 บาทและไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อซึ่งจะจัดสรรพันธบัตรในวันที่6สิงหาคม2569โดยวิธีจัดสรรแบบ Small Lot First หรือทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกรายเป็นรอบละ 1,000 บาทดังนั้นการจองซื้อก่อนหรือหลังภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผลต่อสิทธิ์ในการจัดสรรเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรอย่างทั่วถึงมากขึ้นส่วนในกรณีที่วงเงินในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอสำหรับผู้จองซื้อทุกรายนะคะระบบจะสุ่มจัดสรรจนเต็มวงเงินจำหน่ายผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรในวันที่6สิงหาคม2569และจะได้รับเงินคืนในวันเดียวกันหากไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อผู้จัดจำหน่ายนะคะที่เป็นธนาคารจำนวน6แห่งก็ประกอบไปด้วยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและธนาคารออมสินค่ะส่วนผู้จำหน่ายที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จำนวน18แห่งนะคะประกอบไปด้วยบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xspring จำกัดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Goldback จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ TTB Wellจำกัดมหาชนนะคะบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์แลนด์แอนด์เฮาส์จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดนะคะบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Enovel X จำกัดบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ CGS International ประเทศไทยจำกัดและบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kehien ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะทั้งนี้วงเงินจำหน่ายผ่าน Wallet SBM และ Bond Connect Platform จะแยกออกจากกันผู้ลงทุนสามารถที่จะลงทุนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือที่จะเลือกลงทุนผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้ตามความเหมาะสมพันธบัตรออม Plus เป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสารนะคะจึงไม่มีการออกใบพันธบัตรหรือสมุดพันธบัตรผู้ที่ลงทุนสามารถตรวจสอบรายการลงทุนและธุรกรรมผ่านทางช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายกำหนดแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งและแอปพลิเคชันวิเศษการพัฒนาช่องทางดังกล่าวนะคะจะมีเป้าหมายทำให้พันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นลดข้อจำกัดของการออมรูปแบบเดิมและเชื่อมการลงทุนของประชาชนเข้าสู่ระบบการลงทุนดิจิตอลที่สะดวกโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้สำหรับการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ครั้งถัดไปนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายน2569เป็นต้นไปโดยกระทรวงการคลังจะประกาศอัตราดอกเบี้ยและวงเงินจำหน่ายในช่วงกลางเดือนสิงหาคม2569นี้ นายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวว่าทางกระทรวงการคลังต้องการให้พันธบัตรรัฐบาลเป็นทางเลือกการออมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่องไม่จำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ลงทุนรายใหญ่โดยการเปิดจำหน่ายเป็นประจำจะช่วยให้ประชาชนสามารถทยอยวางแผนการออมตามกำลังของตนเองได้พร้อมย้ำว่าทุกบาทที่ประชาชนนำมาลงทุนไม่เพียงช่วยสร้างผลตอบแทนและความมั่นคงทางการเงินให้แก่ครอบครัวแต่ยังเป็นพลังที่ประชาชนและรัฐบาลร่วมกันนำไปสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอนาคตที่ดีขึ้นของประเทศพันธบัตรออมพลัสนี้นะคะจึงเป็นทั้งการออมเพื่ออนาคตของตนเองและเป็นการร่วมลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศนั่นเองค่ะค่ะคุณฟังค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์นะคะเราก็คงต้องขอลาจากคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสุดสัปดาห์ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 16:10 น.ไปจนถึงเวลา 17:00 น.ค่ะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ
6: เราเชื่อว่าคนไทยยังรักกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆมันทำให้อะไรเปลี่ยนไปก็ตามแต่เรายังอยากเห็นรอยยิ้มของวันนั้นอีกครั้ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันที
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะที่เป็นการทิ้งงานพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์บนเส้นทางอำเภอปายมุ่งหน้าจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้รถยนต์เสียหายเกือบทั้งคันเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ
6: บนเส้นทางอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนมุ่งหน้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รถยนต์คันหนึ่งเกิดเพลิงไหม้ขนาดกำลังวิ่งอยู่บนท้องถนนหลังผู้ขับขี่สังเกตเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากห้องเครื่องจึงรีบนำรถจอดข้างทางก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกลามอย่างรวดเร็วโชคดีผู้อยู่ภายในรถสามารถออกมาได้ทันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยเร่งเข้าควบคุมเพลิงใช้เวลาไม่นานก็สามารถดับไฟได้สำเร็จแต่รถยนต์ได้รับความเสียหายเกือบทั้งคันส่งผลให้การจราจรบนเส้นทางปายเชียงใหม่ชะลอตัวเป็นช่วงสั้นๆก่อนกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติคุณากรปรัฐจริยาวงศ์สวท.แม่ฮ่องสอน รายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมเปิดตลาดสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นการใช้จ่ายในชุมชนเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษ4สิงหาคมนี้
7: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดตามโครงการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนภูมิภาคปีงบประมาณ2569เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนพร้อมกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากกิจกรรมดังกล่าวภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันอังคารที่4สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณโรงเรียนวัดสมัยสุวรรณหมู่ที่1ตำบล2แพรกอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและส่งเสริมการหมุนเวียนของเม็ดเงินในชุมชนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงรวมเลือกซื้อสินค้าได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวราดิชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตาสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.เรื่อยไปจนถึง 18:00 น.ครับผมเอกพงศ์นพสกุลรับหน้าที่ดำเนินรายการครับท่านผู้ฟังครับร้อยเรื่องมาเล่าในวันนี้ยังคงนำเสนอหนังสือชุดกฎแห่งกรรมเหมือนเดิมนะครับและผู้ที่จะนำเสนอนั่นก็คือคุณชัยศิลป์คนคล่องครับท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องอดีตชาติบ้างไหมครับจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรวันนี้ร้อยเรื่องมาเล่าขอนำกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนอดีตชาติมาฝากกันและอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ถูกบันทึกไว้จริงนะครับท่านผู้ฟังคงจะรู้จักวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีเป็นอย่างดีนะครับวัดป่าอัมพวันที่สิงห์บุรีอำเภอพรหมบุรีนั่นเองวันนี้มีเรื่องจริงที่บันทึกไว้โดยท่านเจ้าอาวาสในยุคปี2500ต้นๆ มาฝากกับท่านผู้ฟังกันครับชื่อตอนว่าอดีตชาติไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
2: กฎแห่งกรรมตอนอดีตชาติ

ที่สมาคมแห่งหนึ่งหลังจากประชุมกันตามธรรมดาทุกวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเวลาหันมาถกกันถึงเรื่องกฎของความจริงเรื่องกรรมในยุคปัจจุบันมีผู้สนใจและเชื่อกันมากแต่หลายท่านยังข้องใจในเรื่องกรรมอดีตชาติหรือกรรมเก่าชาติก่อนติดตามสนองในชาตินี้เพราะบางท่านในชาติปัจจุบันก็ประพฤติตัวดีไม่น่าจะรับเคราะห์กรรมหนักเลยจึงมีข้อสงสัยว่าจะพูดอย่างกำปั้นทุบดินเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นหาสาเหตุไม่ได้ก็มักจะเชื่อว่ากรรมในอดีตชาติจริงแต่อีกฝ่ายยังสงสัยเชื่อไม่สนิทนักบางท่านก็ไม่เชื่อเลยจึงมีการถกกันขึ้นในหมู่ผู้ที่ได้เคยอ่านหนังสือในชุดกฎแห่งกรรมเมื่อเพื่อนที่เป็นฝ่ายเชื่อเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงทั้งเป็นเลขานุการของสมาคมนั้นมาเล่าให้ฟังแล้วผู้เขียนก็บอกกับเพื่อนว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนย่อมจะมีความเห็นแตกต่างกันการที่ถกกันเพื่อหาความจริงและเหตุผลในเรื่องนี้ก็เป็นนิมิตที่ดีเพราะเป็นเรื่องที่จะนำไปพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งในอนาคตวันหนึ่งข้างหน้าก็คงจะคลี่คลายข้อสงสัยให้ชัดแจ้งอย่างขาวกับดำเมื่อนั้นคงจะปัดข้อสงสัยต่างๆหมดไปเองแต่ก็เหมือนอภินิหารเผอิญต่อมาผู้เขียนก็ได้รับจดหมายพร้อมทั้งบันทึกข้อความเกี่ยวแก่กรรมในอดีตชาติซึ่งมีหลักฐานเหตุการณ์พอจะเชื่อได้ไม่มีข้อสงสัยหากท่านได้อ่านและพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนก็คงจะคลี่คลายความสงสัยลงได้บ้างเพราะเรื่องได้เกิดขึ้นแล้วและได้ผ่านไปไม่นานวันยังมีผู้รู้เห็นเป็นพยานมีหลักฐานอีกมากนับว่าเป็นเหตุบังเอิญหรืออภินิหารผู้เขียนได้รับเรื่องนี้มาได้ทันเวลาหลังจากได้ทราบว่ามีคนส่วนมากที่ถกกันถึงเรื่องกรรมในอดีตชาติมีจริงหรือไม่

ในบันทึกที่ท่านเจ้าของเรื่องส่งมาได้เล่าว่าข้าพเจ้าหมายถึงผู้บันทึกมีเพื่อนทหารผู้นิยมการล่าสัตว์ว่าเป็นกีฬาที่ทำให้สนุกสนานเพลิดเพลินตื่นเต้นผจญภัยตามอารมณ์ชอบเป็นชีวิตจิตใจข้าพเจ้าอยากจะห้ามปรามชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษในเรื่องกรรมแต่คิดว่าน้ำหนักคำพูดคำเตือนและเหตุผลยังไม่พอยังเบาเพื่อนก็คงไม่เชื่อแน่จึงหาโอกาสให้เพื่อนได้พบพระอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงเพื่อจะได้อบรมสั่งสอนให้เกิดเห็นผิดชอบเชื่อบุญบาปมีศีลธรรมมีความประพฤติปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลต่อไปสมกับเป็นผู้ถือพุทธศาสนาเป็นหลักปฏิบัติหากมนุษย์เราไม่เข้าข้างตัวได้พิจารณาถึงผลตามหลักธรรมชาติแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่าคงจะรู้ว่าสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาในโลกนับแต่มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่สูงสุดตลอดจนสัตว์เลื้อยคลานต่างมีสัญชาตญาณประจำอยู่ด้วยกันทุกรูปทุกนามสิ่งนั้นคือความกลัวเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงอยู่ในบ้านเพียงเราหยิบไม้ขึ้นมาทำท่าจะตีเท่านั้นจะเป็นแมวหรือหมาซึ่งมีความไวต่อความรู้สึกก็จะทำให้มันตกใจวิ่งเพ่นหนีตามสัญชาตญาณแห่งความกลัวยิ่งสัตว์ป่ามีความตื่นกลัวอยู่แล้วเพราะมันเคยพบแต่มนุษย์คอยล่าทำลายมันผิดกับพระภิกษุบางรูปท่านได้แผ่เมตตาทำให้มันจึงทำให้มันเข้าหาพระเพราะสัญชาตญาณรู้ว่าไม่มีภัยอันตรายใดๆเมื่ออยู่ใกล้พระนี่ก็เห็นได้ว่าสัตว์ทุกชนิดย่อมมีความหวาดกลัวภัยเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วแต่มันก็สามารถรู้ได้ว่าใครมีความเมตตาธรรมแก่มันหากเรานักล่าสัตว์จะพิจารณาดูก็จะเคยเห็นแก่ตารู้แก่ใจว่าขณะที่บุกเข้ายิงสัตว์ป่าเสียงปืนทำให้มัน

ได้รับความลำบากทุกทรมานจนกว่าจะหายหรือตายไปหากเราอยากเป็นนักล่าสัตว์ป่าก็ควรจะพิจารณาดูตัวเองก่อนแล้วตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราทำเช่นนี้ผิดหรือถูกเราสร้างบุญหรือก่อบาปเมื่อคิดยังไม่ตกก็ย้อนไปคิดเอาความรู้สึกทางจิตใจของเราไปสวมวิญญาณของสัตว์ที่เราตามล่านั้นสมมติว่าสัตว์นั้นกลับเป็นคนตามล่าเราหาความสนุกสนานตามอารมณ์เหมือนเราหยิกเนื้อคนอื่นข้างเดียวเขาเจ็บเราไม่เจ็บลองให้เขาหยิกเนื้อเราดูบ้างแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรอย่าลืมว่าเราก็ถือศาสนาพุทธแต่เราอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมหรือเปล่าเราได้ปฏิบัติอะไรผิดศีลธรรมข้อใดบ้างอย่าปล่อยอารมณ์สร้างกรรมไม่มีขอบเขตอย่าหลงไหลสร้างบาปว่าเป็นกีฬาของมนุษย์ให้ความเป็นธรรมอย่ารังแกเบียดเบียนสัตว์มันก็อาศัยอยู่ในป่าที่มีขอบเขตคนเห็นแก่ตัวได้บุกทำลายมันจนจะสูญพันธุ์อยู่แล้วถ้าเราได้เอาหลักศีลธรรมมาคิดพิจารณาดูให้ถี่ถ้วนแล้วเราก็จะเกิดความสมเพชเวทนาสงสารคงยิงมันไม่ลงปล่อยให้มีชีวิตอยู่ตามป่าตามดงตามธรรมชาติอย่าไปรบกวนเบียดเบียนให้มันอยู่ด้วยความสงบในป่าต่อไปเราก็สบายใจเมื่อมีอายุก็ไม่ต้องกลัวว่ากรรมจะตามสนองเพราะไม่ได้สร้างกรรมไว้แต่วัยหนุ่มได้บันทึกไว้ว่าคืนนั้นเป็นต้นเดือนวันที่2เมษายนพุทธศักราช2512ข้าพเจ้าพร้อมด้วยนายทหารอดีตเป็นนักนิยมไพรชอบล่าสัตว์ถือว่าเป็นกีฬาของลูกผู้ชายอีกท่านหนึ่งเป็นนายทหารแม่นปืนได้รับเหรียญทองและเหรียญเงินเท่าที่รู้ไม่ต่ำกว่า6อันเราต่างก็ถกกันถึงเรื่องของการล่าสัตว์หรือคนฆ่าสัตว์ว่าเป็นการสร้างบาปสร้างกรรมหรือไม่ตกลงคืนนั้นเราจึงพากันขึ้นรถพร้อมทั้งคนขับออกจากที่พักคืนนั้นเป็นคืนแรมหนึ่งค่ำดวงจันทร์ยังไม่รู้เว้าแหว่งกำลังทอแสงสว่างเต็มดวงเพราะเป็นเดือน5ของไทยแม้อากาศจะอบอ้าวบ้างในตอนกลางวันแต่เวลากลางคืนก็เย็นพอสบายเมื่อเดือนหงายแจ่มกระจ่างสว่างทั่วท้องฟ้าพื้นแผ่นดินมีภูเขาและดงไม้เป็นทิวทัศน์ใต้แสงเดือนเต็มดวงย่อมเป็นอาหารทางตาและทางจิตใจสำหรับผู้มีความรู้สึกเป็นปกติสำหรับนักล่าสัตว์ก็ยิ่งนึกไกลออกไปถึงกลางดงกลางป่านึกถึงพวกสัตว์หรืออย่างน้อยก็นึกถึงพวกกระต่ายป่าออกมาเล่นแสงจันทร์จะได้ซ้อมมืออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานตามอารมณ์แล้วแต่ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลส่วนพวกที่เป็นโสดเวลาเช่นนี้ก็มักจะฝันถึงความรักอันแสนหวานกับคนรักภายใต้แสงเดือนอันมีแต่ความสดชื่นเวลาและสิ่งแวดล้อมทั้งภูเขาลำนาวไม้ภายใต้แสงสว่างย่อมจะฝันถึงความสุขด้วยกันไม่ว่าหญิงชายทุกรุ่นทุกวัยผู้สูงอายุก็มักจะคิดถึงความหลังที่สดชื่นครั้งหนึ่งในชีวิตใต้แสงเดือน

การที่ข้าพเจ้าพร้อมทั้งคนขับและเพื่อนๆมุ่งหน้าออกจากที่พักเมืองลพบุรีมิได้มุ่งหมายเข้าไปในกลางดงกลางป่าเพื่อล่ากระต่ายที่ออกมาเล่นแสงเดือนทำให้เกิดอารมณ์สดชื่นเราขับรถออกจากค่ายที่พักมุ่งหน้าไปทางสิงห์บุรีทันที

มุ่งหวังจะพาเพื่อนทั้งสองตรงไปนมัสการท่านพระครูภาวนาวิสิทธิ์เจ้าอาวาสสำนักวิปัสสนาวัดอัมพวันอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีคืนนั้นนับว่าพวกเราโชคดีเพราะได้พบท่านพระครูอยู่ตามลำพังปกติธรรมดาแล้วน้อยนักจะได้มีโอกาสเช่นนี้เพราะท่านมีแขกมาหาเสมอเป็นประจำหาเวลาว่างยากเมื่อเราพากันเข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ได้มีโอกาสสนทนาที่ชั้นล่างกุฏิของหอประชุมพระประสิทธิ์ได้บริการน้ำร้อนน้ำชาตามเคยทุกครั้งที่ข้าพเจ้ามาถึงพวกเราได้สนทนากับท่านตามควรแล้วก็เริ่มถามเรื่องผลของกรรมท่านพระครูก็ได้กรุณาอธิบายและยกตัวอย่างมีเหตุผลและตัวอย่างที่มีมาแล้วทำให้บางคนนึกถึงเมื่อครั้งวัยรุ่นขนองมือดูภูมิใจเมื่อได้ลองฝีมือทางยิงปืนอ่อนทางศีลธรรมแก่ในทางสร้างบาปสร้างกรรมในเวลานั้นเราไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปบุญคุณโทษดูเหมือนจะไม่เคยคิดถึงเรื่องศีลธรรมเมื่อเพื่อนชักชวนไปไหนก็ไปตามอารมณ์เห็นว่าสนุกดีความเวทนาสงสารไม่เคยคิดอยู่ในความรู้สึกแม้เจ้าสัตว์เคราะห์ร้ายเมื่อถูกลูกปืนยังไม่ตายลงทันทีมันยังตะเกียกตะกายวิ่งหัวซุกหัวซุนวิ่งหนีจนสุดกำลังเพื่อเอาชีวิตรอดเนื้อตัวสั่นเทาด้วยความกลัวเรากลับเห็นเป็นของสนุกสนานจิตใจชื่นบานมาถึงปัจจุบันเมื่อได้ฟังหลักธรรมพูดถึงกรรมของท่านพระครูแล้วก็ทำให้คิดถึงเวลานั้นแล้วเศร้าสลดใจเราไม่นึกว่าจะเป็นคนเหี้ยมโหดดุร้ายเบียดเบียนสัตว์ถึงเพียงนี้เพราะเราลืมตัวเมื่อเพื่อนนักแม่นปืนได้ถามท่านพระครูว่าการฆ่าสัตว์เป็นกีฬาที่มนุษย์นิยมใครชอบล่านั้นจะมีบาปหรือไม่เพราะบางลัทธิเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์ให้ตายเพื่อ นำมาปรุงอาหารนั้นเขาถือว่าได้อนุเคราะห์ช่วยให้สัตว์ได้เกิดเป็นคนท่านพระครูท่านก็ตอบว่าทางพระพุทธศาสนานั้นผิดศีลข้อแรกเพราะพวกสัตว์อยู่ในป่าหากินตามสภาพของเขาเราก็ควรจะอยู่ส่วนเราแต่นี่เรากลับแบกปืนเข้าป่าไปเที่ยวรุกรานรังควานเขาเบียดเบียนฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วเราก็คิดปลอบตัวเองเรารู้ได้อย่างไรว่าสัตว์ที่เราฆ่าจะต้องเกิดมาเป็นคนเข้าใจไปคนเดียวเพราะสัตว์มันพูดไม่ได้มนุษย์พูดได้จึงพูดข้างเดียวตามใจชอบเช่นเมื่อหลายบริเวณรอบๆวัดเกิดน้ำท่วมในป่าละเมาะพวกกระต่ายป่าต่างก็แตกตื่นหนีน้ำหาที่พึ่งเพื่อให้ชีวิตรอดตายที่สุดพวกกระต่ายเหล่านั้นก็หนีน้ำมาพึ่งอาศัยในวัดเพราะเป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงแม้จะรู้ว่าอยู่ใกล้มนุษย์ใจโหดย่อมเป็นภัยอันตรายแต่ก็ต้องเสี่ยงเพราะดีกว่าจมน้ำตายถ้ามนุษย์เราได้ใช้ความคิดกันสักหน่อยก็จะเห็นใจสัตว์มีความสงสารเวทนาและแผ่เมตตาทำให้สัตว์เหล่านั้นเพราะที่อยู่อาศัยก็ไม่มีต้องตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดมาพึ่งวัดกระต่ายบางตัวก็หลบหนีเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในโบสถ์อัตมาพิจารณาดูแล้วก็สงสารคิดว่าสัตว์ก็กลัวตายเหมือนมนุษย์หนีร้อนมาพึ่งเย็นจึงได้บอกประกาศให้ญาติโยมแถวใกล้ๆวัดนั้นว่าขออย่าได้ทำอันตรายกระต่ายเลยเพราะเท่าที่เขาเสี่ยงภัยเข้ามาอยู่ใกล้คนนี้ก็กลัวมากอยู่แล้วตามปกติกระต่ายก็ตื่นกลัวมนุษย์อยู่แล้วอย่าได้ไปทำลายเขาเลยเรามาช่วยกันป้องกันให้พวกเขารอดพ้นภัยอันตรายจากน้ำท่วมก็เป็นกุศลที่เราช่วยชีวิตสัตว์ให้พ้นทุกข์เพราะเขาไม่มีทางหนีไปไหนอีกแล้วต่อมาชาวบ้านอยู่ข้างวัดคนหนึ่งไม่สนใจใยดีกับคำขอร้องได้ถือโอกาสแอบไปล่าเอาไปกินเป็นอาหารอาตมาก็รู้สึกเศร้าใจเพราะคิดว่าใครที่ทำกระต่ายพวกนี้หนีร้อนมาพึ่งเย็นนั้นต้องรับกรรมหนักกว่าธรรมดามากผิดกับพวกที่ไปเที่ยวบุกยิงในป่าเพราะพวกกระต่ายยังมีทางหลบหนีได้แต่บัดนี้ไม่มีทางหลบหนีไปไหนได้เพราะจนตรอกและในเวลาต่อมาคนที่กินกระต่ายที่อาศัยวัดหนีภัยน้ำท่วมอยู่ได้ไม่นานก็มีอาการป่วยผิดปกติแล้วก็ตายลงอย่างทรมาน
พราะผลกรรมสนองนี่ก็เห็นจะเป็นเพราะสร้างกรรมหนักไม่เชื่อฟังอาตมาสิ่งที่หนีไม่พ้นก็คือต้องได้ใช้หนี้กรรม

านผู้เป็นนักล่าได้ฟังก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะได้ยิงสัตว์มามากไม่เคยสนใจคิดถึงเรื่องบุญบาปมาก่อนหาความสนุกสนานตามอารมณ์ของคนวัยหนุ่มจึงถามท่านพระครูว่าท่านอาจารย์ครับขอรับว่าผมเคยยิงสัตว์ป่ามาก่อนแต่ไม่เคยคิดถึงกรรมเวรที่จะติดตามสนองปัจจุบันรู้สึกว่าการที่ทำไปเพราะความคะนองของตนเมื่ออยู่ในวัยขาดศีลธรรมเมื่อมารู้สึกผิดชอบเช่นนี้แล้วมีทางใดบ้างที่จะลบล้างบาปที่เราได้ทำมาแล้วเมื่อครั้งอดีตท่านพระครูได้ฟังแล้วก็บอกว่าบุญกับบาปลบล้างกันไม่ได้บุญก็อยู่ส่วนบุญเปรียบเหมือนน้ำกับน้ำมันเท่าที่เรารู้สึกตัวว่าทำบาปสร้างกรรมชั่วเมื่อคิดได้รู้บุญบาปแล้วก็เป็นนิมิตที่ดีต่อไปก็จะกลับใจสร้างแต่กรรมดีเป็นผู้ที่ควรยกย่องนับถือดีกว่าบุคคลบางคนที่เห็นผิดเป็นชอบเมื่อรู้สึกตัวว่าทำผิดแต่ก็ไม่ละเว้นการทำบาปทำกรรมมาแล้วก็ทำมันต่อไปแทนที่จะสำนึกตัวได้กลับตัวกลับใจสร้างกุศลสร้างกรรมดีทดแทนที่หลงผิดมาก่อนถ้ากลับชั่วเป็นดีได้พระท่านยกย่องสรรเสริญหากเราสร้างกรรมดีสร้างบุญกุศลให้มากแม้บุญกุศลจะไม่สามารถลบล้างกรรมได้ก็ดีหากกรรมชั่วกรรมบาปมีน้อยก็ยังติดตามไม่ทันเพราะกุศลบารมีมากกว่าเมื่อเราสร้างบุญกุศลเป็นบารมีมากขึ้นเราก็แผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรสร้างบุญกุศลครั้งใดก็อุทิศทุกครั้งไปหากกรรมชั่วเรามีน้อยไม่มากก็จะจางไปเพราะส่วนกุศลที่เราอุทิศได้ชดใช้หนี้กรรมไปในตัวแล้วแต่เมื่อเราสร้างกรรมดีมากขึ้นกรรมชั่วถึงไม่จางก็ค่อยห่างออกไปยังตามไม่ทันหากหยุดสร้างบุญกุศลและหันมาสร้างกรรมชั่วสร้างบาปต่อไปกรรมชั่วก็จะเข้าใกล้ชิดติดตามมาทันสนองเร็วขึ้นหากยิ่งเป็นกรรมหนักแล้วก็ยากที่จะหลบหลีกพ้นไปได้แม้จะได้พยายามสร้างกรรมดีเพียงใดแต่กรรมบาปนั้นหนักเกินกว่ากรรมดีที่กำลังปฏิบัติในชาตินี้ก็ต้องได้รับกรรมหนักชาติก่อนที่ตามมาสนองไปก่อนกว่าจะหมดเวรส่วนกรรมดีก็คงจะสนองภายหลังหรือชาติหน้าเมื่อใช้หนี้อกุศลกรรมหมดแล้วเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2504ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับเคราะห์กรรมในเวลานั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมงานทำบุญช่วยเหลือกิจการของวัดกับอาตมามาหลายปีและได้สนใจศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานกับอาตมาบุคคลผู้นี้มีนามว่าชลอเกิดสุวรรณเพราะในอดีตเคยรับราชการเป็นทหารเสนารักษ์เป็นคนใจดีมีเมตตาเผื่อแผ่ช่วยชาวบ้านเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้รังเกียจเป็นที่รักใคร่ชาวบ้านพากันเรียกว่าหมอชลอท่านผู้นี้เดิมอยู่บ้านศาลาลอยจังหวัดอยุธยาต่อมาได้แต่งงานอยู่กินกับนางสาวทองใบซึ่งมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ในหมู่บ้านข้างวัดหมอชลอได้มาวัดศึกษานั่งสมาธิบริกรรมเป็นประจำจนสามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเข้าขั้นใช้ได้วันหนึ่งหมอชลอได้เล่าให้อัตมาฟังว่าเมื่อขณะที่หมอชลอนั่งทำสมาธิก็เกิดนิมิตปรากฏเป็นภาพในอดีตชาติให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิ่งผ่านไปไม่นานนักภาพนั้นแสดงให้เห็นชีวิตชาติก่อนเมื่อครั้งหมอชลอมีอายุ16ถึง17ขวบและมีพี่ชายอยู่ผู้หนึ่งส่วนบิดามารดาเป็นชาวรามันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีอาชีพขายโอ่งโดยนำโอ่งบรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชายได้มาชักชวนให้หมอชลอเข้าพวกไปปล้นในหมู่บ้านม่องไร่ใกล้น้ำตกเอราวัณเขตกาญจนบุรีชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปทางชั่วก็เห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาดสติยับยั้งจึงตกลงร่วมไปปล้นกับเขาถึงเวลานัดก็ไปกับพี่ชายพร้อมด้วยอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยว
ก็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัวเมื่อชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้ามาในบ้านก็นึกรู้ว่าเป็นพวกปล้นไม่ทันจะต่อสู้พี่ชายหมอชะลอก็เอาปืนยิงชายเจ้าทรัพย์ฟุบล้มลงเพื่อนของพี่ชายทำหน้าที่ออกคำสั่งให้หมอชะลอฆ่าหญิงเมียเจ้าของบ้านซึ่งกำลังนอนอยู่บนกระดานไฟเพิ่งจะออกลูกใหม่ๆเพราะหญิงคนนั้นตกใจร้องเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอชะลอก็ได้ฆ่าผู้หญิงคนนั้นตายและโยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงไปในกองไฟทั้งเบาะเผาทั้งเป็นซึ่งหมอชะลอทำได้อย่างใจแข็งดุร้ายขาดความเมตตากล้าต่อการทำบาปไม่คิดสังเวชจิตใจเหี้ยมโหดไม่สะทกสะท้านตื่นเต้นคือการฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกกลับเห็นเป็นของธรรมดาได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าซึ่งเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจองอาจและทั้งอยากแสดงถึงความกล้าให้เห็นว่าเป็นคนเก่งตามนิสัยของคนหนุ่มที่ไม่รู้บุญบาปส่วนเพื่อนพี่ชายก็เก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าที่ค้นได้เสร็จสับก็จุดไฟเผาบ้านให้ไหม้หมดทั้งหลังแล้วต่างก็พากันรีบหลบหนีเพราะเกรงพวกชาวบ้านจะพากันมาช่วยเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาหมอชะลอกับพ่อแม่ก็ล่องเรือนำโอ่งบรรทุกไปขายตามที่เคยปฏิบัติมาแล้วหมอชะลอกำลังถ่อเรือขายโอ่งแล้วก็หน้ามืดตกน้ำลงไปถึงแก่ความตาย

นี่เป็นกรรมในอดีตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นมาให้เห็นในขณะนั่งกรรมฐานหมอชลอได้เล่าให้อาตมาฟังอย่างถี่ถ้วนอาตมาพิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอดีตกรรมนั้นมากและคงตามสนองในอนาคตแม้ในชาติปัจจุบันนี้จะปฏิบัติธรรมเพียงไรก็หนีกรรมในอดีตชาติไม่พ้นอาตมาก็ให้ลืมเรื่องที่นิมิตเสียอย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ลืมภาพที่ได้เห็นนั้นเสียแล้วทำใจให้ปกติเสร็จแล้วนั่งทำสมาธิปฏิบัติกรรมฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม้หมอชลอจะได้พยายามนั่งใหม่แต่ภาพนิมิตก็เกิดซ้ำๆกันหลายครั้งเมื่อหมอชลอเล่าและถามอาตมาก็ได้แต่ปลอบโยนให้พยายามลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีกแล้วพยายามทำบุญกรวดน้ำให้พวกเจ้ากรรมนายเวรข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2498เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอชลอแต่คงจะยังไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญนายเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและได้ชักชวนให้หมอชลอร่วมทุนไปค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีเวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าที่ขายส่งออกต่างประเทศมากผู้ค้าไม้ไผ่มีกำไรดีมีผู้ร่ำรวยไปตามๆกันเพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชลอมองเห็นทางที่จะรวยเหมือนผู้อื่นอยากเป็นเศรษฐีอย่างมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้าอย่างตื่นเต้นสนใจมากหมอชลอได้มาหาอาตมาเพื่อปรึกษาขอความเห็นในเรื่องจะไปค้าไม้ไผ่อยากจะอพยพครอบครัวไปอยู่เสียที่เมืองกาญจนบุรีเพื่อไม่เสียเวลาทำมาหากินอาตมาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ตำบลม่องไร่เมืองกาญจนบุรีอาตมาได้ยินก็เศร้าไม่สบายใจได้พิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชลอคงจะไม่สำเร็จเพราะจิตใจของหมอชลอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วเหมือนน้ำกำลังไหลเชี่ยวจัดไม่มีอะไรจะขัดขวางยับยั้งไว้ได้แม้จะเกรงใจอาตมาอยู่บ้างแต่ก็ยากที่จะสำเร็จได้เห็นจะเป็นอกุศลกรรมจึงเกิดโลภอาตมาจะเตือนถึงเรื่องอดีตชาติที่เห็นทางนิมิตก็ไม่ได้เพราะอาตมาสอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในนิมิตอย่าได้นึกถึงต่อไปขอให้เพียรสร้างบุญกุศลให้มากๆเท่านั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วจึงเพียงแต่แนะนำว่าการไปครั้งแรกยังไม่ควรจะนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ไม่เห็นความเป็นอยู่ทางโน้นจะเป็นอย่างไรควรจะไปคนเดียวก่อนเมื่อได้ไปเห็นและได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาที่หาทางไว้ก่อนเมื่ออพยพไปก็จะไม่เกิดยุ่งยากหากไปเห็นการค้าไม้ไผ่ไม่เกิดผลดีตามที่เข้าใจถ้าจะกลับมาอยู่อำเภอพรมอย่างเดิมก็จะได้ไม่ต้องลำบากหมอชลอก็ตกลงตามที่อาตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชลอก็ได้เดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีอาตมาก็อดที่จะเป็นห่วงหมอชลอไม่ได้คอยฟังข่าวอยู่เสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชลอออกจากบ้านที่อำเภอพรมเวลาผ่านไป1ปีหมอชลอก็กลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวและได้มาเยี่ยมที่วัดอาตมาได้ถามถึงกิจการค้าไม้ไผ่หมอชลอได้เล่าถึงการค้าไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์กำไรดีเพียงปีเดียวก็เห็นหน้าเห็นหลังได้จับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ปลูกกระต๊อบอยู่กับพี่ชายในพื้นที่จับจองบ้านม่องไร่ตำบลท่ากระดานแถวถิ่นน้ำตกเอราวัณกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์เขตกาญจนบุรีมาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะต้องนำไม้ไผ่ล่องแพไปตามลำน้ำแควไปขายส่งที่เมืองกาญจนบุรีทั้งปลูกบ้านไว้สำหรับครอบครัวแล้วกว้างขวางสบายอาตมารับฟังด้วยความสงบและพูดให้กำลังใจว่าหากไปหากินได้รับความเจริญก้าวหน้า
อาตมาก็ยินดีด้วยแต่ใจนั้นรู้สึกสังหรณ์ชอบกลก็ได้แต่เตือนให้ระวังเคราะห์กรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นเบาจะได้ชี้เหตุผลตามกฎแห่งกรรมให้ฟังแต่รู้สึกหมอชะลอเปลี่ยนแปลงไปมากได้พูดว่าเมื่อถึงคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ต้องตายทุกคนหนีไม่พ้นความตายแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้วอาตมารู้ว่าไม่สามารถยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้เห็นจะเป็นเพราะกรรมเวรนำไปเมื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชะลอจึงได้อำลาจากไปและได้อพยพครอบครัวพร้อมด้วยหลานสองคนคือนางอุไรและนางชเวงเชื้อสีแก้วซึ่งขอติดตามไปประกอบอาชีพที่เมืองกาญจนบุรีด้วยทั้งหมอชะลอกำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งมีล่วงหน้าในอนาคตอาตมาก็ได้แต่เตือนว่าอย่าทิ้งทางพระเท่านั้นเวลาได้ผ่านไปประมาณ4ปีก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาตมาสนใจครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติเมื่อเวลาทำสมาธินั่งวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงไปได้นอกจากปฏิบัติทางธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมคงเบาลงได้บ้างแต่ทราบว่าที่ไปอยู่เมืองกาญนั้นหมอชะลอไม่มีเวลานั่งกรรมฐานทำบุญสร้างกุศลมัวแต่คิดถึงการงานหาเงินอาตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอาตมาก็ได้รับข่าวเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นแก่ครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจมากข่าวนี้ทราบจากญาติภรรยาของหมอชะลอซึ่งไปมาหาสู่เล่าให้อาตมาฟังและกำหนักในอดีตชาติของหมอชะลอตามทันมาสนองแล้วเรื่องมีว่าวันนั้นหมอชะลอได้เดินทางมีธุระเข้าไปในเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยบุตรและภรรยาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าทางบ้านถูกปล้นส่วนพี่ชายก็ถูกพวกปล้นยิงสิ้นใจตายคาบันไดบ้านแล้วพวกปล้นก็กวาดทรัพย์สินเงินทองไปหมดเมื่อหมอชะลอพร้อมบุตรภรรยาทราบข่าวกลับมาถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจแทบสิ้นสติจะเป็นลมหมอชะลอรีบเดินทางไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ให้ทราบและให้มาชันสูตรศพพี่ชายตามกระบินเมืองแต่เจ้าหน้าที่มาล่าช้าปล่อยให้ศพขึ้นจนอืดแล้วต่อมามีชายลึกลับมาบอกหมอชะลอแกมขู่ให้รีบอพยพครอบครัวออกจากตำบล นี้ไปอยู่เสียให้ไกลโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นจะต้องตายตามพี่ชายหมอชะลอไม่ชอบให้คนมาขู่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาขู่ยิ่งเอาอำนาจมืดความชั่วเข้ามาข่มขู่แล้วแม้จะรู้ว่าสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสติเกิดความประมาทไม่ได้คิดหน้าคิดหลังยิ่งพี่ชายถูกข่มเหงถูกฆ่าตายสดๆร้อนๆเช่นนี้ก็ยิ่งเจ็บแค้นมุมานะหากจะมาข่มเหงฆ่าฟันกันซึ่งหน้าแล้วก็คิดว่าต้องมายิงกันพักหนึ่งจนกว่าจะรู้ว่าใครจะเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอชะลอไม่ยอมหนีไม่กลัวคำขู่ทั้งไม่ยอมไปจากถิ่นที่ได้ทำประโยชน์เป็นเงินทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทซ้อมยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาวและตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมห่างตัวขึ้นลำกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินฉวยได้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้เต็มที่อย่างลูกผู้ชายเมื่อเข้าที่คับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของท่านพระครูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสิ้นบุญไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องต่อไปด้วยหลังจากพี่ชายถูกยิงตายเมื่อผู้ร้ายเข้าปล้นผ่านไปเพียง15วันวันนั้นเป็นเวลากลางวันเสียงเรือหางยาวมาจอดที่ท่าน้ำแล้วตะโกนเรียกชื่อหมอชะลออยู่ที่ท่าน้ำฝ่ายนางทองใบภรรยาหมอชะลอได้ลงจากเรือนไปที่ท่าน้ำที่เรือหางยาวจอดอยู่เห็นคนในเรือประมาณ15คน
แต่งเครื่องแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจร้องตะโกนถามนางทองใบว่าหมอชลออยู่ไหมมีเรื่องจะขอพบด่วนให้ลงมาที่ท่าน้ำนางทองใบรีบขึ้นบนเรือนบอกหมอว่าเจ้าหน้าที่ขอพบด่วนหมอชลอนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายถูกปล้นฆ่าตายเกิดความประมาทเดินลงบันไดไปที่ท่าน้ำส่วนภรรยาก็ยืนมองอยู่บนตลิ่งชันสูงเพียงเห็นเขายืนพูดกันแต่ไม่ได้ยินว่าเขาพูดกันเรื่องอะไรเพราะอยู่ไกลครู่หนึ่งก็เห็นหมอชลอหันหลังก้าวเดินกลับขึ้นบ้านทันใดนั้นคนหนึ่งที่อยู่ในเรือใกล้หมอชลอก็ยกปืนขึ้นจ่อยิงท้ายทอยหมอชลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวังพอสิ้นเสียงปืนก็ล้มกลิ้งตกน้ำขาดใจตายทันทีภรรยาหมอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจสิ้นสติเป็นลมส่วนพวกคนร้ายที่ปลอมเป็นตำรวจนั้นหลังจากยิงหมอชลอตกน้ำแล้วเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เร่งเครื่องเรือหางยาวหลบหนีไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2504ส่วนนางทองใบภรรยาหมอพอฟื้นได้สติก็ร้องไห้โฮคล้ายคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองสามีสุดที่รักเมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไปก่อนแล้วไม่มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรภรรยาก็กอดศพผัวรักร่ำไห้สะอึกสะอื้นแทบจะขาดใจตายตามสามีครั้นจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำก็อุ้มไม่ไหวพวกคนงานก็ยังอยู่ในป่าเหลือแต่ลูกก็ยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้จำเป็นต้องหาเชือกมาผูกศพไว้กับเสาสะพานท่าน้ำเพราะเกรงว่าเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกลหรือจมห่างออกไปจากท่าน้ำจะลำบากรีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองรีบมาชันสูตรศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้สิ้นบุญไปแล้วทั้งต้องสูญเสียพี่ชายของสามีทั้งตัวก็เป็นผู้หญิงทำอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยิ่งคิดก็ยิ่งใจหายเพราะสามีต้องมาตายลงสดๆร้อนๆตัวก็มีแต่ความว้าเหวยังไม่เคยประสบกรรมหนักเช่นนี้มาก่อนในชีวิตจึงไม่สามารถจะอยู่ในดงป่าตามลำพังหลานๆต่อไปได้แพที่นางทองใบภรรยาหมอชลอล่องมาก็เช่นกันคนถ่อแพคงไม่ชำนาญจึงเกิดไปกระทบโขดหินใต้น้ำจนแพแตกพวกเด็กต้องลอยคออยู่ในน้ำแต่เคราะห์ดีที่ได้มีชาวบ้านช่วยกันไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะพาเข้าฝั่งได้เคราะห์กรรมไม่ได้หยุดยั้งได้ติดตามซ้ำเติมบุตรภรรยาหมอชลอกว่าจะกลับมาถึงภูมิลำเนาเดิมที่บ้านบางสำโรงอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีก็ได้รับความลำบากยากแค้นแสนสาหัสเลือดตาแทบกระเด็นเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเท่าที่เคยได้ยินมา

0: เมื่อมาถึงบ้านบางสำโรงแล้วพวกญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมแสดงความเสียใจในการตายของหมอชลอและความทุกข์ยากลำบากของนางทองใบและลูกๆในการเดินทางต้องเผชิญชีวิตแม่ๆลูกๆพวกพี่น้องได้พร้อมใจกันกำหนดวันจัดการทำบุญกระดูกเพื่ออุทิศให้หมอชลอกับพี่ชายเจ้าภาพได้มานิมนต์ให้อาตมาไปร่วมในงานนี้แต่บังเอิญรับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปในวันงานแต่อาตมาก็ได้ไปเทศก่อนงาน2วันเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงสามารถจะกลับมาสนองในชาตินี้ได้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีกหลังจากวันที่อาตมาไปเทศก่อนวันงานนั้นได้มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คุ้นเคยได้พากันไปเยี่ยมและซักถามถึงสาเหตุการตายของหมอชลอทำให้นางทองใบระลึกถึงสามีคู่ชีวิตต้องมาตายอย่างอเนจอนาถใจก็เริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นปริ่มว่าชีวิตจะจากร่างตามสามีไปผู้ที่ได้ยินได้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหมอชลอจนที่สุดก็ต้องตายอย่างน่าสงสารที่ประสบโชคร้ายเช่นนี้ต่างก็พลอยเศร้าโศกสลดใจไปด้วยและต่างก็เห็นใจนางทองใบที่รักสามีอย่างสุดซึ้งเล่าไปร้องไห้ไปท่ามกลางหมู่ญาติพี่น้องมิตรสหายผู้คุ้นเคยซึ่งบางคนก็ไม่สามารถจะกลั้นน้ำตาได้ก็พลอยร้องไห้ไปด้วยความเศร้าเสียใจหนักจนทำให้นางทองใบสลบแน่นิ่งไปหมู่ญาติต้องช่วยแก้ไขให้รู้ตัวขึ้นมาแต่นางทองใบก็ไม่ได้สางความเศร้าโศกยิ่งนึกยิ่งเสียใจร้องไห้รำพึงถึงความดีของหมอชลอผู้สามีไม่ได้หยุดไม่ได้ระงับความทุกข์ไว้เพราะขาดสติได้ปล่อยตามอารมณ์และในที่สุดก็เป็นลมสิ้นสติลงไปอีกเพราะเสียใจมากเกินไปแต่นิ่งไปท่ามกลางล้อมรอบด้วยญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างพากันตกตะลึงช่วยกันแก้ไขอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยอะไรได้เพราะนางทองใบได้สิ้นใจลงเพราะหัวใจวายเมื่อวันที่8ตุลาคมพุทธศักราช2504ต้องทิ้งให้หลานผจญชีวิตอยู่ในโลกต่อไป
1: ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: คตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงระวีสมนทาและคุณลลักษณ์จันเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณลลักษณ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณแสงระวีสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค
3: ่ะมาติดตามข่าวกันนะคะวันนี้เรามาก็ดูท้องฟ้าอาจจะโปร่งๆหน่อยนะแต่ว่ามันยังคงมีอยู่นะคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็เตือน37จังหวัดเลยทีเดียวนะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากแล้วก็รวมถึงทางใต้ก็น้ำทะเลสูงด้วยนะหมายถึงมีคลื่นสูงนะคะเรือเล็กก็อาจจะต้องงดที่จะออกจากฝั่งก่อนนะคะ37จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยภาคเหนือก็เรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดแล้วอะนะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์เลยทีเดียวนะภาคตะวันออกเชียงเหนือก็มีอยู่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอะไรพวกนี้นะภาคกลางก็เนี่ยที่โดนประจำนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตะวันออกนครนายกปราจีนจันทบุรีระตาดนะครับส่วนภาคใต้ก็ประจวบชุมพรสุราษฎร์ยะลานราธิวาสระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะเป็นเรียกว่าเกือบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยแล้วทีเดียวนะคะ
4: หลังคือจริงๆถ้าแบบคนโบราณคุณแม่ก็บอกว่ามันก็เป็นปกติของช่วงของเข้าพรรษาแต่อาจจะไม่ปกติก็คือว่ามันมาเยอะ
3: ใช่ก็คือมันก็อยู่ในช่วงหน้าฝนอยู่ด้วยเหมือนกันส่วนนึงก็เป็นอย่างนั้นด้วยแต่ว่าอย่างที่บอกคือมันก็จะมีลมมีฟ้ามีอะไรพวกนี้มา
4: ใช่ที่มันไม่ปกติคือว่าด้วยสภาพภูมิอากาศอะคุณแสงระวีเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไล่เรียงกันในกรุงเทพว่าที่ไหนมันเกิดเหตุอุทกภัยอะไรบ้างเนี่ยขอเชื่อมโยงไปที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO นิดหนึ่งที่มีนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศออกมาเตือนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญโอ้โหที่มันกำลังก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกคุณผู้ฟังแล้วก็มีแนวโน้มในเรื่องของการพัฒนาเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกมาเลยนะหนักอยู่นะนะคะซึ่งสถานการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันจะส่งผลให้โลกเนี่ยเผชิญกับอากาศสุดขั้วสุดขั้วแบบนี้ไปจนต่อเนื่องจนถึงปี2570เลยตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งล่าสุดข้อมูลของ WMO เนี่ยก็ระบุค่ะว่ามีความเป็นไปได้ราวๆสัก 90% ที่เอลนิโญเนี่ยจะดำรงอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหลังของปี69นี้ละค่ะแล้วก็จะพัฒนาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผลมันก็ส่งผลให้อุณหภูมิโลกเนี่ยสูงขึ้นเพิ่มความเสี่ยงต่อคลื่นความร้อนมากขึ้นมีทั้งภัยแล้งฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าในหลายภูมิภาคของโลกเลยนะคะแน่นอนค่ะเรื่องนี้เนี่ยนายอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการสหประชาชาติก็บอกว่าเอลนิโญเนี่ยมันกำลังเติมเชื้อไฟเขาใช้คำนี้นะเติมเชื้อไฟให้กับโลกที่มันกำลังร้อนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมเรียกร้องให้กับรัฐบาลทั่วโลกเลยเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้าประเทศไทยมีหรือยังเดี๋ยวไปดูด้วยนะเร่งเสริมระบบเตือนภัยล่วงหน้านะคะแล้วก็เตรียมการรับมือกับผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจด้วยซึ่งนักวิทยาเนี่ยออกมาเตือนว่าที่ไหนบ้างที่ควรต้องเตรียมตัวก็จะมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อินเดียออสเตรเลียแอฟริกาใต้แอฟริกาตอนใต้นะคะแล้วก็บางพื้นที่ในอเมริกาใต
3: ้
4: ที่มีความเสี่ยงเขาเรียกว่าด้านภัยแล้งอ่ะที่เราจะเห็นไฟป่าอะไรเงี้ยนะมากขึ้นนะคะแล้วก็บางส่วนของยุโรปสหรัฐอเมริกาก็อาจจะเผชิญเรื่องของฝนตกหนักแต่ในรายงานแม้ว่าจะไม่ได้ระบุรายประเทศที่มีประเทศไทยอยู่แต่ว่ารูปแบบของเอลนิโญที่มันมีแบบนี้คุณผู้ฟังมันจะส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนการจัดการน้ำแล้วมันก็จะไปกระทบกับเรื่องของผลผลิตเกษตรกรด้วย ราคาสินค้าโอ้โหมันเป็นห่วงโซ่ผลกระทบเนาะ
3: ม
4: ันก็จะกลายเป็นปัจจัยกดดันเรื่องของเงินเฟ้อต่อไปด้วยม
3: ัน
4: ไม่ใช่แค่ภูมิอากาศที่เราอยู่ไงคุณผู้ฟังมันกระทบห่วงโซ่อาหารของเราด้วยเหมือนกันระบบเศรษฐกิจระบบอาหารต่างๆ
3: ค่ะคือเรียกว่ามันกระทบไปหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเอลนิโญคือมันทั้งโลกอ
4: ่
3: ะนะตอนนี้คือมันทั้งโลกจริงๆคือเคยจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าหน่วยงานไหนของต่างประเทศน่าจะของอเมริกาเนี่ยคือเขาพยายามที่จะมาประชุมกันหลายๆประเทศนะเพื่อที่จะทำอะไรที่จะลดภาวะเรือนกระจกทำให้ลดปัญหาเอลนินโญหรือว่าลานินญานะที่เกิดน้ำท่วมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันต้องทำเพราะว่าอันนี้มันเป็นภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ในเมื่อเกิดจากฝีมือมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องแก้ไขตรงมนุษย์เนี่ยแหละนะเพราะนั้นมันก็คือไม่ทำในสิ่งที่มันจะทำให้เกิดผลกระทบกับธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผานู่นนี่นั่นอะไรประมาณอย่างนี
4: ้
3: นะก็ต้องว่ากันไปถึงได้บอกว่ามันก็กระทบไปหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ในส่วนของฝนฟ้ายังคงต้องระมัดระวังนะภาคกลางยังภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยแล้วก็รวมถึงภาคตะวันออกนั้นยังคง 60% ของพื้นที่อยู่นะคะส่วนภาคเหนือก็70นะจะเยอะหน่อยนะที่น้อยหน่อยก็มีแถวทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตะวันตกภาคใต้ตะวันออกนี่40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็60
4: ค่ะ
3: นะส่วนกรุงเทพก็60นะก็ยังเยอะอยู่นะคะระมัดระวังกัน
4: ใช่ค่ะซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาที่ทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3: คุ
4: ณธีรพัฒน์คัชมาศนะคะท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆนะคะที่มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมกันใหญ่เลยนะคะก็เพื่อที่จะป้องกันบรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะคะเรียก17จังหวัดภาคเหนือ วันนี้คุณผู้ฟังก็คือภาคเหนือนะประชุมก่อนเลยเตรียมรับมืออุทกภัยสั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักภายในเดือนสิงหานี้พร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งมีทั้งออนไลน์ทั้งออนไลน์ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดเต็มกำลังเลยวันนี้นะคะก็แน่นอนล่ะที่มันมีการคาดการณ์ว่าสิงหาเนี่ยฝนจะมากกว่าค่าปกตินะคะมันก็จะกระทบไปหมดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดที่เชียงรายที่เราคุยกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเป็นจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงก็เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งตอนนี้3อำเภอแล้วปัจจุบันคลี่คลายไปบ้างระดับน้ำก็คือตอนนี้คือต้องตั้งวอลลุ่มคู่ขนาน
3: อ
4: ่ะเฝ้าระวัง24ชั่วโมงเลยนะคะก็สามารถแบบป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจได้ล่ะบ้างนะคะเพชรบูรณ์ตมลงลมเก่าก็ได้รับผลกระทบใช่ไหม
3: ใช่เมื่อวานก็บอกไป
4: เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายออกจากพื้นที่ติดเตือนการแจ้งล่วงหน้าผ่านระบบเซลบอร์ดแคสด้วยให้กับพี่น้องประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเตรียมทั้งเรื่องของเครื่องจักรสาธารณภัยเรือท้องแบนเรือพลาสติกเครื่องสูบน้ำนะคะก็ทำงานกันอย่างเข้มข้นในตอนนี้นะคะที่เตรียมรับมือสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ
3: เนี่ยก็คือยังหลายพื้นที่อยู่นะที่ยังต้องเจอในเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็ต้องระมัดระวังที่มันเคยน้ำเยอะนะเชียงรายใช่ไหม
4: โอ้ดินคนถล่มด้วย
3: ตอนนี้สไลด์อะไรอย่างงี
4: ้ที่แม่สายเนี่ยฝนถล่มแล้วน้ำท่วมขังไปหลายจุด
3: ค่ะ
4: ตอนนี้เห็นบอกว่าระดมหน่วยงานที่มีแบบความเกี่ยวข้องต่างๆอย่างเช่นหน่วยงานของวช.นะคะดิฉันเห็นบอกว่าพยายามที่จะเอานวัตกรรมระบบเตือนภัยน้ำท่วมเชียงรายไปติดแล้วนะคะเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำในช่วงของน้ำท่วมนะคะอันนี้ก็ดีน
3: ะ
4: ถ้ามีนวัตกรรมอะไรไปใช้เตือนภัยในเขตเชียงรายได้ต่างๆสนับสนุนงานวิจัยด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อีกที่นึงนอกจากเชียงรายกลางๆบ้างดิฉันเห็นเมื่อสักครู่ที่สิงห์บุรีไหมที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะต้องมีการเตรียมเฝ้าระวังเริ่มปิดจุดเสี่ยงน้ำท่วมสิงห์บุรีแล้วเห็นวันนี้รัฐมนตรีพลดอนลงพื้นที่ตรวจเข้มรับมือเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องของแผนการบริหารการน้ำท่ว
3: ม
4: สร้างความมั่นคงในเรื่องของการจัดการน้ำทั้งในที่มันจะท่วมแล้วก็จัดการในระยะยาวด้วยนะ
3: ใช่ค่ะ
4: ป
3: ิ
4: ดจุดเสี่ยงก่อน
3: ใช่ค่ะก็ยังคงต้องระมัดระวังคือบางทีแบบมาดึกกำลังหลับอะไรอย่างเงี้ยเน
4: า
3: ะแบบ
4: น้ำป่าละน้ำป่าจริงๆอ่ะคือตอนนี้คือ
3: รวดเร็ว
4: เห็นเมื่อตอนสัก 3-4 ชั่วโมงที่แล้วอย่างเช่นที่ เพชรบูรณ์ใช่ไห
3: ม
4: เขาบอกว่าคันกั้นน้ำตรงแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันมีมวลน้ำไหลซึ่งน้ำแดงมากคุณฟังถ้าเราเห็นตามภาพข่าวนะ
3: ค่ะ
4: ท่วมบ้านกลางดึกเหมือน
3: แ
4: บบวีบอร์ดเห็นไห
3: มชอบจะมากลางดึก
4: จริงแปลว่า500หลังอ่ะไปกับน้ำเลยนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนนี้น้ำลดแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคงยังต้องเฝ้าระวังอยู่ถ้าหากว่ามันหลากลงลมสักไงซัดมันน้ำเนี่ยมันซัดเอาเขื่อนกั้นริมฝั่งน้ำป่าสักอ่ะคุณผู้ฟังพังทลายเลยมันก็เลยทะลักทั่วหมู่บ้านกลางดึกไป500หลังคาเรือนเห็นไหมนั
3: ่
4: นแหละเราก็เลยต้องเฝ้าระวังไว้ด้วยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยก็ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ญาติพื้นที่ส่วนไหนที่มันอยู่ที่สูงอ่ะชวนให้มาอยู่ก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่ากลุ่มเปราะบางอะไรต่างๆนะคะ
3: นี่แหละเดี๋ยวรอดูกันนะคะเอาดูอีกข่าวนึงที่ก็คงจะต้องติดตามความคืบหน้าก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ถูกฆ่าอ๋อแต่คือจริงๆนายกเมื่อวานก็ไปที่ชลบุรีแล้วบอกว่าไม่อยากให้ใช้คำว่านักท่องเที่ยวเลยนะคะคือจริงๆก็คือเป็นคนเป็นคนรัสเซียนะที่เสียชีวิตนะจากคนไทยนี่แหละนะไปทำร้ายเขาเนี่ยนะไปหมกแล้วก็สาวไปก็เจอไปฆ่าอีก3ศพยกครัวอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานที่ท่านนายกไปก็บอกว่าต้องขอความร่วมมือสื่อมวลชนเลยทีเดียวนะขออย่าใช้คำว่านักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ต้องการให้สังคมเนี่ยมองว่าเป็นคดีนักท่องเที่ยวถูกฆ่าเนื่องจากว่าผู้เสียชีวิตชาวรัสเซียเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า7ปีแล้วอ่ะนะไม่คงไม่ใช่นักท่องเที่ยวแล้วล่ะอยู่7ปีเกือบ10ปีแล้วเนี่ยนะคะคือเขาเดินทางเขาออกประเทศไทยเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวในประเทศไทยด้วยเพราะนั้นเนี่ยไม่เขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งจะเดินทางเข้ามานะคืออยู่มาแบบนานแล้วก็ยืนยันนายกยืนยันไปแล้วล่ะว่าประเทศไทยนั้นยังคงมีความปลอดภัยสำหรับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอยู่แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็ถือเป็นการกระทำของกลุ่มอาชญากรที่มีพฤติกรรมโหดเหี้ยมนะไม่ใช่ภาพรวมของสถานการณ์ความปลอดภัยของประเทศนะซึ่งตรงนี้ก็นายกก็บอกว่าอย่าไปใช้อะไรขนาดนั้นเลยนะคะ
4: วันนี้เห็นถึงขั้นที่ออกมาขอร้องสื่อด้วยใช่ไหมคะที่ในเรื่องของในส่วนของคุณสุภมาศนะคะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนี่แหละที่กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยก็ออกมาสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเองนะคะรับมือสารงานข้อมูลนี้นะคะเนื่องจากมีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็จะแน่นอนล่ะมันทำให้ทั้งสังคมไทยทั้งในและต่างประเทศติดตามอย่างใกล้ชิดมันก็จะกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศน
3: ะ
4: ก็เลยขอให้ใช้ดุลพินิจโดยการลงโทษโดยดุลพินิจของศาลเนี่ยคุณแสงระวีเพราะว่าตอนนี้มันเราพูดไม่ได้นะว่าหรือปฏิเสธไม่ได้ว่าในเรื่องของช่องทางการสื่อสารที่เราไม่สามารถควบคุมได้ในช่องของการออนไลน์การแสดงออกทางความคิดเห็นเนี่ยถ
3: ึ
4: งโดยเฉพาะในเรื่องของการบทลงโทษเนาะออกมาพูดถึงกันเยอะในเรื่องของการทบทวนในเรื่องของโดยเฉพาะคดีแบบประหารชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อไม่ให้เกิดกระทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะค
3: ะอันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะวันนี้ในส่วนของคุณพัชรินทร์ สามสิริพงษ์นะคะซึ่งคุณพัชรินทร์เองก็จริงๆก่อนนั้น

0: เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้นะคะแล้วก็นำไปเป็นเครื่องมือในการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมนะคือถ้าเกิดเราเข้าใจค่ะแล้วก็ เราสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์เนี่ยก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ค่ะจะมีประโยชน์อย่างมากนะแล้วก็จะทำให้สังคมนั้นปลอดภัยไม่ต้องเกิดที่จะเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานนะออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเลยนะท่านก็บอกไว้นะแล้วก็เห็นบอกว่ากฎหมายกว่าที่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะสำเร็จได้เนี่ยมันผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วแล้วต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จเนี่ยคือในเมื่อวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วเนี่ย ก็อยากให้ผู้ที่บังคับใช้กฎหมายนี่คือบังคับใช้อย่างจริงจังนะก็คือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับสังคมต่อไปด้วยนะคะนี่แหละ
1: ก็จริงซึ่งเรื่องนี้ในเรื่องของกฎหมายสิทธิมนุษยชนของไทยก็ถูกพูดถึงกันเยอะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: หรือไปของเก่าก็มีอะไรเงี้ยนะคะที่เคยถูกพูดถึงเนี่ยทางด้านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญาและก็อาชญาวิทยาอย
0: ่
1: างเช่นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รณกรบุญมีนะคะท่านก็บอกว่าออกมาโพสเฟซบุ๊กนะคะว่าเอ๊ะถ้าหากว่าพูดถึงในเชิงกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่ผูกพันกับประเทศไทยอยู่นั้นการประหารชีวิตไม่ได้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดนะแล้วก็ติดแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตอะไรเงี้ยก็น่าสนใจ
0: ใช่เพราะอีกท่านหนึ่งที่พูดอันนี้ก็น่าสนใจเพราะคนพยายามคือนักสิทธิมนุษยชนก็อาจจะแบบออกมานั่นไงว่าไม่ควรที่จะแบบเหมือนกับไปลงโทษไปฆ่าไปอะไรนะไปลงโทษประหารชีวิตอะไรอย่างนั้นแต่ว่าบางคนก็มันก็ขัดแย้งอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าต้องฆ่าเลยต้องประหารชีวิตเลยอะไรอย่างนี้ทางอดีตนายกสภาทนายความคุณวิเชียรชุบไทยสงฆ์ซึ่งเป็นอดีตนายกสภาทนายความเนี่ยได้พูดถึงกรณีอันนี้ค่ะฆาตกรรมสุดโหดเหี้ยมเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยมีการระบุบอกว่าจริงๆแม้ว่าจำเลยเขาจะรับสารภาพแล้วนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยไม่ลดโทษให้ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานนะคือมันอาจจะเห็นแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ทางคุณวิเชียรบอกว่าสังคมส่วนหนึ่งเนี่ยต้องการให้ศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแล้วก็ขอให้มีการประหารชีวิตอย่างจริงจังเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยแม้ว่านักโทษที่ศาลมีคำพิพากษาคดีถึงที่สุดให้ประหารชีวิตแต่ว่าการประหารชีวิตนักโทษคนสุดท้ายของประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่18มิถุนายน2561ผ่านมาแล้ว8ปีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับคดีนี้เองเนี่ยนะคะผู้ต้องหาเนี่ยเขาให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนแต่สำหรับในทางกฎหมายเนี่ยจำเลยอาจจะให้การปฏิเสธในชั้นศาลก็ได้นะคือทางท่านวิเชียรก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจำเลยให้การชั้นศาลว่าได้กระทำความผิดในขณะไม่สามารถรู้รับผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตัวเองได้เพราะมีจิตบกพร่องโรคจิตหรือว่าจิตฟั่นเฟือนผู้นั้นไม่ต้องรับโทษแต่ถ้าผู้กระทำความผิดยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือว่ายังสามารถบังคับตัวเองอยู่ได้ก็ต้องรับโทษตามความผิดนั้นเพียงแต่ว่าศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้อะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูตามรูปคดีนะคะก็อันนี้ก็ถือเป็นอีกข้อหนึ่งแต่ว่าไอ้มาตรการความปลอดภัยหรือในกรณีที่เป็นฆาตกรรมเป็นการฆาตกรรมต่อเนื่องเนี่ยคือถ้าเกิดบุคคลนั้นถูกพิพากษาจำคุกไม่ต่ำกว่า6เดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า2ครั้งเนี่ยแล้วก็ภายในระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่วันพ้นโทษเนี่ยแล้วปรากฏว่าไปกระทำความผิดซ้ำในการฆ่าผู้อื่นอีกเนี่ยอันนี้เนี่ยศาลเขาจะถือว่าผู้นั้นเนี่ยกระทำความผิดติดนิสัยแล้วก็จะพิพากษาให้กักกันมีกำหนดไม่น้อยกว่า3แต่ว่าไม่เกิน10ปีก็ได้นับแต่วันพ้นโทษซึ่งมันก็เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาที่กำหนดไว้คือมาตรา39แล้วก็มาตรา40ประกอบมาตรา41นั่นเองนะคะ
1: ซึ่งโหหลายคนก็ออกมาพูดกันเยอะจากอดีต
0: ใช่ค่ะ
1: ที่เกี่ยวเรื่องของอธิบดีกรมคุกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าก็ชวนคิดหลากหลายประเด็นว่าถ้าหากว่าจะทำจริงมันเหมือนต้องข้อดีของการประหารชีวิตเนี่ยมันคือจะประหยัดงบประมาณไม่ใช้ทรัพยากรแต่ว่ามันต้องทำตอนเหล็กกำลังร้อนอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อให้เห็นตัวอย่างอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะ
0: ก็ยังเป็นที่กังขาในสังคมอยู่นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อน

0: นั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
0: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: กลับมาติดตามกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามข่าวคราวดูการประชาสัมพันธ์ของทางรฟม.กันก่อนนะนะแนะนำเส้นทางเลี่ยงเส้นทางต่างๆ
5: ใช่เราจะได้สะดวกในการเดินทางแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันเปิดร้านหยุดยาวด้วยนะคะโหรถติดแน่นอนนี่ดิฉันลังเลอยู่จะเวิร์กฟอร์มโฮมดีไหมเหมือนกันนะคะแน่นอนค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะคะก็ได้ออกมาแจ้งให้แนะนำละการหลีกเลี่ยงเส้นทางแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะซึ่งก็บอกว่าตามที่รฟม.อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้
4: ม
5: ก็คือช่วงบางขุนนนท์ไปจนถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างนั้นเนี่ยก็จะกินพื้นที่ตรงถนนหลานหลวงเพชรบุรีราชเทวีประตูน้ำราชปรารภนะคะดังนั้นเพื่อการหลีกเลี่ยงพื้นที่ก่อสร้างดังกล่าวค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์เลี่ยงเส้นทางดังนี้เส้นที่1เลยคุณผู้ฟังใช้เส้นทางพิเศษศรีรัตน์ด่านยมราชถ้ากรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์นะคะต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนาะก็จะมาลงแยกนางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกนะคะเลี้ยวซ้ายแยกยมราชขึ้นทางด่วนศรีรัตน์ไปด่านยมราชแล้วก็ลงพระราม9เลี้ยวเข้าเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรอุทัยนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเพื่อเดินทางไปฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นที่2คือเส้นทางถนนศรีอยุธยาค่ะกรณีนี้เนี่ยก็คือผู้ที่ใช้เส้นทางที่มาจากถนนนครสวรรค์ต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกกรุงเทพแนะนําให้ใช้นางเลิ้งเลี้ยวขวาเข้าถนนพิษณุโลกเลี้ยวซ้ายแยกอุรุพงษ์เข้าพระราม6เลี้ยวขวาแยกศรีอยุธยาเข้าถนนศรีอยุธยาตรงเข้าถนนจตุรทิศนะคะแล้วก็พระราม9เลี้ยวขวาแยกพระราม9เข้าประดิษฐ์ปนุธรรมเพื่อเดินทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเช่นกันส่วนเส้นทางที่3ก็คือถนนราชดำเนินนอกกรณีที่ผู้ใช้เส้นทางที่มาจากราชดำเนินนอกนะคะต้องการเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเส้นทางก็คือลานพระบรมรูปทรงม้าค่
4: ะ
5: เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีอยุธยาเลี้ยวซ้ายแยกวัดเบญจมบพิตรเข้าถนนพระราม5เลี้ยวขวาแยกราชเทวีเข้าถนนราชวิถีนะคะผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่ถนนดินแดงและถนนพระราม9แล้วก็ไปเลี้ยวขวาตรงแยกพระราม9เข้าถนนประดิษฐ์มนุธรรมเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะ
4: ส่วนเส้นทางที่4ทางถนนบริพัตรนะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางเดินทางจากถนนบริพัตรต้องการที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะรฟม.ก็ได้แนะนำให้เลี้ยวซ้ายตรงห้างหุ้นส่วนจำกัดต้งยู่ฮวดนะคะ เข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกหมอมีเข้าถนนมิตรพันธ์ผ่านวงเวียน22กรกฎาคมเข้าถนนไมตรีจิตแล้วก็ไปยังถนนพระรามที่4แล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกกล้วยน้ำไทยเข้าซอยสุขุมวิท42แล้วก็ออกไปยังถนนเอกมัยเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตอนออกของกรุงเทพนะคะส่วนอีกเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางถนนบำรุงเมืองค่ะ ถนนพระรามที่1นะคะกรณีผู้ใช้เส้นทางต้องการที่จะเดินทางจากถนนบำรุงเมืองแล้วก็ต้องการที่จะไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยนะคะรฟม.แนะนำให้วิ่งตรงจากถนนบำรุงเมืองเข้าสู่ถนนพระรามที่1ตรงไปถนนเพลินจิตแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงแยกเพลินจิตเข้าถนนวิทยุแล้วก็วิ่งต่อไปยังถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะเดินทางไปยังฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเองรฟม.ก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าให้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะคะคือถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ก่อสร้างนะแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพื่อที่จะเบี่ยงการจราจรได้ที่0632176532นะคะแล้วก็รฟม.ก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือจากผู้ใช้เส้นทางทุกท่านด้วยนะคะ
5: ค่ะ
4: นี่แหละก็ยังคงต้องเลี่ยงกันอยู่นะ
5: เลี่ยงกันอยู่นะคะแล้วพรุ่งนี้เตรียมตัวเลยตื่นกันแต่เช้าแน่นอนนะคะ
4: เมื่อกี้ที่เดินทางมาคือรถติดอยู่นะ
5: รถเยอะรถเยอะ
4: คือคนเข้ามาแล้วไงออกต่างจังหวัดกัน
5: จริงต้องมาทางด่วนอย่างเดียวทางด่วนก็รถเยอะแล้วนะคะ
4: ใช่ค่ะ
5: จะขับรถไปไหนอย่างไรเหมือนกันเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะกลับถึงบ้านนะคุณฟังก็เตรียมไว้นะคะอ่ะเรามาดูข่าวๆกันต่างประเทศตอนนี้หลายคนน่าจะจับตาดูเกี่ยวเรื่องของสงครามที่มันไม่จบไม่สิ้นสักทีคนถือทองก็ติดดอยกันอยู่อย่างนั้นด้วย
4: คือจริงๆเรื่องของการสู้รบกันในตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบคืออยากจริงๆอยากให้มันสงบเพราะว่าเราเคยเห็นช่วงที่ในบ้านเราโหคือเข้าแถวเพื่อที่จะไปรอเติมน้ำมันตามปั๊
5: ม
4: รำปั๊มน้ำมันหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น
5: ต้องประหยัดพลังงานทุกวันนี้ออฟฟิศที่ฉันนี่ยังไม่ค่อยเปิดไฟอยู
4: ่ใช่แล้วก็จริงๆคือมันจริงๆมันก็อาจจะดีที่เราจะได้ประหยัดแต่ว่าอย่างที่บอกคือเหตุการณ์เนี่ยบางทีเราไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยจริงๆนะคุณผู้ฟังเมื่อ2วันก่อนเนี่ยทัพยังบอกว่าแบบก็จะถล่มแล้วนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะถล่มแล้วให้ราบคาบนี่นั่นอยู่ดีอ้าวยุติก่อนอะไรประมาณอย่างนี
5: ้ก็บอกว่าเพื่ออนาคตของโลก
4: ใช่คือทัพเนี่ยคือบอกว่าพันธมิตรอาหรับเนี่ยก็มีการดีลกันเพื่อที่จะยุติศึกที่จะไปสู้รบกับทางอิหร่านเนี่ยนะคะโดยมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกานั้นไปโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวานนี้นะคะโดยมีการระบุบอกว่าชาติพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางได้บรรลุข้อตกลงเพื่อที่จะยุติสงครามกับอิหร่านแล้วนะแล้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าจะชะลอคำสั่งโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่านไว้ก่
5: อ
4: นนะหลังจากความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็ยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนแล้วนะคะแล้วก็ทั้งยังบอกอีกบอกว่าข้อตกลงที่กำลังเกิดขึ้นจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยทันทีอย่างสมบูรณ์ด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนะรวมถึงยุติภัยคุกคามทางนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยจากคำขอโดยทั้งเนี่ยระบุบอกว่าจากคำขอครั้งนี้เนี่ยตนเองก็ได้ตกลงที่จะยกเลิกการโจมตีเพื่อประโยชน์ในอนาคตของโลกทำไมเพิ่งคิดได้นะนะเช่นเดียวกับความ
5: ใจ
4: เช่นเดียวกับความอยู่รอดของอิหร่านที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะโดยมีเงื่อนไขว่าต้องสามารถบรรลุข้อตกลงได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ทรัมป์ก็ยังย้ำนะคะว่าอิสราเอลตกลงที่จะเข้าร่วมกับสหรัฐในความมุ่งมั่นที่จะพยายามทำให้ข้อตกลงกับอิหร่านนั้นเสร็จสมบูรณ์ก็คือได้รับความร่วมมือแล้วล่ะนะแน่นอนว่ามันก็จะนำไปสู่การยุติสงครามในที่สุดขณะที่ทางอิหร่านก็ยังไม่ได้แสดงปฏิกิริยาใด
5: ๆ
4: ต่อถ้อยแถลงของทรัมป์ในทันทีในครั้งนี้นะคะซึ่งการประกาศของผู้นำสหรัฐครั้งนี้เนี่ยถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกประการหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นการเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ทรัมป์ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าใกล้จะกลับมาใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ
5: ่
4: เพื่อบีบให้ระบบการปกครองของอิหร่านนั้นกลับเข้าสู่การเจรจาสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยอันนี้คือเป็นวันแรกที่เขาเริ่มโจมตีแล้วก็มีเป้าหมายที่จะทำลายขีดความสามารถด้านขีปนาวุธนั่นเองนะเกี่ยวกับเรื่องป้องกันการครอบครองนิวเคลียร์อะไรพวกนี้นะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: นี่แหละ
5: แล้วก็ทางสำนักข่าวของรัฐบาลอิหร่าน ก็มีรายงานออกมาด้วยเช่นกันคุณผู้ฟังที่บอกว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียอิหร่านเองเนี่ยได้สนทนาทางโทรศัพท์แล้วก็สถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลก็รายงานว่าเตหะรานได้พูดคุยปากีสถานแล้วก็ตุรกีนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาไงนะคะที่เกี่ยวเรื่องของความเสี่ยงความเสี่ยงของการเพิ่มความตึงเครียดแล้วก็ความไม่มั่นคงในภูมิภาคนะคะซึ่งก็มีการของซาอุดิอาระเบียเนี่ยสำนักข่าวแห่งหนึ่งนะคะก็ได้รายงานเหมือนกันว่ามกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซัลมานนะคะได้สนทนากับทรัมป์โดยตรงเหมือนกันที่เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับการเจรจาเพื่อลดความตึงเครียดแล้วก็ความสำคัญของการใช้ความพยายามทุกวิธีทางเลยเพื่อที่จะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่จะปูทางไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการทูตด้วยนะนี่ก็เมื่อหลายฝ่ายก็เริ่มเข้ามาไกล่เกลี่ยแล้วก็เจรจาแล้วคือมันยืดเยื้อมากอ่ะ
4: ใช่ก็ตอนที่หยุดตอนนั้นก็มีประเทศที่ไกล่เกลี่ยอยู่เหมือนกันคืออย่างที่เรารู้กันคือทางประธานาธิบดีทรัมป์คือพูดว่าจะแต่ว่าคือจะหยุดก็ยังไม่หยุดจะเข้าไปทำให้ราบคาบก็โอเคเนี่ยอย่างเงี้ยก็ขอหยุดก่อนอะไรประมาณอย่าง
5: น
4: ี้
5: โหนี่มันยืดเยื้อมาเท่าไหร่เน
4: ี
5: ่ย5เดือนได้ไหมจะครึ่ง
4: ปีแล้วนะใช่5เดือนแล้ว
5: ตั้งแต่ถ้าดิฉันจำได้คือ28กุมภาที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลโจมตีเตหะรานอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนความขัดแย้งเนี่ยมันไม่มีท่าทางหรือว่าท่าทีที่มันจะหยุดในเร็ววันเลยนะก
4: ็
5: เลยต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องหาข้อตกลงร่วมกันหยุดยิงมีเงื่อนไขที่มันคล้ายคลึงกันยังไง
4: คือจริงๆเนี่ย
5: เปิดช่องแคบยังไง
4: จริงๆคือเริ่มแรกเลยมันเป็นสงครามระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลเนาะนิสารัตก็มาอาจจะเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่ว่าเหมือนจะแบบเหมือนนนทางอิสราเอลอะไรประมาณนั้นก็เลยแบบกลายเป็นเนี่ยสหรัฐเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่ายังคงมีสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นในฉนวนกาซาที่ต้องเรียกว่ายังคงตึงเครียดอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีรายงานว่าทางอิสราเอลนั้นเดินหน้าที่จะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเนื่องเป็นวันที่2นะก็ส่งผลให้ชาวปาเลสไตน์นั้นเสียชีวิตอย่างน้อย4รายแล้วนะก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยที่คือก่อนหน้านี้คือออกมาประกาศว่าจะมีความคืบหน้าครั้งสำคัญในการที่จะมีการผลักดันข้อตกลงที่จะให้ยุติระหว่างอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮามาสนะคะแต่ว่าก็ยังคงมีการโจมตีกันอยู่นั่นเองนะคะก็มีคนเสียชีวิตด้วยนะคะ
5: ก็ให้เร็ววัน
4: อ
5: ่ะก็ไหนๆก็ประกาศในนาทีสุดท้ายแล้วที่ทรัมป์ยิ่งคำขาดเร่งบรรลุข้อตกลงร่วมกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าไอ้คีย์เวิร์ดหรือว่าคำที่บอกว่าเพื่อนะข้อของโลก
4: ก็คือจะเป็นจริงได้ไหม
5: เป็นจริงได้ไหมแต่ก็รอดูอยู่
4: แต่อย่างที่บอกคือที่มีการโจมตีที่ในฉนวนกาซาที่ยังตรงคงตึงเครียดอยู่เนี่ยที่อิสราเอลไปถล่มกาซาเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าเกิดขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมาเปิดเผยนั่นแหละนะว่ามีความพยายามอย่างนี้คือปรากฏว่าทางกลุ่มฮามาสเองเนี่ยก็บอกว่าจะยอมส่งมอบอาวุธเพื่อที่จะเก็บรักษาไว้หลังจากที่อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารแล้วก็ถอนกำลังออกจากพื้นที่ตามเงื่อนไขของข้อตกลงเดิมขณะที่เจ้าหน้าที่ของอิสราเอลก็ยืนยันว่าจะไม่มีการถอนกำลังจากจุดปัจจุบันหากฮามาสยังไม่เข้าสู่กระบวนการปลดอาวุธอย่างแท้จริงนะด้านนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเองก็ยังไม่ได้ออกมาแสดงท่าทีอะไรต่อข้อได้เริ่มของทางสหรัฐอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเห็นบอกว่ารัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลตามมาเบนกวีเนี่ยนะคะก็ออกมาคัดค้านแผนนี้เหมือนกันแล้วก็เรียกร้องให้อิสราเอลนั้นเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีผู้นำกลุ่มฮามาสต่อไปจะจบได้ไหมเน
5: าะก็ต้องรอดูแหละนะคะแล้วก็ตอนนี้เองก็นะคือก็รอลุ้นทั้งตอนนี้ดิฉันลุ้นทั้งในส่วนของระหว่างประเทศสงครามโลกแล้วก็ของไทยเหมือนกันนะที่อยู่ภายในเนี่ยเรื่องของที่แบบสันติสุขชายแดนใต้เนี่ยที่ก็มีการพูดคุยถึงเหตุการณ์โจมตีอะไรต่างๆเนา
4: ะ
5: ที่บุเกซามีใช่ไหมที่มันเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆอะไรเงี้ยนะก็เดี๋ยวต้องตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอดูเหมือนกันนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงที่มีหลายคนบินลงใต้แล้วก็สนับสนุนก็คือมันจะสะท้อนให้เห็นว่า เหตุการณ์แบบนี้มันกำลังเกิดขึ้นในทุกที่ไม่จะเล็กจะใหญ่จะน้อยจะในระดับประเทศระหว่างประเทศหรือโลกเนี่ยนะคะก็อยากจะให้เฝ้าระวังในประเด็นปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกันในเรื่องของความมั่นคงเนาะ
4: ค่ะดูเรื่องในประเทศไทยเราหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะชื่นอกชื่นใจนะที่ได้60-40นะโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีโพลออกมาในวันนี้
5: ย
4: ัง
5: เมื่อเช้าย
4: ังเลยนะวันนี้เห็นมีโพลออกมาแล้วนะเร
5: ื่
4: องของนิดาโพนะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
5: ใช่ค่ะทางนิดาโพนะคะก็ออกมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสคุณผู้ฟังว่าผลโพเนี่ยรวมๆแล้วคือเหมือนหนุนเศรษฐกิจแต่มันมีคำถามที่มันไม่ได้ถามแค่ไทยช่วยไทยพลัสไงดันไปถามแต้มหนุนรัฐบาลด้วยมันยังสวนทางกันอยู่เหมือนคนยังลังเลกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดาโพค่ะออกไปสำรวจโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็แน่นอนแหละตอนนี้มันคือมา2เดือนแล้วเนาะ
4: ค่ะ
5: แล้วก็กำลังขึ้นเดือนที่3ก็คือเดือนสิงหาคมนี้กำลังจะหมดในเดือนกันยาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็มีไปถามสอบถามพี่น้องประชาชนโดยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นว่าโครงการช่วยเหลือเนี่ยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วก็มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ผมว่าผลประโยชน์ที่ยังได้รับเนี่ยยังไม่ได้แปรเปลี่ยนเป็นแรงสนับสนุนรัฐบาลอ่ะมุนสายระวีเนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังคงสงวนท่าทีก่อนรอดูภาพรวมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนตรงไหนมันมีคำถามหนึ่งก็ถามว่าการเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยพบว่าร้อยละ 71.35 นะประชาชนทั่วไปเข้าถึงโครงการในการใช้สิทธิ์ทั้งซื้อสินค้าแล้วก็บริการร้อยละ 25.19 บอกว่าไม่ได้ร่วมโครงการส่วนที่เหลือเป็นผู้ประกอบการร้านค้าแล้วก็เป็นทั้ง2อย่างเลยแล้วเป็นผู้ใช้สิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องแน่นอนค่ะว่ากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 47.42 ระบุว่าไม่มีสิทธิ์รองลงมาคือไม่สนใจจะเข้ามันสะท้อนอะไรมีร้อยละ 24.47 เนี่ยบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันตรงนี้เนี่ยข้อตรงนี้เขาบอกว่ามันสะท้อนถึงการข้อจำกัดในการใช้สิทธิ์อ่ะคุณสารวิทย์เป็นมะลาดิฉันต้องแม่ปลูกตั้งแต่ตี 5:50 นะเพื่อที่6 โมงค่ะจะได้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันสะท้อนถึงการเข้าถึงสิทธิ์ที่จำกัดในด้านเงื่อนไขแล้วก็ช่วงเวลาของการลงทะเบียนนะคะนอกจากนี้เนี่ยต้องเข้าใจนะว่าพี่น้องเราเนี่ยบางส่วนเขายังไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้เข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยในการลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นในด้านผลสัมฤทธิ์ของโครงการเนี่ยผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ประเมินนะประเมินว่าโครงการมันช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจในหลายมิติแหละ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: เน้นเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผู้ประกอบการอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีบอกว่าช่วยได้มากเนี่ย100 ละ 42.10 139.52ก็บอกว่าก็ค่อนข้างอ่ะค่อนข้างช่วยได้อะไรเงี้ยนะคะมันมีส่วนน้อยที่มองว่าไม่ได้ส่งผลกระทบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ประเด็นที่น่าสนใจคือเขาไปถามว่าแล้วผลของโครงการต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลล่ะเป็นยังไงพบว่าร้อยละ 33.24 ไม่แน่ใจว่าจะสนับสนุนไหมร้อยละ 26.8 บอกว่าโครงการมีส่วนทำให้สนับสนุนแหละแต่น้อยนะร้อยละ26เองอ่ะร้อยละ25ยืนยันว่าไม่สนับสนุนมันใกล้เคียงกันคุณผู้ฟังไม่ว่าจะมีโครงการหรือไม่มีนะคะร้อยละ 14.23 ระบุว่าสนับสนุนแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่มีโครงการดังกล่าวตัวเลขพวกนี้กับความการใช้โครงการกับตัวเลขในเรื่องของการสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยมันสะท้อนอะไรเขาบอกว่ามันสะท้อนว่าแม้ว่าด้านเศรษฐกิจเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจจากฐานรากแน่นอนล่ะมันสามารถสร้างความพึงพอใจได้ในระดับนึงเนาะแต่มันยังไม่เพียงพอคุณฟังที่มันจะเปลี่ยนทัศนคติทางการเมืองของประชาชนในวงกว้างเพราะว่าการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลยังขึ้นอยู่ปัจจัยอื่นด้วยในเรื่องของผลงานเศรษฐกิจโดยรวมการแก้ปัญหาปากท้องการบริหารประเทศความเชื่อมั่นต่อผู้นำซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังคุณจักรวีเมื่อวันที่เราคุยกันเกี่ยวเรื่องการปรับครม.คุณชัยชนกชิดชอบเองก็บอกว่าจะเปลี่ยนขั้วสลับขั้วยังไม่โฟกัสขอดูเรื่องของการแก้ปัญหาก่อนเพราะตอนนี้รัฐบาลเองครม.เองก็ถูกปัญหารุมเร้าอยู่หลายด้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าจะสะท้อนให้เห็นด้วยแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์ก็บอกว่าโครงการลักษณะนี้มันเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายก็จริงแต่มันระยะสั้นมันก็เลยทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปช่วยธุรกิจรายย่อยร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าต้องการให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจนยั่งยืนเนี่ยมันต้องควบคู่กับการสร้างรายได
4: ้
5: ทั้งเรื่องของการลงทุนการส่งออกการจ้างงานด้วยมันถึงจะเห็นมันถึงจะยกกระบี่ไปพร้อมกันก็ยากนะในสถานการณ์แบบนี้นะ
4: ใช่ค่ะก็จริงๆก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้ววันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ไปเดินตลาดแบบออร์แกนิกนะไปเช็ค60 40 นะไปที่ตลาดสี่ย่านอันนี้คือเป็นตลาดประจำที่นายกไปเลยนะแล้วก็ปรากฏว่าท่านก็ไปโพสต์ใน Facebook ของท่านคือเป็นภาพท่านนายกก็สวมใส่ชุดแบบไพรเวท
5: นะสบายสบาย
4: แล้วก็ถ่ายภาพกับแม่ค้าไปซื้ ผลไม้ดองร้านประจำที่ตลาดสี่ย่านนั่นแหละแล้วก็ไปไหว้พระอินทร์ที่วัดเทวราชกุญชรบรวิหารนะที่เขตดุสิตไอ้นี่แถวแถว
5: ตรงไอ
4: เทเวศ
5: เทเวศที่เราทานข้าวกัน
4: นะก็ไปเป็นการสำรวจตลาดแบบออร์แกนิกกินไปทักไปเดินตามบาทวิถีอะไรเงี้ยไทยช่วยไทยพลัสนะอันนี้ก็เช็คตลาดทุกครั้งนะคะ
5: ใช่ค่ะ
4: เอาละค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมืองทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
0: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
1: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: มาติดตามกันต่อนะคะก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข่าวที่ท่านนายกจะไปเยือนอินโดนะมีต่อเรื่องของ
5: นิดนึงว่าโหวันนี้เนี่ยทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เมื่อสักครู่ผลโพออกมาตามกันติดๆนะคะอันนี้รัฐบาลก็โวเลยล่ะว่าครบ2เดือนแล้วนะคะก็คือที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยเงินสะพัดกว่า80,000 กว่าล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์ไปแล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมทะลุ 1.19 ล้านล้านนะคะล้านอย่างงี้นะต้องบอกอย่างงี้นะก็แน่นอนค่ะเขาบอกว่าโหตอนนี้เนี่ยก็คือคักในช่วงต้นเดือนนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าจํากันได้เนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคุณผู้ฟังมันถูกอนุมัติผ่านครม.ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่มั้ยก็เพื่อที่จะช่วยมาบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแหละวันนี้ฉันก็ทานกาแฟแก้วละ23บาทนะคะก็ใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็เหมือนเขาเหมือนว่าประคับประคองกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนน่ะนะคะและแน่นอนว่าข้อมูลล่าสุดของรัฐบาลก็คือวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาตอน5ทุ่มด้วยนะการดำเนินการครบ2เดือนเต็มเนี่ยพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานราก 86,442.6 ล้านบาทคุณผู้ฟังแล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า26ล้านรายผ่านการตรวจสอบต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการดำเนินการทั้ง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรองโฆษกรัฐบาลบอกว่ามันสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงเลยนะคะโดยเฉพาะพวกร้านค้าปลีกย่อยเนาะซึ่งเราก็ใช้ตามตลาดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหาบเล่แผงลอยผู้ประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะร้านอาหารนะคะก็แน่นอนล่ะกลุ่มนี้ก็จะได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นในรูปแบบที่ร่วมจ่ายตามสัดส่วนเนาะ60-40นะคะแล้วก็ช่วยหมุนเวียนระบบเงินในเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนแล้วก็จะช่วยรักษาระดับการบริโภคของเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวด้วยนะคะแต่ว่ามีข้อน่าสังเกตอยู่อันนึงเขาบอกว่าหลังจากเนี้ยรัฐบาลพยายามที่จะยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้านี่จะต้องฝึก AI นะเขาบอกว่าเขาจะเอาแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละเอา AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์ธุรกิจ การค้าให้พ่อค้าแม่ค้านะคะต้นทุนสินค้าคงที่สภาพคล่องยอดขายการเพิ่มการบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเพื่อที่อะไรอย่างน้อยถ้ามันมีข้อมูล data พวกนี้มันจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตได้ก็เดี๋ยวรอดูว่าค่อยๆเรียนรู้กันไประหว่างรัฐเองกับประชาชนเองพ่อค้าแม่ค้าเนาะ
4: ค่ะแล้วก็ยังไงก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าประชาชนแบบข้อนประเทศอ่ะคือก็ชอบอ่ะโครงการนี้นะ
5: ก็4เดือนอ่ะชั่วคราวก็ยังดีทุกวันนี้ก็คุณแม่ดิฉันบอกว่าประหยัดก่อนช่วงนี้เราใช้คนละครึ่งก่อน
4: แล้วมา60 40มันยิ่งมากกว่าคนละครึ่งนะ
5: ก็เลยยิ่งกาแฟเลย20อ่ะก็ดีมาก
4: แต่ว่าใช้ทุกครั้งเนี่ยฉันไม่เคยจนถึงสิ้นเดือนสักทีหมดก่อน
5: สองอาทิตย์แรกหมดแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตามอยากกินอะไรก็อดๆออมๆในช่วงสิ้นเดือนนี้นะ
4: ดูนายกจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียนะคะอันนี้ก็เป็นทางการโดยท่านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยมีกำหนดที่จะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้นะคะเพื่อที่จะหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตนะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วซึ่งก็นับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเนาะของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15 ปีเลยนะท่านโฆษกบอกว่าการเยือนครั้งนี้นะเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลนะก็จะใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกที่จะเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการแล้วก็ความร่วมมือที่เกิดเป็นรูปธรรมนะโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงแล้วก็รวมถึงความมั่นคงทางอาหารด้วยนะที่ซึ่งอันนี้ก็คนให้ความสนใจเยอะนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านพลังงานการศึกษาแล้วก็ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจด้วยนะคะทางคุณรัชดาบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็จำนวนประชากรมีจำนวนประชากรประมาณ280 ล้านคนก็ถือว่ามากที่สุดในอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แล้วก็แหล่งลงทุนสำคัญแล้วก็ยังถือเป็นหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยด้วยเพราะฉะนั้นในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็จะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าแล้วก็บริการของไทยเนี่ยค่ะเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นเป็นการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่แล้วก็ SME นะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเองก็จะมุ่งให้การเยือนต่างประเทศเนี่ยสร้างประโยชน์กลับมาถึงประชาชนอย่างชัดเจนให้มากที่สุดนะคะทั้งในรูปของการขยายตลาดสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารรวมถึงการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็การสร้างงานพัฒนาทักษะแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีในสาขาที่ทั้งสองประเทศนั้นมีศักยภาพนะคะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าจะมีอะไรที่น่าสนใจแต่ว่าท่านโฆษกบอกว่าภารกิจครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามวิธีการทั่วไปนะคะโดยจะมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์แล้วก็รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยแล้วก็ยังได้เพิ่มเขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มเรียกว่าอะไรเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยนะท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกด้วยนะคะซึ่งกำหนดการวันที่3ที่นายกเดินทางไปเนี่ยก็จะมีคณะไปด้วยนะคะคือก็จะไปเดินออกเดินทางที่บอนหกเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็จะมีก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการการก็จะมีการหารือกลุ่มเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวร่วมกันด้วยส่วนวันที่4นายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Business Forum นะซึ่งก็จะจัดโดยหอการค้าและก็อุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียของเขาแล้วก็ร่วมกับหอการค้าอินโดนีเซียร่วมกับหอการค้าไทยในอินโดนีเซียเพราะว่าคนไทยในอินโดนีเซียก็มีนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงธุรกิจแล้วก็ผลักดันโอกาสการลงทุนของ2ประเทศแล้วหลังจากนั้นนายกก็จะเดินทางไปยังสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อจะหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคแล้วท่านนายกก็จะได้กล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตของอาเซียนก่อนที่จะหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อที่จะแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ แล้วก็หลังจากนั้นก็ถึงจะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเย็นก็คือจะไปแบบเร็วๆหน่อย
5: 2วัน
4: ใช่แต่ว่านายกเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็จะเรียกว่าให้ความสำคัญกับนักธุรกิจไทยที่ในต่างประเทศ
5: อย่าง
4: ที่ไปจีนอ่ะคือนักธุรกิจไทยก็ไปด้วยนะไปด้วยคือนักธุรกิจในไทยหลายคนเขาก็มีธุรกิจอยู่ในจีน
5: มีเยอะด้วย
4: นั่นแหละเขาก็จะคือเป็นการให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้ด้วย
5: แต่มันปฏิเสธไม่ได้นะอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจแล้วก็ประชากรเนี่ยใหญ่น
4: ะ
5: มากที่สุดในอาเซียน280ล้านคน
4: ใช่ใช
5: ่ถ้าหากว่ามันสำเร็จนะแล้วมันสามารถทำได้อาจจะไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้หรอกแต่ว่าถ้าหากว่าตลาดใหญ่ขนาดนี้แหล่งลงทุนก็สำคัญคุณส่วนก็มีศักยภาพเนี่ยถ้ามันกระชับความสัมพันธ์ได้เนี่ยทั้งโอกาสของสินค้าการบริการของไทยเนี่ยมันจะช่วยห่วงโซ่การลงทุนที่มันเสริมกันของ SME นะ
4: ใช่ค่ะ
5: คือ SME ตอนนี้คือในไทยมันแย่นะคือต้องออกคอมฟอร์ทโซนออกข้างนอกแล้วอ่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: คือต้องแบบเนี่ยแหละค่ะต้องได้รับการช่วยเหลือและการผลักดันประมาณนี้แต่โอ้ดิฉันขอไปนิดนึงแล้วกันว่าวันที่3วันที่4เนี้ยที่รัฐบาลก็คุณแสงระวีก็น่าจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะที่เห็นบอกว่าสิงหานี้เนี่ยไม่ธรรมดาโดยเฉพาะที่ทำเนียบเป็นที่เล็งเป้าหมายเหมือนกัน
4: กลุ่มผู้ชุมนุมใช
5: ่ไหมใช่กลุ่มผู้ชุมนุมโดยเฉพาะภาคประชาชนก็อยู่ไปปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะเรื่องของธนาคารที่ดินแล้วมันก็ไม่ได้อธิบายไงว่า
4: ปยป.
5: เออแล้วแต่ว่าไอ้ธนาคารที่ดินเนี่ยมันจะส่งผลไงว่าเฮ้ยคนที่ไม่มีที่ดินทำกินน่ะเขาแล้วจะทำยังไงต่อแต่ว่ามันไม่ได้สื่อสารไงว่าเขาโอนย้ายหน่วยงานภารกิจ
4: แต่ว่าฉันถามท่านรองปกรณ์วันนั้นเรื่องนี้แหละว่าคือย้ายไปอย่างเงี้ยเนี่ยหรือว่ายุบไปอย่างงี้เนี่ยแล้วในส่วนของราชการที่เขาอยู่ในหน่วยงานนั้นๆเนี่ยคือเขาจะยังไงอาจารย์ก็บอกว่าคือจะพยายามไม่ให้กระทบกับคนที่อยู่หน่วยงานในนั้นที่จะถูกยุบเพียงว่าอาจจะโอนไปอยู่ในส่วนอื่นอะไรประมาณอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ว่าจะหลุดไปเลย
5: นอกจากบุคลากรแล้วเนี่ยมันต้องนึกถึงผลลัพธ์ของคนที่ได้รับผลประโยชน์จากธนาคารที่ดินอะไรอย่างนี้ด้วยไงมันก็เลยเป็นที่มาเนี่ยแหละนะคะต้องสิงหานี้ไม่ได้ชุ่มฉ่ำเหมือนสภาพดินฟ้าอากาศนะรัฐบาลเนี่ยยังคงร้อนระอุนะคะภายใต้การนำของคุณอนุทินเนี่ยแหละไล่เรียงกันหน่อยละกันนะคะเวลาสั้นๆเนี่ยตอนนี้สัปดาห์หน้าเราต้องจับตาดูอะไรกันบ้าง
4: อ
5: ันนี้คุณแสงระวีอาจจะเกาะติดทุกสถานการณ์ด้วยนะคะ3สิงหาม็อบพีมูกับแลนบิดบุกทำเนียบคุณสังวีเตรียมเลยล่มหมวกนะคะสถานการณ์การเมืองนอกสภายังร้อนระอุขึ้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อขบวนประชาชนเนี่ยเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือที่เรารู้จักกันในนามพีมูฟแหละออกโรงประกาศปักหลักชุมนุมแล้วก็เคลื่อนพลบุกทำเนียบรัฐบาลตรงนี้มันสะท้อนถึงความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรนะคุณฟังที่คนจำนวนคนที่ผู้ไร้ที่ดินทำกินจากนโยบายการปฏิรูประบบราชการจากกระแสข่าวในเรื่องของการยุบธนาคารที่ดินเนี่ยมันสร้างความสะเทือนใจคนทั่วภูมิภาคนะคะ3สิงหาเนี่ยติดตามกันนะคะนะคะเดียวกันวันอังคารที่4ที่มันมีวันประชุมครม.เครือข่ายประชาชนปกป้องน้ำ
4: ค่ะ
5: ซึ่งมันเป็นเครือแล้วก็เครือข่ายม็อบแลนบิดก็เตรียมเคลื่อนพลเหมือนกันขึ้นมาทวงสัญญาโครงการแลนบิดที่ระบุว่ารัฐบาลกำลังเบี้ยวข้อตกลงครม.เนี่ยเป็นยังไง
4: ค่ะ
5: นะคะในขณะเดียวกันวันที่4ครม.เองก็จะต้องถกเดือดเกี่ยวเรื่องของ TR ไทยเมียนมาเนาะที่จะต้องแบบปูพรมละก่อนที่จะปูพรมรับมินออกหลายจะเดินทางมาวันที่7ใช่ไห
4: ม
5: นะคะซึ่งมีหลายประเด็นเลยเรื่องของ TR ความร่วมมือไทยเมียนมาที่เมียนมาเองได้ขอแก้ไขประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นการตรวจแต่ละของประเทศการตัดประเด็นความร่วมมือระหว่างภูมิภาคการปรับลดระยะเวลาเหลือ3ปีอะไรต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าสถานะทางกฎหมายก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงส่วนวันที่5วันที่6อีก1เรื่องที่ยังคงเป็นเรื่องของปมร้อนเรื่องของกงสอบท้องถิ่นคุณศักดิ์ระวีอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะที่เตรียมล้างบัญชีเก่าเอาบัญชีใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งวันที่5สิงหาคมนี้ใช่มั้ยวันพุธหลังจากครม.เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการล้างบัญชีเก่าแล้วก็ใช้บัญชีใหม่เพื่อที่จะสางปมปัญหานะคะแล้วก็การทุจริตการสอบท้องถิ่นอะที่มันคาราคาซังกันอยู่ตอนนี้แล้วหลังจากนั้นวันที่6สิงหาก็จะมีการประชุมรับมติดังกล่าวเนาะจากวันที่5นะก่อนที่จะส่งให้ระดับพื้นที่ทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เพื่อที่จะไปทำการเขาเรียกว่าถอนบัญชีเก่าอะเปลี่ยนมาใช้บัญชีใหม่ต่อไปนะคะแล้วก็แน่นอนละค่ะว่าระหว่างที่คุณอนุทินไม่อยู่บินไปอินโดนีเซียเนี่ยสถานการณ์การเมืองภายในประเทศก็ยังร้อน หนาวๆอยู่เหมือนกันนะคะเต็มไปด้วยแรงกดดันจากภาคประชาชนนะคะก็เดี๋ยวท่ามกลางเสียงสะท้อนบอกว่านี้มันก็คืออีกหนึ่งบททดสอบใหญ่ของรัฐบาลเหมือนกันเนาะในเรื่องของการรับมือการแก้ปัญหาเพราะว่ามันไปกระทบกับเรื่องของปัญหาปากท้
4: อง
5: วิกฤตความเชื่อมั่นเริ่มเดือนสิงหาเนี่ยกลางปีมาละ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าในส่วนของรัฐบาลเองท่านนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าเราไปดูโพของสวนดุสิตโพไปสำรวจเรียกว่าเป็นเรียกว่าดั
5: ชน
4: ี
5: การเมือง
4: ปรากฏว่ามันเพิ่มขึ้นนะ
5: เพิ่มนิดนึงเพิ่มนิดนึง
4: คือเขาบอกว่าตัวชี้วัดได้คะแนนสูงสุดคือเรื่องของผลงานของฝ่ายค้านแล้วก็ความมั่นคงของประเทศอันนี้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.2 คะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดก็คือการแก้ปัญหายาเสพติดแล้วผู้มีอิทธิพล
5: อันนี้ต่ำสุดเลยยาเสพติด
4: ใช่ค่ะคือภาพรวมดัชนีการเมืองของอันนี้คือเฉลี่ยอยู่ที่ 3.71 ซึ่งมันเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะก็เดือนที่แล้วสึกได้ 3.69 มันก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะทีนี้เนี่ยในการสำรวจของเขาเนี่ยมีการสำรวจถึงเรื่องของนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีบทบาทโดดเด่นปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็มีบทบาทโดดเด่นได้รับเรียกว่าอะไรความคิดเห็นของประชาชนถึงร้อยละ 37.71
5: ใช่
4: นะลงมาที่โดดเด่นลองลงมาก็คือคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะก็คงจะ 60-40 นี่แหละ นะคะได้28.74 ส่วนฝ่ายค้านโอ้โหคุณยังคงเป็นคุณรัชนกศรีนอกนะ 33.70 ลองลงมาคือหัวหน้าพรรคค่ะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ25.91
5: ก็คือสีเดียวเลยนะไม่แบ่งเลยนะไม่แบ่งให้สีฟ้าเลยอันดับ3ยังเป็นคุณศิริกัญญาตันสกุลอยู่เลยอ่ะ
4: ใช่ค่ะกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังการทำงานมากที่สุดคือกระทรวงการคลังนี่ไงนะ 18.97 รองลงมาคือพาณิชย์นะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเกิดสรุปเนี่ยทางท่านดร.พรพันธ์บัวทองประธานในการทำโพก็บอกว่าโอเคดัชนีเมืองไทยมันเพิ่มขึ้น 0.02 คะแนนอาจเป็นผลมาจากมาตรการช่วยเหลือประชาชนและการยอมรับในเรื่องการปรับท่าทีของรัฐบาลในบางประเด็นนะซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเรื่องของปากท้องเรื่องสำคัญนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในการที่ประชาชนได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนน้องทีมงานลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
0: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
4: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงรัฐบาลเปิดเผยพันธบัตรออมพลัดกระแสตอบรับดีเยี่ยมพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้ย้ำเจตนารมณ์สนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินปลอดภัยผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเรียกร้องให้จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือประเด็นวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาของสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อหารือต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อเจรจาความร่วมมือขยายการส่งออกนมปศุสัตว์ประมงและเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าจะร่วมคณะกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้และวันที่4สิงหาคมซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าจะมีการเจรจาเร่งรัดขั้นตอนการขอใบอนุญาตส่งออกนมรวมไปถึงความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ประมงเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมของไทยสามารถเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ของเกษตรกรไทย
2: วันที่3ที่4เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะบินไปที่อินโดนีเซียเพื่อไปตามคำเชิญอย่างเป็นทางการซึ่งตัวผมเองก็จะเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยก็คือไปเจรจาในหนึ่งในประเด็นเจรจาก็คือทั้งเรื่องทั้งหมด4เรื่องก็จะมีเรื่องปุ๋ยเรื่องปศุสัตว์แล้วก็เรื่องประมงแล้วก็เรื่องนมด้วยเช่นกันเพราะว่านมเนี่ยทางนู้นเนี่ยโอเคในหลักการแล้วว่าให้เราเนี่ยส่งออกไปได้แต่เหลือแค่ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆก็จะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดอันนี้เนี่ยก็จะมาช่วยอสคได้เยอะเพราะว่าเขาต้องความต้องการของเขาสูงมาก
1: รัฐบาลเปิดเผยกระแสตอบรับพันธบัตรออมพลัสดีเยี่ยมขายหมดภายใน21วินาทีพร้อมเปิดจองซื้อรอบถัดไป 3-5 สิงหาคมนี้เพื่อสนับสนุนประชาชนรายย่อยออมเงินอย่างปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างล้นหลามโดยสามารถจำหน่ายเต็มวงเงินภายในเวลาเพียง21วินาทีสะท้อนถึงความต้องการทางเลือกการออมที่มั่นคงและปลอดภัยของประชาชนรายย่อยทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายเน้นย้ำให้เงินทุนในระบบกระจายสู่ประชาชนและเศรษฐกิจจริงอย่างทั่วถึงโดยพันธบัตรออมพลัสได้ใช้หลักการจัดสรรแบบ small lot first เ พื่อให้ผู้ลงทุนรายเล็กได้รับการจัดสรรก่อนสำหรับประชาชนที่สนใจยังสามารถจองซื้อพันธบัตรออมพลัสในรอบถัดไปได้ระหว่างวันที่3ถึง5สิงหาคม2569เริ่มต้นขั้นต่ำเพียง1,000 บาทผ่านแพลตฟอร์ม Bond Connectรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นโดยมีนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ประกอบการประเมินศักยภาพธุรกิจแทนการพึ่งพาหลักประกันเพียงอย่างเดียวธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการไทยจะหลุดพ้นจากบัญชีเฝ้าระวังของกระทรวงการคลังสหรัฐในการประเมินรอบหน้าน
3: างสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงรายงานการประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาหรือ US Treasury ในรายงานฉบับล่าสุดที่ประเมินจากข้อมูลทั้งปีของปี2568ประเทศไทยยังคงมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังหรือ Monitoring List เนื่องจากกระทรวงการคลังสหรัฐจะประเมินนโยบายการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศโดยใช้3เกณฑ์หลักได้แก่การเกินดุลการค้าการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่า3%ของ GDP และการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศที่เข้าเกณฑ์2ใน3ข้อจะถูกจัดอยู่ในบัญชีเฝ้าระวังโดยในรอบการประเมินก่อนหน้านี้ไทยติด2เกณฑ์คือการเกินดุลการค้ากับสหรัฐและการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ระดับ 3.8 ของ GDP ทำให้ไทยถูกจัดอยู่ในบัญชีดังกล่าวอย่างน้อย2รายงานติดกันเพื่อให้สหรัฐได้ติดตามและพิจารณาการดำเนินนโยบายของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามธปท.คาดการณ์ว่าในรายงานฉบับถัดไปประเทศไทยจะเหลือติดเกณฑ์เพียงข้อเดียวคือการเกินดุลการค้าและมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาให้พ้นจากรายการบัญชีเฝ้าระวังในการประเมินรอบหน้าซึ่งคาดว่าจะมีการเผยแพร่รายงานในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
4: เกณฑ์ของสหรัฐบอกว่าถ้าคุณอยู่ใน monitoring list แปลว่าจะต้องติดอยู่ใน monitoring list อย่างน้อย2รายงานต่อกันเพื่อที่เขาจะติดตามแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการทำนโยบายของประเทศนั้นอย่างใกล้ชิดแต่ว่าสามารถที่จะพิจารณาถอดออกจาก monitoring list ได้ถ้าไม่ได้กลับมาติดเกณฑ์อะไรเพิ่มขึ้นอีกในรายงานฉบับถัดไปเนี่ยที่เป็นข้อมูลตั้งแต่กรกฎาคมถึงมิถุนายนไทยน่าจะติดเพียง1ใน3เกณฑ์นะคะเป็นยังเป็นเรื่องของเกณฑ์การกระดุลในเรื่องของการค้าสินค้าและบริการกับสหรัฐนะคะแล้วก็น่าจะมีโอกาสที่จะพ้นจากการอยู่ใน monitoring list ในรายงานฉบับถัดไปนะคะซึ่งเราเองก็จะติดตามการประเมินของUS Treasury อย่างใกล้ชิดนะคะ
3: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยอีกว่าถึงแม้ไทยจะมีชื่ออยู่ในบัญชีเฝ้าระวังแต่ทางกระทรวงการคลังสหรัฐยังมองว่ามาตรการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การนำรายได้กลับประเทศและการกำกับดูแลธุรกรรมทองคำของไทยในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปเพื่อการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและลดความผันผวนของค่าเงินบาทโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการค้าแต่อย่างใดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งใหม่ยกระดับมาตรการตรวจสอบการจดทะเบียนธุรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569
5: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีโดยกำหนดให้การจดทะเบียนจัดตั้งและการแก้ไขข้อมูลห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดกรณีมีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามต้องยื่นหนังสือชี้แจงการลงทุนพร้อมเอกสารแสดงรายการเดินบัญชีธนาคารหรือแบงก์สเตทเมนต์ย้อนหลัง3เดือนเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสามารถในการลงทุนที่แท้จริงโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่ออุดช่องโหว่การหลีกเลี่ยงกฎหมายหลังพบผู้จดทะเบียนบางรายเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการภายหลังเพื่อเปิดทางให้คนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการปัจจุบันมีบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 จำนวน 119,116 รายซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวไม่ได้เพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่สุจริตแต่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและป้องกันการครอบงำธุรกิจไทยผ่านนอมินีปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีพืชสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคตามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในตลาดโลกกรมสรรพากรยืนยันคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ถึงปี2570พร้อมยกเว้นภาษีสินค้าจำเป็นเพื่อลดภาระประชาชนกรมสรรพากรยืนยันการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT สำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปยังคงใช้อัตราร้อยละ7ต่อไปจนถึงวันที่30กันยายน2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งนี้สินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดรวมทั้งการบริการขนส่งทางรถยนต์ยังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกินล้าน800,000บาทต่อปีจะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันทั้งนี้ผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรศัพท์1161ตำรวจสอบสวนกลางหารือผู้แทนสปป.ลาวหลังธนาคารลาวถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและติดตามความคืบหน้าคดีหลอกลงทุนเสียหายกว่า1,000 ล้านบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้แทนคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวหรือ LDB เพื่อหารือในกรณีที่มีกลุ่มบุคคลใช้สื่อสังคมออนไลน์3สื่อกล่าวพาดพิง LDB ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านระบบตัวกลางชำระเงินออนไลน์หรือ Paymentเกตเวย์ให้กลุ่มสแกมเมอร์เว็บพนันและธุรกิจผิดกฎหมายจนสร้างความเสียหายต่อธนาคารผู้บริหารและสปป.ลาวโดยเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ตำรวจสอบสวนกลางรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบเข้าข่ายความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายนอกจากนี้คณะผู้แทนสปป.ลาวยังติดตามคดีหลอกนักธุรกิจต่างชาติร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์หุ้นและธุรกิจพลังงานมูลค่าความเสียหายกว่า1,000 ล้านบาทซึ่งมีนักธุรกิจลาวตกเป็นเหยื่อโดยตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาและยึดทรัพย์แล้วอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเร่งสื่อสารข้อเท็จจริงคดีฆาตกรรม5รายที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าได้สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐเร่งเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องที่มีผู้เสียชีวิตรวม5รายในจังหวัดชลบุรีไปยังประชาชนทั้งในและต่างประเทศหลังคดีได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศโดยเป็นการสานต่อข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้เร่งสร้างความเชื่อมั่นควบคู่กับการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกชะกันโดยสั่งการให้กรมประชาสัมพันธ์อสมทสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและสื่อภาษาต่างประเทศรายงานข้อเท็จจริงและความคืบหน้าของคดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติ

0: พร้อมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้าน
1: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลังเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลทุกแห่งจะลงประจำการในพื้นที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกบูรณาการการทำงานร่วมกับทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดูแลความปลอดภัยในระดับตำบลอย่างใกล้ชิด
2: ของนราธิวาสน่าจะเป็นจังหวัดแรกนะครับที่ดำเนินการแบบจริงจังมีการปรับเกลี่ยอัตรากำลังของแต่ละอำเภอท่านผู้ว่าก็มีดำริว่าให้ทางผมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับไปช่วยกันจัดทำคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดหัวหน้าชกต.เรื่องสำคัญก็คือเมื่อให้เขาไปนอนที่ชกต.นะครับอันนี้เป็นกฎบังคับเลยปลัดอำเภอต้องไปปฏิบัติหน้าที่แบบจริงจังนะครับ
1: โดยในระยะแรกจะเร่งปรับปรุงฐานปฏิบัติการระบบป้องกันและที่พักให้มีความปลอดภัยก่อนลงพื้นที่สร้างความสัมพันธ์กับประชาชนเยี่ยมวัดมัสยิดโรงเรียนและร่วมกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและงานด้านความมั่นคงในระดับหมู่บ้านผ่านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงการผลักดันฮุกุมปากัดหรือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีการเฝ้าระวังข่าวสารและการสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมง
3: นายธีรพัฒน์คัสมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการสภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอแต่การตั้งวอลุ่มคู่ขนานสามารถปกป้องเขตเศรษฐกิจไว้ได้สำเร็จปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ยังสามารถรองรับน้ำได้ดีทั้งนี้อธิบดีปภ.ได้สั่งการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่บริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยอย่างเข้มข้นให้ยกระดับการแจ้งเตือนภัยอย่างทั่วถึงทั้งผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์โซเชียลมีเดียหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและผู้นำท้องถิ่นภายใต้หลักการสร้างความตระหนักรู้แต่ไม่ตื่นตระหนกสำหรับประชาชนที่ต้องการติดตามสถานการณ์ภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสันทองรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าน
5: ายกรัฐมนตรีสั่งการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางผ่านแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทั้งนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่12มกราคม2570หากมอบอำนาจให้ใช้สิทธิ์แทนต้องเตรียมเอกสารยื่นต่อธนาคารดังนี้ 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. บัตรประชาชนตัวจริง 3. สำเนาประจำตัวคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์ถ้ามีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ใต้ร่มพระบารมี แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

0: ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับผู้นำ22ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจากทั้งหมด27ประเทศร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกซึ่งถูกผลักดันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีและนางเมเทอร์เฟอร์ดริกเชนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเรียกร้องให้รัฐมนตรีมหาดไทยของสหภาพยุโรปจัดการประชุมทางไกลฉุกเฉินในวันอังคารนี้เพื่อหารือมาตรการรับมือวิกฤตผู้อพยพในเมืองเซลตาดินแดนปกครองของสเปนซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งแอฟริกาเหนือพร้อมย้ำว่าประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีหน้าที่ร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซลตาตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกระทรวงมหาดไทยของสเปนระบุว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่แล้วและสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าเมืองยังซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้เผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.5 องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายวันนี้ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ยังคงปกคลุมหลายพื้นที่ของประเทศโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าเมืองยังซานมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสต่อเนื่องเป็นวันที่5ติดต่อกันพร้อมเตือนว่าอุณหภูมิในเมืองยังซานอาจสูงกว่า43องศาเซลเซียสหากคลื่นความร้อนยังคงสะสมต่อเนื่องด้านนายกรัฐมนตรีฮันซองซุกของเกาหลีใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลท้องถิ่นเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลประชาชนที่มีความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนพร้อมกำชับให้ดูแลระบบไฟฟ้าและประปาให้พร้อมใช้งานได้อย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์และพิษณุโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ต ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 นาที
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
6: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
5: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
6: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนนทยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปติดตามหน่อยนะคะเพราะว่ากรมศิลปากรเนี่ยเขามีการรณรงค์ให้วัดต่างๆที่มีโบราณสถานอยู่ภายในวัดนี่ค่ะปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนแล้วก็สอดรับกับสถาปัตยกรรมเดิมเพื่อที่จะรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสถานที่นะคะแน่นอนค่ะวันนี้รายการของเราก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังอ่ะไปเรียนรู้งานด้านบูรณะปฏิสังขรณ์ปรับปรุงสิ่งต่างๆภายในวัดวาอารามกันนะคะกับดร.วสุโปสยนันท์ค่ะสถาปนิกเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมสำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรนะคะก็จะได้มาดูในภาพรวมกันว่าทำไมเราต้องพัฒนาวัดนะคะหัวใจสำคัญเป็นอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นค่ะจะเป็นช่วงที่2นะคะก่อนที่จะไปติดตามในช่วงที่2กันเนี่ยค่ะฝากกันหน่อยทิ้งท้ายช่วงแรกนะคะรายการสบายๆหลังข่าวของเรามีชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสูงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังนะคะค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณอ่ำสุขใสจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงที่2มาคุยกันกับดร.วสุค่ะ
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะผู้ฟังคะคุยกันนะคะส่งเสริมพัฒนาวัดปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับโบราณสถานเราจะได้คุยกับดร.วสุโปสยานันท์นะคะสถาปนิกเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมบูรณปฏิสังขรณ์สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรค่ะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วนะคะดร.วสุคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุยกันเรื่องของการพัฒนาวัดปรับภูมิทัศน์นะคะอย่างที่ได้เกริ่นกันไปเนี่ยนะคะทำไมเราต้องพัฒนาวัดแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ให้กลมกลืนสอดคล้องกับโบราณสถานด้วยคะเพราะอะไรคะอาจารย
2: ์จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนจะเป็นการใช้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคือการใช้ทรัพยากรที่เรามีใช้มรดกที่เรามีเนี่ยอย่างชาญฉลาดนั่นเองนะครับจริงๆจะใช้หรือไม่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับคือถ้าเรามีของดีอยู่แล้วเราใช้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับแต่ว่าในกรณีที่เรากำลังจะพูดถึงกันเนี่ยบางทีพอพูดถึงวัดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นสมบัติของใครคนใดคนหนึ่งนะครับมันคือศูนย์กลางความเลื่อมใสศรัทธาเป็นหัวใจของชุมชนเป็นของสังคมอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยกลายเป็นมรดกร่วมซึ่งถ้าเกิดผู้ที่ดูแลอยู่เนี่ยนะครับมีการจัดการที่ไม่ได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีหรือว่าไม่ได้นำมาใช้อย่างสมประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกอาจจะเสียดายหรือว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งที่ดีๆแล้วทำไมไม่เอามาหลักอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงนะครับพอมันกลายเป็นเหมือนกับสมบัติที่ร่วมกันแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันเลยมีบทบาทสำคัญขึ้นมานะครับ
1: ค่ะพอถึงเรื่องของการพัฒนาวัดนี่ค่ะหัวใจสำคัญในการพัฒนาวัดหรือว่าในการปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกลมกลืนกับโบราณสถานนะคะอาจารย์ว่าหลักการสำคัญมีอะไรบ้างคะอาจารย์
2: จริงเรื่องนี้เนี่ยมันสืบเนื่องมาจากงานวิจัยอันหนึ่งที่ผมเคยทำให้กับศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเป็นงานวิจัยในชื่อเรื่องว่าการจัดการภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมของวัดไทยให้เกิดความเจริญศรัทธานะครับจริงๆมันก็คือสืบเนื่องมาจากปัญหาที่เราพบนะครับอย่างผมทำงานอยู่กรมศิลปากรเนี่ยได้เกี่ยวข้องได้เห็นคือจริงๆแล้วหน้าที่หลักของผมเนี่ยก็คืองานอนุรักษ์โบราณสถานใช่ไหมครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยงานของผมเองเนี่ยก็จะอยู่ในวัดคือนอกจากจะไปบูรณะซ่อมแซมอาคารเก่าที่อยู่ในวัดแล้วเนี่ยมันก็เห็นสภาพแวดล้อมโดยรวมด้วยซึ่งก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นทางศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษาเนี่ยก็เลยเห็นว่าเอ๊ะหัวข้อนี้เนี่ยน่าจะลองเอามาเหมือนกับทำเป็นงานวิจัยดูนะครับแล้วในส่วนของส่วนงานวิจัยที่ผมทำเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับเริ่มต้นนะครับว่าจริงๆด้วยความที่เป็นวัดใช่ไหมครับเราก็คงต้องพูดถึงในเรื่องของความเจริญศรัทธาคือนี่คือฟังก์ชันของวัดมันคือศาสนาสถานใช่ไหมครับเป็นศูนย์รวมทางจิตใจเพราะฉะนั้นเลยต้องเริ่มแนวคิดในเรื่องของความเจริญศรัทธานี่คือเรามีวัดไปทำไมเรามีศาสนาสถานจริงๆคงไม่ได้เฉพาะศาสนาพุทธนะครับศาสนาไหนๆก็คงจะคล้ายๆกันนะครับในเรื่องนี้เนี่ยว่ามันมีแนวคิดยังไงจากนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือแล้วในบทบาทของอย่างในส่วนของกรมศิลปากรล่ะก็คือในแง่ของการอนุรักษ์เนี่ยเรามีแนวคิดในการอนุรักษ์ยังไงแล้วเอา2อันนี้ครับมาอินทิเกรตกันนะครับว่าในส่วนของแนวการอนุรักษ์ซึ่งจริงๆอย่างของกรมที่กรมศิลปากรเราใช้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือแนวการอนุรักษ์แบบสากลนะครับ
1: ค
2: ือปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกเราใช้แนวทางในการอนุรักษ์ในแบบเดียวกันอาจจะเริ่มต้นมากันคนละแบบแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีพัฒนาการที่อย่างทางเริ่มต้นเราอาจจะเคยเอาของทางตะวันตกเข้ามาใช้นะครับเน้นในเรื่องวัตถุซะมากว่าจะต้องเป็นของเก่าของดั้งเดิมของแท้หรืออะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอปัจจุบันเนี่ยเรามีแนวคิดเรื่องของความเป็นมรดกวัฒนธรรมมันมีส่วนที่จับต้องไม่ได้ด้วยคือมันมีส่วนของภูมิปัญญามันมีส่วนของสปิริชวลในเรื่องของความเชื่อศรัทธาเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญด้วยอันนี้คือแนวคิดแบบตะวันออกซึ่งมันได้แผ่อิทธิพลกลับไปให้กับตะวันตกเพราะฉะนั้นแนวคิดในสากลในปัจจุบันนี้ครับมันคือการผสมผสานกันของทางตะวันตกและตะวันออกในงานวิจัยของผมต่อมาเนี่ยก็คือดูสถานการณ์ว่าแล้วมันในสังคมไทยเนี่ยครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับภูมิทัศน์แล้วก็กับสถาปัตยกรรมในวัดไทยบ้างนะครับในงานวิจัยก็ยังมีพูดถึงเรื่องกรณีศึกษาต่างๆที่เกิด ขึ้นนะครับแล้วก็การเก็บข้อมูลของผมในตอนนั้นเนี่ยมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับโดยใช้อุปกรณ์ก็คือโซเชียลมีเดียเปิดเพจทาง Facebook เนี่ยชื่อแบบภูมิทัศน์วัดไทยเพื่อความเจริญศรัทธาเนี่ยนะครับแล้วก็ให้คนเนี่ยส่งข้อมูลมาแล้วก็รับฟังความคิดเห็นมันก็จะเป็นความคิดเห็นไม่ใช่จากมุมมองผมหรือว่ามุมมองจากกรมศิลปากรเท่านั้นแต่ว่าเป็นมุมมองของบุคคลทั่วไปนะครับ
1: เขามาแสดงความคิดเห็นร่วมด้วยค่ะ
2: ใช่ครับรวมไปถึงผมจำได้ว่ามีพระด้วยมีพระสงฆ์ด้วยนะครับที่เข้ามา
1: อาศัยอยู่วัดค่ะ
2: เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเนี่ยครับได้เป็นข้อสรุปแล้วก็มีคำแนะนำออกมานะครับแล้วก็เป็นการนำเสนอตอนนั้นที่สรุปได้เนี่ยครับเอกเทศที่มันเกิดขึ้นมาปัญหาที่มันเราเห็นอยู่เนี่ยอันดับแรกเลยหลักใหญ่เลยก็คือของที่แต่ละที่ที่วัดแต่ละที่มีอยู่เนี่ยนะครับอาจจะถูกมองข้ามความคุ้มค่าความสำคัญไปเพราะว่าเห็นอยู่ทุกวันจำเจนะครับก็เลยนึกว่าอาจจะด้วยความที่เป็นของเก่าอะครับก็แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้รับการดูแลแบบต่อเนื่องอย่างดีมันก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่ของเก่าแบบโบราณวัตถุที่แบบมีคุณค่าแต่ว่ากลายเป็นอาคารเก่าที่ดูแล้วมันรกสายตามันควรจะต้องเอาออกไปหรือว่าปรับปรุงใหม่ให้มันดีอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยหลายๆที่เนี่ยเป็นไปอย่างนี้เพราะว่าไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเพราะฉะนั้นหลักการอันแรกก็คือถ้าเราจะนำเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจทำความรู้จักกับของที่เรามีเนี่ยนะครับให้ดีก่อนรู้ประวัติความเป็นมารู้ว่าคุณค่าของมันอยู่ตรงไหนนะครับดูจากสายตาของคนที่อยู่กับสิ่งนั้นทุกวันเนี่ยบางทีมันอาจจะรู้สึกแบบชินไม่รู้ว่าคุณค่าอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันผ่านการเวลามาแล้วซุดโทรมหรือว่ามีการต่อเติมแปลงไปจนไอ้ความงามดั้งเดิมเนี่ยมันลดถอยลงไปเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงต้องบอกว่าการรื้อฟื้นการศึกษาลักษณะเก่าๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าคุณค่าของสิ่งนั้นอยู่ตรงไหนแล้วเราควรจะทำยังไงกับมันซึ่งในแต่ละกรณีก็ไม่เหมือนกันนะครับบางกรณีเนี่ยเก็บไว้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอย่าไปแตะต้องอันนี้ดีที่สุดหรือบางอันนะครับรื้อฟื้นปัดกวาดทำให้มันต้องใหม่อยู่เสมอถึงจะสวยหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยมีเหมือนกับมีผมเคยได้รับคำถามเหมือนกันครับว่าอย่างกรณีอย่างบางวัดเนี่ยนะครับที่มีอาคารเก่าอยู
1: ่
2: แล้วก
1: ็
2: เก็บรักษาไว้อย่างดีไม่ทำอะไรเลยนะครับสวยมากเลยในขณะที่บางวัดเนี่ยเขาไปซ่อมแล้วก็ซ่อมแล้วจากเดิมซึ่งมันมีความเก่าอยู่เขาเหมือนกับมองว่านั่นคือความขลังนะแต่พอวัดจะเปลี่ยนให้กลายเป็นซ่อมแม้ว่าจะเป็นรูปแบบตั้งเดิมนะครับแต่ว่ามันใหม่ขึ้นมาทาสีใหม่ฉาบปูนใหม่หรือว่าเปลี่ยนกระเบื้องใหม่อะไรแบบนี้ถ้าให้มันเป็นรูปแบบตั้งเดิมเนี่ยกลายเป็นว่าหมดความขลังไปเนี่ยมันเลยเกิดเป็นประเด็นครับว่าเอ๊ะแล้วทำยังไงถึงจะดีผมก็ให้คำตอบไปว่าจริงๆแล้วแต่ละกรณีเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่แต่ละวัดมีเนี่ยในสิ่งนั้นเนี่ยเน้นคุณค่าทางด้านไหนเป็นสำคัญมากกว่ากันนะครับแล้วเราเลือกวิธีที่จะเอามาใช้การอนุรักษ์ในที่นี้มันคือการออกแบบเพราะว่ามันมีได้หลายวิธีนะครับมันไม่ใช่แค่ปะผุซ่อมแซมเท่านั้นแต่ว่ามันคือการจัดการมันคือการที่เราจะต้องรู้ว่ากรณีแบบนี้เราควรจะทำยังไงถึงจะดีที่สุดอะไรเงี้ยครับนี่อันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณค่าและการทำงานที่มันไม่เหมือนกันเราจะต้องทำความเข้าใจมันก่อนว่า
1: ศึกษาก่อนใช่ไหมคะทีนี้กรณีสมมติถ้าต้องสร้างอาคารใหม่ภายในวัดเพิ่มเติมมาอีกเนี้ยค่ะอาจารย์ต้องทำยังไงบ้างคะจะได้สอดคล้องกับโบราณสถานทั้งโครงสร้างอาคารทั้งสถาปัตยกรรมการตกแต่งต่างๆเนี่ยค่ะถ้าสมมติต้องสร้างมาเพิ่มเติมเนี่ยค่ะ
2: จริงๆอันดับแรกเลยครับที่ผมเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็คือบางทีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดนะครับมันมาจากพลังศรัทธาจริงๆต้องย้อนถามไปก่อนว่าไอ้ที่จะสร้างอาคารใหม่เนี่ยมันมีความจำเป็นแค่ไหนหรือไอ้ความจำเป็นโอเคโดยฟังก์ชันใหม่อาจจะมีความจำเป็นแต่ว่ามันจำเป็นจะต้องใหญ่โตขนาดนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ
1: มาดึงหุ่นใจ
2: ใช่ไหมครับ
1: ของคำล้อมรอบเลยค่ะ
2: คือคนเราเนี่ยครับตอนนี้ผมเข้าใจนะครับว่
1: า
2: เวลาเราเอาเงินไปทำบุญเนี่ยเราก็อยากได้อะไรที่มันโดยที่เป็นชื่อของเราเนี่ยเราก็อยากให้มันยิ่งใหญ่มันโตมันแบบโดดเด่นซึ่งบางทีอันนี้มันกลายเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาเพราะว่าสิ่งที่เราทำเอาไปถวายวัดเนี่ยกลายเป็นโดดเด่นที่สุดเลยทั้งที่วัดเนี่ยเขามีอะไรที่เขามีคุณค่าเขาเด่นอยู่แล้วเน
1: ี่
2: ยของเขาได้หมองไปเลย
1: ค่ะที่จริงเขาดูขลังอะถ้าพูดกันตามความรู้สึกอะอันนี้กลายเป็นหมองไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะแทนที่จะ
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันคืออันนี้มันมีอยู่ในงานวิจัยผมด้วยครับมันก็คือการออกแบบก่อสร้างใหม่เนี่ยครับมันต้องดูให้มันมีความเหมาะสมกับ พื้นที่ที่เรามีก็คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าสัปปายะนะครับที่เหมือนกับการจัดการพื้นที่เหมือนชื่อของรัฐสภาครับที่นำมาใช้นะคร
1: ับจะคุ้นๆอยู่อันนี้เนี่ยวางผังพื้นที่ตามสัปปายะ
2: คือวัดเนี่ยควรจะต้องเป็นสัปปายะสถานก็คือเราจะต้องเนี่ยครับศาสตร์ของการออกแบบทำยังไงให้เป็นที่ที่มันเหมาะสมกับการปฏิบัติทางศาสนกิจนะครับทำยังไงให้มันรู้สึกร่มรื่นสบายสงบอะไรเงี้ยนะครับแบบเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมีที่อยู่เท่านี้แต่ว่าคุณไปสร้างกันจนแออัดจนมากเกินไปเนี่ยนะครับมันจะไม่สัปปายะละมันจะทำให้เกิดปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดในแง่ที่ว่ามาอยู่ใกล้ๆกับโบราณสถานหรืออาคารที่มีคุณค่าหรือเปล่านะครับเอาแง่แม้ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ทั้งหมดก็แล้วแต่เนี่ยครับมันคือต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือว่าพื้นที่ที่เรามีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการจะสร้างอะไรที่มันต้องการพื้นที่มากเราต้องดูก่อนว่าที่ของเรามีแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่พอในที่ที่เรามีก่อนอื่นควรจะต้องหาที่ที่มันมากขึ้นให้มันเพียงพอให้มันพอดีพอเหมาะนะครับความพอดีทางสายกลางนี่คือหัวใจสำคัญนะครับหลักการของศาสนาจริงๆก็ใช้ได้กับการออกแบบด้วยนะครับทีนี้พอมาถึงในที่ที่มีโบราณสถานอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันครับมันเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ในพื้นที่จริงๆแล้วโบราณสถานที่มีเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเรียกศรัทธาได้เป็นอย่างดีใช่ไหมครับอย่างที่คนที่บอกอะว่ามันขลังมันดีมันสวยงามมันเพราะว่ามันคือสิ่งที่สร้างมาจากความตั้งใจจากในอดีตนะครับผ่านจากรุ่นสู่รุ่นมาตั้งกี่ปีใช่ไหมครับอาจจะถึงร้อยปีหรือหลายร้อยปีก็แล้วแต่เนี่ยมันคือพลังศรัทธาที่มันสะสมกันมามันคือพลังที่มันยิ่งใหญ่นะครับการที่เรามองไม่เห็นค่าเนี่ยมันก็ทำให้ละทิ้งไปโดยอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราควรจะเอาจุดนั้นเนี่ยมาเป็นจุดเด่นของการออกแบบแล้วอาคารที่เราใส่เสริมเข้าไปเนี่ยมันก็เพียงแค่เพิ่มเติมให้การใช้งานเนี่ยมันเหมาะสมกับการใช้สอยในปัจจุบันเท่านั้นเองคือสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับอย่างสมัยนี้เราต้องอยู่ในอาคารที่ติดแอร์หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเสียอาจจะปฏิเสธไม่ได้แต่จริงๆเป็นเพราะว่าเราอยู่กันอย่างแออัดด้วยนะครับอาคารที่เดิมอยู่มีสเปซการถ่ายเทอากาศดีมีต้นไม้ร่มรื่นอยู่สบายในอดีตมันเลยกลายเป็นอยู่ไม่ได้มีระเบียงคดอยู่รอบๆกลายเป็นว่าทางวัดต่างๆต้องหาทางติดผนังเข้าไปติดแอร์เข้าไปอะไรเงี้ยนะครับก็คือเพื่อแต่ในแง่นี้ก็ยังดีคือไม่ได้ลื้อทิ้งแต่ว่าเป็นการปรับปรุงเป็นการอนุรักษ์ในอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่า adaptive reuse ก็คือการประยุกต์การใช้สอยเนี่ยนะครับจากอาคารที่มีอยู่ไปสู่ฟังก์ชันใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับทีนี้การออกแบบใหม่จะเราเข้าใจว่ามีความจำเป็นแต่ทำยังไงจะทำให้มันไปกันได้แล้วก็กลมกลืนไปกับสิ่งที่มีอยู่นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงว่าถ้าจะให้กลมกลืนเนี่ยงั้นแสดงว่าถ้าเราสร้างอาคารใหม่เนี่ยเราจะต้องก๊อปปี้เอาลายไทยเอาลายแบบโบราณมาใส่ในอาคารใหม่ด้วยใช่หรือไม่นะครับจริงๆถ้าในแง่ของดูภาพรวมแล้วสวยงามเนี่ยก็อาจจะใช่แต่ว่าในแง่ของหลักการทางด้านการอนุรักษ์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วผิดนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราอาจจะเหมือนถ้าเป็นนักวิชาการก็อาจจะเข้าใจแหละว่าอันนี้ของเก่าอันนี้ของใหม่แม้ว่าจะเป็นการเล่าเรียนแบบแต่ว่าถ้าเป็นบุคคลทั่วไปครับบางทีหรือว่าพอนานๆไปเนี่ยนะครับพออาคารที่เราสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมันเก่าลงเนี่ยคนก็อาจจะหลงละว่าเอ๊ะหรืออันนี้มันสร้างขึ้นมาพร้อมกันหรือเป็นส่วนหนึ่งของดีไซน์ตั้งแต่อดีตหรือเปล่าซึ่งอันนี้เนี่ยในแง่วิชาการเนี่ยถือว่าจะทำให้เกิดความผิดพลาดละนะครับดังนั้นเราไม่ควรที่จะทำก๊อปปี้ของเก่าให้เหมือนเตะสำหรับการก่อสร้างใหม่แต่เราควรจะออกแบบให้มันมีความใกล้เคียงอาจจะเอาองค์ประกอบที่คล้ายๆกันนะครับทำให้มันเรียบง่ายขึ้นตัดรายละเอียดออกหรือบางครั้งหลายๆเคสนะครับแม้แต่ในงานออกแบบของผมเองบางครั้งเนี่ยก็ทำอาคารใหม่เนี่ยก็จะออกแบบให้มันดูโปร่งเบาบางหรือเป็นกระจกหรือเป็นอะไรที่มันขาวหรือมันใสหรือมันให้มันหายไปครับไม่มาเด่นแข่งกับอันเก่าที่มันมีอยู่อะไรประมาณนี้
1: ไม่ไปบดบังของเดิมใช่ไหมคะบางทีนี่ไปบังความสูงอะไรพวกนี้ด้วยนะไปเด่นคมอะไรพวกนี้นะคะทีนี้อยากทราบว่ากรมศิลปากรได้เข้าไปดูแลหรือให้คำแนะนำในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าคะในทุกวัดที่เราไปดู
2: เราก็พยายามนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าโดยภาระหน้าที่ของกรมศิลปากรเนี่ยก็มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติตามพรบ.โบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับที่เราจะต้องเข้าไปเหมือนกับกำกับดูแลในเรื่องของการรักษาคุณค่าถ้าเกิดมีใคร ทำให้โบราณสถานเสื่อมค่าเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าเป็นบทบาทของเราแล้วล่ะที่เป็นอำนาจของท่านอธิบดีกรมศิลปากรนะครับที่จะสามารถใช้อำนาจในการที่จะไปกำหนดกล่าวโทษผู้ที่ทำกระทำความผิดนั้นได้แต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะใช้กฎหมายเนี่ยมาเป็นตัวนำเพราะว่าจริงๆการที่ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่มันช่วยการอนุรักษ์ช่วยการรักษาคุณค่าเนี่ยนะครับมันเป็นประโยชน์ของผู้ที่เป็นเจ้าของเองนะครับคือจริงๆแล้วเราอยากจะทำยังไงให้เป็นความสมัครใจหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยที่มีโอกาสหรือว่ามีโบราณสถานที่มีคุณค่าอยู่ในครอบครองเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์ของการรักษาสมบัติของตัวเองเราไม่อยากจะใช้กฎหมายเข้าไปบังคับหรอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เราก็จะมีการพูดคุยเจรจาโน้มน้าวนะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับรวมไปถึงในทางปฏิบัติที่ในแง่ของงบประมาณเนี่ยนะครับกรมศิลปากรเองก็ยินดีที่จะจัดหางบประมาณที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าบางทีเนี่ยพอปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะนึกว่าเฮ้ยการที่มีโบราณสถานอยู่เนี่ยเป็นมันต้องดูแลรักษามากมันต้องใช้งบประมาณสูงมันกลายเป็นภาระแทนที่จะมองว่าเฮ้ยฉันโชคดีนะที่มีพระปรางมีเจดีย์มีโบสถ์สวยๆอยู่ในวัดอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยกลายเป็นภาระที่ฉันต้องมาดูแลเพราะงั้นก็เลยมักจะเนี่ยนะครับความเข้าใจของคนทั่วไปไม่ได้ปีนี้ไม่ได้เฉพาะวัดนะครับคนทั่วไปเหมือนกันที่มีบ้านเก่ามีอะไรอยู่ในครอบครองเนี่ยนะครับหรือว่าหน่วยงานราชการที่มีอาคารเก่าอยู่เนี่ยก็มักจะบอกว่าพอเป็นอาคารเก่าแล้วเป็นของกรมศิลป์งั้นต้องรอให้กรมศิลป์มาเอางบมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีถ้าซ่อมแซมเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็เสร็จไปแล้วไม่ต้องมาใช้งบประมาณมากแบบรอจนแบบบันทังเยอะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามทำความเข้าใจอยู่เสมอๆแต่ว่าอันนี้คือความเข้าใจที่มีอยู่จริงในสังคมของเรานะครับ
1: ค่ะอ
2: ย่างตอนนี้เนี่ยครับจริงๆต้องขอพูดนิดนึงต้องขอแสดงความยินดีกับวัดนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยอันนี้คือเรื่องมรดกโลกที่ผ่านมานะครับในอดีตเนี่ยนะครับที่เราได้มรดกโลกของไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุโขทัยบ้านเชียงสีเทพหรือว่าอุคบาทเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นพื้นที่ที่กรมศิลปากรดูแลถ้าเป็นวัดก็จะเป็นวัดร้างไม่ใช่วัดที่ยังมีพระสงฆ์หรือมีเจ้าอาวาสดูแลอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้รับข่าวดีที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจะได้เป็นมรดกโลกอันนี้นะครับจะเป็นมรดกโลกครั้งแรกที่ไม่ใช่เป็นแหล่งที่กรมศิลป์เนี่ยจัดการดูแล 100% นะครับแต่เป็นเรื่องของทางวัดนะครับท่านเจ้าอาวาสจะต้องเป็นผู้มาบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกนั่นแหละครับทีนี้แหละมันจะทำยังไงท่านจะมามัวแต่รอกรมศิลปากรอย่างเดียวเนี่ยคงไม่ใช่แหละเพราะว่าไม่ใช่แหล่งที่กรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบเหมือนกับอย่างมรดกโลกอะไรอื่นๆที่ผ่านมานะครับซึ่งการเป็นมรดกโลกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเราได้เชิดชูเกียรตินะครับว่ามีคุณค่าถึงในระดับโลกแล้วแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเหมือนกับทำให้เรามีภารกิจครับที่จะต้องเหมือนเราทำสนธิสัญญาในการที่จะต้องรักษาคุณค่าของแหล่งมรดกโลกนี
1: ้
2: ให้กับมวลมนุษยชาตินะครับเพราะนั้นนี่แหละครับทางวัดจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้แล้วจะต้องมีแผนบริหารจัดการจะต้องมีการรักษาคุณค่าตรงนี้ไปให้ได้นะครับถ้ามีปัญหาอะไรต่อไปเนี่ยมันก็อาจจะมีคนไปฟ้องหรือทำเรื่องไปถึงยูเนสโกหรือคณะกรรมการมรดกโลกนะครับมันก็คราวนี้แหละครับทุกคนจะมีส่วนร่วมในการมาช่วยกันดูแล
1: ค่ะก็ฝากเรื่องนี้นะคะสำหรับในส่วนของหลายๆวัดด้วยแล้วก็ในส่วนผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนก็เรียกได้ว่าสนับสนุนนะคะอาจารย์ในการปรับภูมิทัศน์และสร้างอาคารใหม่ในวัดโบราณสถานก็คือสร้างใหม่โดยเคารพของเก่านะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยทีเดียวนะคะดร.ขาย
2: ินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะการพัฒนาวัดให้กลมกลืนกับโบราณสถานนะคะคุยกับดร.วสุโปสยนันท์สถาปนิกเชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสถาปัตยกรรมบูรณะปฏิสังขรณ์สำนักสถาปัตยกรรมกรมศิลปากรค่ะอาจารย์พูดให้ได้เข้าใจภาพมากเลยทีเดียวนะคะวัดในประเทศไทยมีเยอะมากเลยทีเดียวค่ะวัดวาอารามแต่เราจะทำอย่างไรให้วัดเหล่านี้ให้ความใส่ใจเรื่องการอนุรักษ์คุณค่าศิลปะดั้งเดิมนะคะหัวใจหลักสำคัญอย่างที่ว่าคือสร้างใหม่โดยเคารพของเก่าเพื่อ รักษาอัตลักษณ์คุณค่าของทางประวัติศาสตร์และส่งเสริมศรัทธาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะรายการสบายๆหลังข่าววันนี้มอบชุดสมุดบันทึกจากธนาคารออมสินนะคะให้คุณ1รางวัลค่ะโดยส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการสบายๆหลังข่าวสัปดาห์นี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีค่ะ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาทการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพิลยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่พีจี9051เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดันเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันบรรยากาศบริเวณพระบรมมหาราชวังยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยนางสาวสิริยาดาคฤหะอ๋องชาวจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าการเดินทางมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและรู้สึกซาบซึ้งที่ได้มีโอกาสเข้าถวายพระบรมศพโดยในครั้งนี้ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้และเลี้ยงดูครอบครัว
2: ดีใจมากๆเพราะว่าครั้งก่อนมาครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้เข้าไปเนี่ยมารอบที่สองวันนี้ได้เข้าไปได้กราบมีความปลื้มปิติทำด้านหัตถกรรมอยู่นะได้เอาไปใช้ด้านหัตถกรรมปักผ้าปักเลื่อมได้เอาไปใช้เป็นประกอบอาชีพของตัวเอง
1: ขณะเดียวกันด้านของจิตอาสานายวิชิตตานกุลกล่าวว่าตั้งใจมาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาด้วยความเต็มใจเพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเข้าถวายพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยช่วยแนะนำเส้นทางจุดให้บริการและจุดขึ้นรถเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและสามารถเดินทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
3: จิตอาสาภาคประชาชนครับมาบริการประชาชนทั่วไปครับเช่นประชาชนเข้ากราบพระบรมศพเสร็จจะเดินทางไปตรงไหนต่อเราก็มีการแนะนำของจิตอาสาบริการอยู่ครับก็ดีใจนะครับที่เราได้ทำจิตอาสาเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนนะครับเราก็มีการบริการทุกคนทุกชั้นนะครับ
1: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดทางด้านการจราจรจุดบริการทางการแพทย์อาสาสมัครจุดประชาสัมพันธ์คอยแนะนำเส้นทางเข้าออกรวมถึงได้จัดพื้นที่รองรับการจอดรถสำหรับประชาชนที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดอุบลราชธานีมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนอย่างยั่งยืนนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานตลอดจนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขผ่านการทำความดีด้วยหัวใจและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาอาชีพและดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในงานมีบริการทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่การตรวจสุขภาพและการให้บริการสุสัตว์นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งเรื่องการป้องกันภัยยาเสพติดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ตั้งเป้ากระจายรายได้สู่ชุมชนไม่น้อยกว่า770ล้านบาท
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินณศูนย์การค้าเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์จังหวัดนนทบุรีโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมีนโยบายผลักดันสินค้าโอท็อปและผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตผ่าน2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อน One Stop Service ศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการพัฒนามาตรฐานดีไซน์การสนับสนุนทุนดอกเบี้ยต่ำและการผลักดันเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในรูปแบบแฟรนไชส์ธุรกิจเพื่อกระจายโอกาสและสร้างความหลากหลายไม่ให้เกิดการผลิตสินค้าทับซ้อนในตลาดพร้อมเตรียมลงนาม MOU กับแพลตฟอร์มการตลาดต่างๆในสัปดาห์หน้าสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทหรือรวมทั้งสิ้นกว่า770ล้านบาทภายในงานได้รวบรวมร้านค้าจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยพร้อมเปิดตัว4โซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลตอบโจทย์คนรุ่นใหม่โอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์และนวัตกรรมไลฟ์สไตล์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ไทยเพื่อเปิดโอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและก๊าซ LNG ในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดหลังได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงพลังงานและโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนประมาณร้อยละ10ถึง12ส่วนราคา LNG นำเข้าสำหรับผลิตไฟฟ้าพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ60สำหรับประเทศไทยปริมาณน้ำมันสำรองณวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมามีเพียงพอใช้อย่างต่อเนื่องถึง101วันพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะยังคงใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคาหน้าโรงกลั่นเพื่อช่วยพยุงราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนส่วนแนวทางลดผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้ากระทรวงพลังงานได้เตรียมมาตรการทดแทนการนำเข้า LNG ราคาแพงทั้งการเร่งจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและการรับซื้อไฟฟ้าจากสปป.ลาวเพิ่มเติมเพื่อตรึงค่าไฟฟ้าให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนคนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจเพื่อยกระดับท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติน
5: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการโรงเรียนตนเดินป่าก้าวแรกสู่ป่ากว้างอย่างเข้าใจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินป่าศึกษาธรรมชาติให้มีความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องก่อนเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพราะการเดินป่าที่ถูกต้องไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผืนป่าและสัตว์ป่าที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลดังนั้นโรงเรียนตนเดินป่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังความรู้และจิตสำนึกที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่และนักท่องเที่ยวเพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนี้กรมอุทยานมีแผนขยายผลการจัดตั้งห้องเรียนรู้เชิงนิเวศตนเดินป่าให้ครอบคลุมอุทยานแห่งชาติและวรรณอุทยานทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลแล้วส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อไปด้านนางสาวสุดใจสุนชาวลิตผู้อำนวยการกองอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจัดตั้งโรงเรียนตนเดินป่า10แห่งเพื่อสร้างครูเดินป่าเพื่อการอนุรักษ์ที่มีองค์ความรู้ทักษะและทัศนคติที่ถูกต้องในการเดินป่าตามหลักการไม่ทิ้งภาระให้ธรรมชาติปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังจังหวัดกระบี่รับฟังเสียงสะท้อนเกษตรกรผลักดันกลุ่มยางสมาร์ทฟาร์เมอร์ต่อยอดชุมชนยั่งยืน
6: วันนี้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านไหนหนังตำบลเขาคลามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะเกษตรกรเพื่อรับฟังปัญหาและเสียงสะท้อนของเกษตรกรในพื้นที่พร้อมมอบรางวัลแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านยางพาราและเยี่ยมชมนิทรรศการต่อยอดชุมชนยั่งยืนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งจากฐานรากอย่างยั่งยืนการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของเกษตรกรอาทิปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำของชลประทานตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำปัญหาราคาปุ๋ยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำซึ่งจะได้หารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์โดยหาแนวทางลดต้นทุนให้กับเกษตรกรรวมถึงการผลักดันอย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์เรื่องการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทิ้งท้ายว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องเป็นฟันเฟืองในการแก้ปัญหาเป็นตัวช่วยเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรและประชาชนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองรังที่4จากแม่นโมที่ฟักออกเป็นตัวพร้อมเดินทางสู่ท้องทะเลในช่วงค่ำวันนี้โดยเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการและเรียนรู้เรื่องราวเต่าทะเล
7: นางสาวพนัทพรเกษกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองเปิดเผยว่า ในช่วงเวลา 19:00 นวันนี้อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมโดยครั้งนี้เป็นรังที่4จากทั้งหมด6รังหลังจากทำการเพาะฟักเป็นเวลากว่า60วันโดยกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่าทะเลช่วงค่ำเนื่องจากเป็นการเพิ่มอัตราการรอดของลูกเต่ามะเฟืองจากผู้ล่าตามธรรมชาติทางนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยลูกเต่ามะเฟืองเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาของการปล่อยเต่ามะเฟืองเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองเช่นการงดใช้แฟลชและแสงไฟทุกชนิดงดส่งเสียงดังเพื่อไม่ให้ลูกเต่าตกใจและหลงทิศทางโดยก่อนการปล่อยเต่ามะเฟืองสู่ทะเลบริเวณชายหาดภายในอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมือง

0: จากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีประกาศปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในเมืองพักทางตอนใต้ฮังการีเป็นการชั่วคราวซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งเดียวของประเทศหลังระดับน้ำในแม่น้ำดานูบอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการจากภัยแล้งและคลื่นความร้อนส่งผลให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าประมาณ1/3ของไฟฟ้าทั่วประเทศต้องหยุดเดินเครื่องเป็นครั้งแรกในรอบ44 ปีเนื่องจากไม่สามารถใช้น้ำหล่อเย็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ได้ตามปกติขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฮังการีคาดการว่าหลายพื้นที่ของประเทศจะมีอุณหภูมิสูงกว่า40 องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าและอาจแตะระดับ42 องศาเซลเซียสเทียบเท่าสถิติอุณหภูมิสูงสุดของประเทศที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมและการสื่อสารของเปรูเปิดเผยว่าเกิดเหตุเครื่องบินนำเที่ยวขนาดเล็กลำหนึ่งตกขณะบินเหนือแหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาซึ่งเป็นกลุ่มลวดลายโบราณขนาดมหึมาบนพื้นทะเลทรายทางตอนใต้ของประเทศเปรูส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13 รายโดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีอิตาลีและสเปน11 รายรวมทั้งลูกเรือชาวเปรูอีก2 รายทั้งนี้เครื่องบินลำดังกล่าวขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินหลังนักบินแจ้งเหตุฉุกเฉินก่อนเครื่องบินตกและเกิดเพลิงไหม้จนทำให้ทางการไม่สามารถเข้าช่วยเหลือได้โดยสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขณะที่แหล่งโบราณคดีลายเส้นนัสกาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเปรูโดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนราว 100,000 คนและนิยมชมพื้นที่จากเครื่องบินนำเที่ยวศรีลังกาส่งทหารและหน่วยคอมมานโดพิเศษหลายร้อยนายเข้าควบคุมเหตุจลาจลภายในเรือนจำมหาราตั้งอยู่แถบชานเมืองกรุงโคลัมโบหลังผู้ต้องขังทำลายอาคารหลายส่วนของเรือนจำรวมถึงห้องครัวโรงพยาบาลอาคารฟื้นฟูผู้ต้องขังและศูนย์ฝึกอาชีพส่งผลให้มีผู้ต้องขังเสียชีวิต1 รายและได้รับบาดเจ็บอีก6 รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและทยอยนำกลุ่มผู้ก่อเหตุกลับเข้าห้องขังทั้งนี้เรือนจำมหารามีผู้ต้องขังราว 4,100 คนซึ่งมากกว่าความจุที่รองรับได้ถึง4 เท่าสะท้อนถึงปัญหาความแออัดในเรือนจำของศรีลังกาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อเดือนที่แล้วทางการศรีลังกาประกาศแผนดัดแปลงอาคารของรัฐที่ไม่ได้ใช้งานให้เป็นเรือนจำเพิ่มเติมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: ศึกฟุตบอลเยาวชนโคคัพ U17 ไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบภูมิภาคโซนกรุงเทพและปริมณฑลรอบชิงชนะเลิศที่สนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสนาม1ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะทรูแบงคอกยูไนเต็ดไป8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองโดยนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของพิชยะวุฒิชัยปีกจากสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดที่เคยมีชื่อติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนสำหรับการแข่งขันรอบต่อไปคือการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศ12 ทีมสุดท้ายจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น4 กลุ่มเพื่อนำทีมแชมป์ทั้ง4 กลุ่มไปแข่งขันกันต่อในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซกรุงเทพมหานครในวันที่22-23 สิงหาคม 2569ต่อไปการแข่งขันแกมมาเอเชียนแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52.2 กิโลกรัมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคะแนนอันมากูลโชโรบีโควาจากคีร์กีสถานไป3-0ขณะที่รุ่นน้ำหนักไม่เกิน93กิโลกรัมเคนเนตนาธานทองสงเอาชนะคะแนนบาโคโรมอฟอาบูบักจากทาจิกิสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์3-0สรุปผลงานทัพนักกีฬามิกมาเชียนอาร์ตทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม3 เหรียญทอง4 เหรียญเงินและ9 เหรียญทองแดง

0: การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO Cup 2026 The Final อัสสัมชัญยูไนเต็ดคว้าอันดับ3รุ่นอายุไม่เกิน15ปีไปครองติดตามได้จากรายงาน
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ CLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชลาไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้ปกครองแฟนฟุตบอลและประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อทีมที่เชียร์เดินทางมาร่วมชมการแข่งขันและส่งกำลังใจให้นักกีฬาเยาวชนอย่างเนืองแน่นซึ่งตั้งแต่ก่อนเปิดให้เข้าสนามกองเชียร์จำนวนมากเดินทางมารอตั้งแต่ช่วงเที่ยงพร้อมนำเก้าอี้สนามแบบพกพาและอุปกรณ์สำหรับพักคอยมาเตรียมตัวรอเข้าชมการแข่งขันรอบสำคัญสำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอันดับที่3รุ่นอายุไม่เกิน13ปี BCCFC เอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ขณะที่รุ่นอายุไม่เกิน15ปีอัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะ BU หนองกี FC ด้วยการดวลจุดโทษ3ประตูต่อ2หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อ1สำหรับการแข่งขันรายการ CLO Cup 2026 The Finalรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับพระแม่มารีสาธรและรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาพบกับโรงเรียนการทารารมณ์ปุริมปราศภาภาครายงาน
0: แกรี่วานกรรมการผู้จัดการไฮร็อกเอเชียแปซิฟิกเปิดเผยว่าการแข่งขันฟิตเนสระดับโลกไฮร็อกเดินหน้าขยายตลาดเอเชียเตรียมจัดการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยคาดว่าจะดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วโลกเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 22,000 คนเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมพร้อมเชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนกีฬาและไลฟ์สไตล์ที่กำลังเติบโตในประเทศไทยซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นการแข่งขันครั้งที่2ของปีหลังการแข่งขัน BYD ไฮร็อกแบงคอกในครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกว่า 17,000 คนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังเมืองซานติอาโกประเทศชิลีเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่6ถึง16สิงหาคมนี้โดยว่าที่ร้อยตีธนกฤตอินเลี้ยงหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่านักตบชุด U17 นี้เก็บตัวมานานพอสมควรเตรียมการฝึกซ้อมทั้งเรื่องของสมรรถภาพและเบสิกต่างๆและรวมทีมกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้มีความพร้อมค่อนข้างมากขณะที่จามิกรแคนแก้วนักตบสาว U17 ไทยกล่าวว่ารายการนี้ทุกคนเตรียมทีมมาอย่างดีและจะทำให้เต็มที่ตั้งเป้าจะขึ้นโพเดียมให้ได้สำหรับศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีมี24ทีมเข้าร่วมการแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับชิลีตุรกีอียิปต์สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเช็กโดยโปรแกรมการแข่งขันนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับตุรกีในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 4:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กผ่านิชคาดนาครายงาน
2: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: วันนี้ธรรมาเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
4: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีที่เราจับตาดูทั้งโลกซูมเข้าไปส่องเข้าไปศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยที่คนไทยควรจะต้องสนใจเป็นพิเศษวันนี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์บอกว่าหัวข้อที่น่าสนใจและอาจจะไม่มีใครเคยสนทนาหัวข้อนี้บอกว่าคอมมิวนิสต์ใหม่นี่ดียังไงคอมมิวนิสต์ใหม่นะไม่ใช่คอมมิวนิสต์เก่านะคอมมิวนิสต์ใหม่แต่คอมมิวนิสต์ใหม่มันคืออย่างไรและทำไมวันนี้คุณวิกรมถึงชวนคุยเรื่องนี้น่าสนใจมากสวัสดีครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีสวัสดีครับคุณชัยและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันว่าคอมมิวนิสต์ใหม่นี่ดีอย่างไร
1: คอมมิวนิสต์ใหม่นี่หมายถึงจีนคอมมิวนิสต์จีนคอมมิวนิสต์เวียดนามใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: อะไรอีกรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ไหม
2: เป็นรัสเซียนี่เจ้าตำรับแล้วรัสเซียนี่นะ
1: เกาหลีเหนือคอมมิวนิสต์เหมือนกัน
2: คอมมิวนิสต์เหมือนกัน
1: เ
2: ท่านี้คนที่เรามาดูคุณทิชัยยังจำได้ไหมว่าถ้าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าเนี่ยที่เราไปในประเทศจีนตอนนั้นจีนก็จนใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่แต่ทำไมตอนหลังทำไมจีนเขาเรียกว่าพัฒนากันรวดเร็วอย่างนี้ล่ะ
1: ใช
2: ่ไหมถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาไม่เอาแล้วไอ้จีนรุ่นเก่าอะ
1: คอมมิวนิสต์เก่ากับคอมมิวนิสต์ใหม่ต่างกันยังไง
2: ก็ถ้าเป็นของเก่าเนี่ยเขาก็จะเป็นมาทุกอย่างนี่จะเป็นของรัฐหมดไง
1: ใช่
2: ใช่ไหม
1: ใช
2: ่ถ้าเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่เนี่ยเขาก็เปิดเอกชนนะหรือรัฐวิสาหกิจไปทำกันเองฉะนั้นวันนี้จีนก็ไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์โบราณที่บอกว่าทำแล้วเป็นของคอมมูนใช่ไหมคุณชัยจำได้ไหม
1: คอมมูนทุกคนอยู่ตรงส่วนกลาง
2: เขามองว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าไม่มีความเป็นเจ้าของไงฉะนั้นเมื่อความไม่เป็นเจ้าของเนี่ยทุกคนก็ไม่ขยันก็ไม่แอคทีฟไม่อะไรต่างๆสมัยเลนินสมัยใครต่อใครนั่นเขาบอกว่าเอ้ยเป็นของคอมมูนเป็นของส่วนรวมแล้วเราทำก็ทำให้กับส่วนรวม
1: ใช่
2: ใช่ไหมฉะนั้นสมัยโบราณพวกคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่ค่อยพัฒนาก็จนยังไงก็จนอย่างนั้นที่จริงเนี่ยอำนาจของรัสเซียเนี่ยเมื่อก่อนนี่ถือว่าดีมากนะโอ้ยิ่งใหญ่สหภาพโซเวียตเนี่ยแต่สหภาพโซเวียตเนี่ยมีการปกครองเป็นแบบคอมมูน
1: ใช่
2: เห็นไหมฉะนั้นทุกคนก็อ้วกทำได้เท่าไหร่จะมาก็ได้เท่านั้น
1: ไม่มีแรงจูงใจนะ
2: ไม่มีแรงจูงใจคราวนี้จะขยันยังไงอ้วกก็ไม่มีประโยชน
1: ์
2: เพราะว่าทุกอย่างเป็นของรัฐหมด อันนั้นก็เป็นคอมมิวนิสต์เก่าที่ตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงมาก็จะเป็นอย่างนั้นพอเติ้งเสี่ยวผิงมาเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยุโรปนะที่เขาไปทำงานเขาไปเรียนมันทำไมเจริญเอาเพราะเขาเห็นว่าโอ้ทุกคนเนี่ยมีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของบริษัทของห้างร้านของธุรกิจต่างๆฉะนั้นความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก็ทำให้ผู้คนเขาขยันไง
1: ใช
2: ่คุณสุริชัยลองเห็นว่าถ้าประเทศไทยนะเป็นแบบนั้นเนี่ยประเทศไทยเราจะเจริญเติบโตมาได้ดีไหมจะมาเพราะทุกคนก็จะมีความรู้สึกเช้าชามเย็นชามแล้วก็อ้วไม่ต้องขยันอ้วก็มีกิน
1: ใช่
2: ฉะนั้น
1: คอมมิวนิสต์ไม่สำหรับประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์นั้นยากเพราะว่าคุณชัยคริปราโมทจะเป็นนายกไปเจอเหมาเจ๋อตุงนะบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกท่าน ประเทศไทยนะไม่มีเป็นคอมมิวนิสต์เพราะประเทศไทยไม่ขยันเท่ากับจีน
2: วันนี้ใช่หรือไม่ว่าไอ้อันนี้มันโดยเป็นคนนะถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่มีอะไรเนี่ยเขาก็จะเอ่ยเฉยเฉยใช่ไหมขนาดคนรัสเซียในสมัยเก่าเขาก็เข้มแข็งแข็งแรงนะเขาไปยึดมองโกเลียเขาไปลบกับญี่ปุ่นนะเขาไปยึดยุโรปตะวันออกเขาเข้มแข็งแข็งแรงนะใช่ไหมแต่พอเป็นคอมมิวนิสต์มาแล้วเขาก็ GDP ตกต่ำคนไม่ขยันตรงเนี้ยมันก็เลยเห็นกลายเป็นว่าคอมมิวนิสต์ในอดีตเอากอร์บาชอฟกอร์บาชอฟเขาก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไมรัสเซียถึงไม่เจริญก็เพราะว่าระบบความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยในตะวันตกเนี่ยเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านประชาชนมีความขยันที่จะไปทำมาหากินฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความไม่สำเร็จของคอมมิวนิสต์เก่าคุณวิชัยเห็นด้วยไหม
1: ใช่ใช่
2: พอเติ้งเสี่ยวผิงมาปั๊บเติ้งเสี่ยวผิงก็ไม่ได้ละขืนให้คอมมิวนิสต์เก่านะปกครองประเทศจีนไปนี่เขาคิดว่าประเทศจีนนี่หงำเหงือกใช่ไหมเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างนั้นฉันจะทำยังไงให้ประเทศจีนเขาแอคทีฟเติ้งเสี่ยวผิงก็แน่นอนก็เอาไอ้ระบบนะที่จะให้เป็นเสรีภาพในการที่จะทำธุรกิจก็คือเปิดให้กับต่างประเทศไงเอ้ยเข้ามาลงทุนก็มาลงทุนในประเทศจีนเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็กลัวนะว่าความคิดของคนจีนที่แบบเป็นคอมมิวนิสต์โบราณนั้นยังเยอะ
1: ใช
2: ่ใช่ไหมเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็เอ้ยบัวอย่างนั้นเอาไปเอาที่หนึ่งไปทำดีกว่าไปเอาทำที่เซินเจิ้นก่อนว่าได้เรื่องไหมถ้าไม่ได้เรื่องก็ทำไมเอ่ยก็อยู่แค่ที่เซินเจิ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์เริ่มเปิดประตูตรงนั้นน่ะมันทำให้ต่างชาตินั้นเอาเทคโนโลยีเอาเงินทุนเอาการบริหารแล้วก็เอาการตลาดเข้ามาดังนั้นเมื่อมันมีอย่างนี้เข้ามาปุ๊บเซินเจิ้นก็เปลี่ยนแปลงจากที่ไม่แอคทีฟเหมือนในอดีตเพราะเซินเจิ้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านนะประมงธรรมดาพอมีโรงงานมาตั้งนะมีต่างชาติเอาเทคโนโลยีมาให้เอาการบริหารแบบมืออาชีพก็กลายเป็นว่าไอโรงงานอันนี้มันก็ทำได้โดยเฉพาะค่าแรงประเทศจีนต่ำ
1: ใช
2: ่ตอนนั้นก็ทำให้สินค้าจีนนั้นเริ่มขยายตัวเริ่มที่จะประสบความสำเร็จเมื่อประสบความสำเร็จเขาก็ค่อยๆขยายจากเซินเจิ้นไปเรื่อยๆโดยที่ไปตามแนวของมหาสมุทรแปซิฟิกฉะนั้นเมืองต่างๆที่ริมมหาสมุทรก็เป็นแบบเซินเจิ้นนะตั้งแต่ไม่ว่าจะกวางโจวแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไปถึงเซี่ยงไฮ้ขึ้นไปถึงแถวตอนเหนือฉะนั้นตอนนั้นเขาก็จะเห็นแล้วว่าเอ๊ะถ้าอันนี้เนี่ยความเจริญความแอคทีฟของคนนะมันต่างกับคอมมิวนิสต์เดิมเนี่ย
1: เอ๊ะคุณวิกรมคิดว่าถ้าเหมาเกิดขึ้นมาโผล่ขึ้นมาหรือโฮจิมินห์กลับมาเกิดเหมากลับมาเกิดเห็นเมืองจีนตัวเองเป็นอย่างนี้โฮจิมินห์เห็นเวียดนามเป็นอย่างนี้เนี่ยทั้งสองท่านจะคิดยังไง
2: เฮ้ยพวกไม่ได้มาก
1: พวกไม่ได้ให้ประเทศว่าปอมเป็นอย่างนี้นี่หว่านี่มันทุนนิยมนี่หว่าใช่ไหม
2: ช็อกซีนีมาสมัยก่อนนะคุณวิชัยโอ้โหคนนี่ลำบากนะคุณวิชัยจำได้ไหมส่งเงินไปสัก100 เหรียญเนี่ยโอ้คนมันทะเลาะกันทั้งครอบครัวเห็นภาพเดี๋ยวนี้นะส่งไป10,000 เหรียญไปดูเหอะมันยังเฉยๆเลย
1: ใช่ไหมช็อกซีนีมา แปลว่าอะไรแปลว่าเหมาและโฮจิมินห์ไม่มองเห็นโลกจะเปลี่ยนขนาดนี้หรือยังไงตอนน
2: ั้
1: น
2: แน่นอน
1: เขาต้องการประเทศเขาเป็นอะไรทั้งเหมาและทั้งโฮ
2: เขาก็อยากให้ประเทศเขาเข้มแข็งอยากให้พวกประเทศเขาเจริญในแง่อุตสาหกรร
1: ม
2: วันนี้ปัจจุบันนี้เรื่องของการค้นคว้าและวิจัยเรื่องของพืชผักผลไม้ดอกไม้ประเทศจีนไปไกลมากไกลที่สุดแล้วถามว่าเมื่อก่อนนี่สมัยเหมาสมัยโฮจิมินห์เป็นยังไงไม่มี
1: เราตอนนั้นทำสงครามนี่เหมาก็ต้องสู้รบกับใครต่อใครโฮจิมินห์ก็ต้องสู้กับอเมริกาใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีเวลาคิดหรอกว่าบ้านเมืองจะไปทางทิศทางไหน
2: แต่เมื่อจบสงครามเกาหลีแล้วใช่ไหมจบสงครามกลางเมืองแล้วใช่หรือเปล่าทำไมคนจีนยังจนอยู่จนกระทั่งเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ย มาปรับเปลี่ยนระบบคนจีนก็เริ่มที่จะมีเงินมีอันจะกินเมื่อก่อนคนจีนนะหน้าหนาวหนาวตายนะแล้วหน้าร้อนเนี่ยก็อดตายเพราะว่าไม่มีข้าวกินใช่ไหมวันนี้มีไห
1: ม
2: ผมไปเนี่ยผมยังไม่เห็นขอทานเลยสักคนหนึ่งนะคุณสุนิชัยเมื่อก่อนเนี่ยขอทานเต็มไปเลยการที่ไม่มีขอทานนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีใช่ไห
1: ม
2: ฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมายอมรับกันสองอย่างนะว่าประเทศเนี่ยมันจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อมีเสถียรภาพข้อแรกเลยถ้าไม่มีเสถียรภาพนักเลงยังครองเมืองนะแล้วก็ข้าราชการก็ยังเป็นนักเลงนะแล้วยังมีพระบางองค์ เป็นนักเลงอีก ประเทศมันจะสงบได้ยังไงประเทศจะมีเสถียรภาพไหมไม่หรอก
1: พระเมืองจีนก็โกงแหม
2: แน่นอน
1: แน่นอนลิ้นยังโกง
2: นั่นแน่นอนแต่ยังว่ามากกับน้อยเท่านั้นเองหลวงพ่อวัดเซาหลินตอนนี้ก็ไปนั่งสวดมนต์อยู่ในคุก
1: นั่นน่ะสิ
2: ใช่ไหมแต่พระของเรานี่ไปสวดมนต์ในคุกมีกี่คนน่ะใช่ไหมล่ะแล้วพระไทยนี่แพ้สีกาเป็นหลักเลยนะนะสีกานี่ก็ชอบพระ
1: อ้าวได้เงินเอาทีนี้อยากให้เปรียบเทียบคอมมิวนิสต์ใหม่ของรัสเซียกับเกาหลีเหนือทำไมไม่ดีเหมือนจีนกับเวียดนาม
2: ยังเป็นของเก่าอยู
1: ่
2: เออเพราะว่าดูที่อย่างกับเกาหลีดีกว่าเกาหลีมีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมล่ะ
1: เกาหลีเหนือ
2: มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ไหมเปิด เสรีในการที่จะให้คนเกาหลีเป็นเจ้าของบริษัทอย่างกับเกาหลีใต้ไห
1: ม
2: ไม่มีรัสเซีย
1: มี
2: เอกชนแต่ก็ไม่คนรัสเซียนี่ก็แปลกนะคุณฤทธิชัยคุณฤทธิชัยตั้งแต่อายุเด็กมาถึงวันนี้เนี่ยคุณฤทธิชัยเคยใช้สินค้าที่ทำโดยรัสเซียมีอะไรบ้างลองช่วยบอกให้หน่อยดิ
1: มาไม่ถึงเมืองไทยนี่วอดก้าม
2: ีมีเอาวอดก้าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีก
1: คาเวีย
2: คาเวียคาเวียแล้วมีอะไรอีกไห
1: มเท่าที่จำได
2: ้วอดก้ากับคาเวียเนี่ยมันไม่ได้สร้างรายได้ให้ประเทศนะอย่างเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนรถนะมีครั้งหนึ่งนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ตลกคือคนรัสเซียเนี่ยเขาไม่ซื้อรถรัสเซียใช้
1: เ
2: ขาจะซื้อรถเซคันด์แฮนด์ของญี่ปุ่นไปใช้เพราะรถญี่ปุ่นเนี่ยไปคนญี่ปุ่นเขาก็ซ่อมให้ดีนะรถเซคันด์แฮนด์แล้วก็ขายมาที่รัสเซียราคาพอๆกับรถรัสเซียคันใหม่ๆเลยนะ
1: ว้าวงั้นเลยเหร
2: อแล้วมีวันหนึ่งปูตินเนี่ยเขาก็อยากจะโปรโมทรถรัสเซียนะเขาก็ให้ทีวีเนี่ยถ่ายเขาก็เดินไปก้าวอ้าวอ้าวอ้าวเข้าไปถึงปั๊บก็เปิดประตูเข้าไปสตาร์ทเครื่องสามไลฟ์นะถ่ายทอดสด
1: โอ้
2: ยกอดโอ้โห
1: จ๊งเลย
2: เสียฟอร์มเจ๊งเลยปรากฏว่ารถจีนเข้าไปขายแทนที่เออรถจีนก็ราคาถูกเดี๋ยวนี้มันก็ดีขึ้นเห็นไหมเอ้าทำไมรัสเซียถึงไม่ได้เป็นแบบจีนในเมื่อคนรัสเซียก็ฉลาดคนรัสเซียทำเรื่องอาวุธทำเรื่องอวกาศทำเรื่องเรือดำน้ำเทคโนโลยีดีมากเลยแต่คนรัสเซียเนี่ยตลกอยู่เรื่องนะคุณวิชัยคำเซงลีไม่ค่อยเป็น
1: รัสเซียนี่แหละ
2: อยู่ในนิคมผมนะเขาก็มีคนรัสเซียมาอยู่เมืองไทยเยอะใช่ไห
1: ม
2: เขาก็ไปเช่าโรงงานสำเร็จรูปในนิคมผ
1: ม
2: เช่าไปแล้วโดยที่เขาลงทุนไปแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไร
1: เอาเลย
2: ก็เจ๊งประมาณปีกว่า
1: เขาเช่าไปทำไมถ้าเขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไร
2: นี่ไงผมก็ยังงงๆเลยนะผมยังโกงอยู่เลยว่าแล้วก็ไม่มีใครในนิคมเราเนี่ยเป็นชาวรัสเซียเลย
1: ไม่มี
2: ถ้าเกิดคนรัสเซียหัวเซงลี่อย่างคนจีนและคนเวียดนามรัสเซียตอนนี้นะยังมีพื้นที่ตั้ง17ล้านตารางกิโลเมตร
1: ที่เขาเยอะ
2: แก๊สก็เยอะแก๊สก็เยอะน้ำมันเอ่ยแร่ธาตุอะไรต่างๆโอ้โหนี่นะถ้าปล่อยคนจีนเข้าไปอยู่ในรัสเซียสัก100ล้านคนนะโอ้รัสเซียนี่เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยแหละถ้านั้นถึงแม้ว่าจะเป็นต้นฉบับของคอมมิวนิสต์แต่รัสเซียก็มีโครงสร้างที่แบบไม่ใช่เป็นนะเอ็นเตอร์เพเนอร์หรือนักธุรกิจหรือหัวเซงลีไอ้ตรงนี้คนจีนกับคนเวียดนามนี่หัวเซงลีนะคุณสุริชัยคนจีนเนี่ยคุณสุริชัยเห็นคนจีนนั่งอยู่หน้าบ้านเงียบๆไม่ทำอะไรดูมอเตอร์ไซค์กับรถวิ่งไปวิ่งมาคุณสุริชัยไปเมืองจีนเคยเห็นคนจีนทำอย่างนั้นไหม
1: ไม่มี
2: แต่พี่ไทยเราเยอะนะพี่แกมกลางวันไม่มีอะไรทำเนี่ยแกก็นั่งรถวิ่งไปวิ่งมา
1: แล้วเศรษฐกิจรัสเซียดีได้ยังไงถ้าอย่างนั้น
2: ก็สิ่งที่รัสเซียอยู่ได้ทุกวันนี้คือแก๊ส
1: น้ำมัน
2: รัสเซียเนี่ยเซ็นแก๊สสัญญาฉบับหนึ่งนะกับจีนนี่500ล้านเหรียญนะแล้วก็มีพวกน้ำมันมีพวกเกี่ยวกับแร่ธาตุแล้วก็มีพวกเกี่ยวกับเรื่องของป่าไม
1: ้
2: เพราะป่าในรัสเซียนี่เยอะมาก
1: เยอะมาก
2: ฉะนั้นพวกนี้ถามว่ารัสเซียเนี่ยต้องมีผลิตอะไรยังไงบ้างก็เจาะก็จะได้แก
1: ๊
2: สได้น้ำมันเห็นไหมแล้วก็ส่งออกแล้วลูกค้าที่รัสเซียชอบที่สุดเลยนะคือจีน
1: ลูกค้าจีนรัสเซียชอบ
2: แต่ลูกค้ายุโรปเนี่ยรัสเซียกลัวจะตลบถูกตลบหลังอยู่เรื่อยไงจำได้ท่อแก๊สไหม
1: ใช่
2: ที่ถูกระเบิดอ่ะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นพูดไปพูดมาก็คือคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือที่จีนกับเวียดนามส่วนที่อื่นคนที่อื่น
1: เกาหลีเหนือคิวบา
2: เห็นไหมดูสิคิวบาเนี่ยก็จะขายแต่ซิก้าแล้วซิก้าเนี่ยจะมีคนสักกี่คนไปสูบแล้วไอ้ที่บอกว่าเอาน่องสาวเอาอะไรมานะเอาเหงื่ออันนั้นมาเพื่อจะทำให้ไอ้ซิก้าเนี่ยมันมีรสชาติพิเศษปรากฏว่าผมไปฟังคนคิวบาแล้วเขาบอกโน่อันนี้แหละสาวที่ไหนมันจะเอาไอ้อะไรนะหน้าตักมาให้มาม้วนไม่มีเขาบอกไม่มีหรอกไอเราก็สูบซิก้าแล้วก็จะต้องคิวบาเพราะคิวบาเขามีพันธุ์พิเศษฉะนั้นคิวบาเป็นไงก็ยังจนรัสเซียก็ยังไม่ได้จนไม่ได้รวยเห็นไหมเกาหลียิ่งอ้วกเพราะเฮียคิมแกก็วันทั้งวันแกก็จะคิดว่าอ้วจะทำยังไงให้อ้วนี่เข้มแข็ง
1: ใ
2: ช่ไหมยังอื่นเนี่ย
1: ใหม่คอมมิวนิสต์ใหม่ถ้าใช้ไม่ถูกก็ไม่ใช่ว่าจะเวิร์กเสมอไป
2: แต่ส่วนใหญ่ต้องมีหัวเซงลีด้วย เห็นไหม
1: กับเวียดนามนี่เขาหัวเซ็งเลยอยู่แล้วใช่ไหม
2: คุณสุทธิชัยดูคนเวียดนามสิน่าดูแววตาเขาที
1: ่
2: เห็นไหมเขาขยันแล้วเขาจริงจังมากตอนนี้ข้าราชการเวียดนามนี่โอ้โหผมไปเจอเขานะเนี่ยไปเจอแต่ละคนแต่ละคนนี
1: ่
2: โอ้โหทำไมแกหัวดีอย่างนี้เนาะ
1: เออ
2: แล้วก็ตอนนี้ถูกจับเข้าคุกไปแล้วประมาณ 4-5,000 คนนะเกี่ยวกับขี้โกงอ่ะเออเวียดนามตอนนี้จับกันหูดับตับไหมโดยที่เขาก็ประกาศผู้นำบอกเอ้ยหรือจะต้องโตเท่านี้นะแล้วหรือจะต้องลดข้าราชการเท่านี้นะโอ้โหยิ่งทำให้คนเวียดนามนี่ทำไมขมักข
1: ม
2: เม้นแล้วมันมีอย่างหนึ่งนะใครที่อยากจะมาเป็นผู้นำประเทศเนี่ยหรือต้องไปอยู่ในแต่ละจังหวัดแล้วในจังหวัดนั้นเนี่ยหรือต้องทำเรื่องเศรษฐกิจให้มันโตแบบเต็มที่เลยเนี่ยยังกะสมมติว่าเดี๋ยวผมไปที่ฮาลองมาเนี่ยเขาบอกว่าฮาลองตอนนี้รายได้ต่อหัวผมก็ยังไม่ได้ไปเปิดไอ้แชท GPT นะเขาบอกว่าตอนนี้รายได้ต่อหัวเนี่ยต่อปีหมื่นเหรียญประเทศไทยนี่ยังไม่ถึง 8,000 เลยเออเขาปั๊มหมื่นเหรียญแล้วที่ฮาลองผมถามว่าให้จะทำได้ยังไงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยฝีมือคราวนี้พอฝีมือเป็นอย่างนี้ปั๊บคุณธิชัยจำได้ไหมนายกจินน่ะฟาร์มันจินน่ะ
1: เ
2: ขาเนี่ย
1: เวียดนาม
2: เขาเนี่ยก็คืออยู่ที่ฮาลองและผมก็ไปเจอเขานะตอนนั้นผมว่าทำไมคนนี้มาเคาะประตูผมเรื่อยเลย
1: เคาะประตู
2: เคาะประตูรถไงเพราะว่าตอนนั้นกระทรวงต่างประเทศเนี่ยขอให้ผมไปเป็นเขาเรียกว่าทูตนะสัมพันธวไมตรี
1: โยทูตพิเศษเลยนะโอ้โห
2: เออใช่ฉะนั้นทางกระทรวงต่างประเทศก็ส่งจดหมายให้กับทุกสถานทูตสถานทูตต่างๆเขาก็เห็นแล้วเส้นทางผมจะเดินทางนี่ไปที่ไหนนะ
1: เ
2: ขาก็แจ้งไปในแต่ละจังหวัด
1: ล่วงหน้าเลยรู้วันนี้นะมาแล้วนะ
2: เออ
1: นั่นต้องทูตพิเศษกับประจำประเทศไทยวิกรมฉะนั้นไปคารวะซะ
2: ไปถึงกับคารวะเขาก็ถามมาดูหน้าตาที่ว่าไอ้คนนี้เป็นยังไงนะนั่งรถบ้านมาเอ้ยกินอยู่ยังไงเอ้ยผมไปเจอเนี่ยตอนนั้นแกเป็นเลขาธิการพรร
1: ค
2: ผมก็เอ๊ะทำไมคนนี้หัวแกแปลกๆวะไม่เหมือนข้าราชการธรรมดาปี2012เสร็จแล้วแกก็มาบอกผมเอ้ยหรือเอาแม่ไอ้ที่ดึกดวมองไปข้างหน้าเนี่ยหือเนี่ยหรือเอาไม่ว่ายกให้หรือ ผมมองหน้าตาแกนะเฮ้ยหรือเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์หรือพูดซีซัวได้หรือเปล่าไม่ว่าพูดจริงคุณวิชัยเชื่อไหมเขายกพื้นที่ตรงนั้นให้ผม58ตารางกิโลเมตร
1: โอ
2: ้แล้วเสร็จแล้วผมก็ไปพัฒนาเป็นนิคมยังไม่ทันเท่าไหร่เขาก็ถูกย้ายเข้าไปที่ฮานอยแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีอยู่2กระทรวง
1: เลื่อนตำแหน่ง
2: สุดท้ายเลื่อนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละเป็นตัวอย่างที่วันนี
1: ้
2: ข้าราชการผู้นำในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะต้องทำไมเอ่ยนะเรียนแบบนายกจินด้วยการสร้างผลงานสร้างเม็ดการลงเม็ดเงินในการลงทุนนี่แหละครับทั้งเวียดนามทั้งจีนเขาจะใช้วิธีให้ผู้นำเนี่ยเอามณฑลนั้นไปแล้วไปทำให้ดูว่ามีผลงานยังไงบ้างไหมนี่แหละครับเป็นคอมมิวนิสต์ใหม่ที่ทำให้ประเทศจีนเจริญเติบโตมาได้อย่างทุกวันนี้ครับคุณสุทธิชัย
1: นั่นเลยนี่เราวิเคราะห์ได้ชัดเจนฉะนั้นคอมมิวนิสต์ใหม่ก็ไม่ได้ดีเสมอไปถ้าไม่มีการบริหารจัดการให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและสำคัญคือปราบคอร์รัปชันและให้มีการสร้างเทคโนโลยีมีการวิจัยพัฒนา R&D อย่างจริงจังใช่ไหมครับนี่เลยครับต้องขอบคุณมากครับคุณวิกรมวันนี้หัวข้อทันสมัยวิเคราะห์ให้เห็นว่าคอมมิวนิสต์ใหม่กับคอมมิวนิสต์เก่าแตกต่างกันอย่างไร จิตวิญญาณของเหมาเจ๋อตุงโฮจิมินห์วันนี้ตื่นขึ้นมาคงช็อกซีนีม่าอย่างที่คุณวิกรมบอกแต่ก็คงจะดีใจนะว่าเฮ้ยเหมาไม่เคยคิดว่าจีนวันหนึ่งจะแซงอเมริกาในด้านหลายๆด้านได้พร้อมๆกันโฮจิมินห์ก็ไม่เคยนึกว่าเวียดนามวันหนึ่งจะกลายเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเพราะเศรษฐกิจขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษ
4: ขอบคุณ
5: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
4: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้แล้ว3รายอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
7: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
6: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
7: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
8: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.ตากใบได้แล้ว3รายด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่อำเภอตากใบติดตามสถานการณ์และบัญชาการอย่างใกล้ชิด
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้เสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายพร้อมร่วมวางแผนปฏิบัติการกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยระดมกำลังตั้งจุดตรวจจุดสกัดและลาดตระเวนในพื้นที่เพื่อปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุนอกจากนี้ยังระดมกำลังผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรวม54นายตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนใน7โซนครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรวันและตำบลศาลาใหม่เพื่อสกัดเส้นทางหลบหนีโดยความคืบหน้าล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายขณะที่ผู้ต้องสงสัยอีก2รายหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างกระชับวงล้อมและเร่งติดตามตัวอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่ปฏิบัติการและแจ้งเบาะแสบุคคลหรือสิ่งผิดปกติต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงประกาศปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณเส้นทางบ้านเกาะสวาดแยกสะปอมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งขาเข้าและขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและติดตามผู้ก่อเหตุและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดา36ในพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยเพลิงได้ลุกลามโรงแรมและคอนโดใกล้เคียงเสียหายรวมกว่า30ห้อง
11: ผลการตรวจสอบเพลิงไหม้ภายในร้านคัดแยกอะไหล่รถยนต์ซอยรัชดาพิเศษ36พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นอาคารโครงสร้างเหล็กชั้นเดียวหลังคาเมทัลชีทประกอบกิจการอู่รถยนต์และคัดแยกชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์โดยเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์ที่อยู่ระหว่างการคัดแยกชิ้นส่วนได้รับความเสียหายทั้งหมดก่อนลุกลามไปยังอาคารข้างเคียง2แห่งประกอบด้วยโรงแรมได้รับความเสียหายบริเวณชั้น2จำนวน12ห้องแบ่งเป็นห้องที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด1ห้องและได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน11ห้องส่วนอาคารคอนโดมิเนียมรัชดา32ได้รับความเสียหายบางส่วนจำนวน25ห้องรวมพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ350ตารางวาทั้งนี้เบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจุดต้นเพลิงหรือสาเหตุที่แน่ชัดได้เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้อย่างมากอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์และรวบรวมพยานหลักฐานโดยละเอียดเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล2เร่งรวบรวมหลักฐานเหตุเพลิงไหม้ก่อนสรุปสาเหตุที่ชัดเจนพันตำรวจเอกอาทิตย์พรมนอกผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล2เปิดเผยว่าเบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้ได้เนื่องจากข้อมูลและคำให้การของพยานในที่เกิดเหตุยังมีความแตกต่างกันในหลายประเด็นพนักงานสอบสวนจึงจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลพยานแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้สามารถสรุปหาสาเหตุของเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและรอบคอบรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลาคม2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนอเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

หลับฝันถึงความดีจะไม่มีที่จะให้เห็นได้ความดีแม้จะต้องเข้าไปในสถานที่ที่ต้องให้ดัดในสำนึกผิดดัดสันดานหรือว่าแก้ไขข้อผิดพลาดก็ไม่อาจที่จะเยียวยาต่างๆได้และออกมาก็ทำความเลวแล้วก็สร้างความสะเทือนใจแล้วก็โดยเฉพาะคดีสะเทือนขวัญแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประหวั่นพรั่นพรึงกับบรรดาสตรีชนทั้งหลายซึ่งคงจะไม่ได้มีเพียงแค่เจ้าสองคนนี้ที่เป็นเดนมนุษย์ทั้งหลายที่ออกมาแล้วก็เข็นฆ่าแล้วก็มีก่อนหน้านี้ถึงอีก3ศพนะครับหลังจากที่ฆ่าเด็กรัสเซียไปนี่นะครับ2คนแล้วก็มามีคนไทยทั้งฆ่ายกครัวฝังดินไว้มันโหดร้ายมากนะครับแล้วก็มันคือก็อย่างที่เห็นที่เป็นข่าวแล้วก็ติดตามข่าวแล้วก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าการปัจจุบันนี้ในการไปติดคุกมีการเข้าไปอยู่ในเรือนจำให้ไปสำนึกผิดหรือว่าอะไรนี่มันเป็นยังไงกันทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ขนาดนี้หรือว่ามันเกิดขึ้นจากที่ว่าเขาส่องพฤติกรรมถึงว่าครอบครัวที่ผ่านมามีการใช้ความรุนแรงแต่มันก็คงจะไม่ได้เป็นทั้งหมดเพราะว่าคนที่เขาเคยประสบการมีสภาพทั้งจิตใจอะไรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ไขหรือเยียวยาหรือว่าอาจจะต้องรับยั้งชั่งใจแล้วมีอะไรที่เราต้องปรับปรุงพฤติกรรมกันไปแต่ที่แน่ๆคือมันน่าประวัติพันผึ่งโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยอย่างเงี้ยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมพี่ยศรุ่งสมัยนะคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงก็เลิกงานที่เป็นงานของมาริโฮน่าที่จากการเขียนของนักเขียนซีไรผู้ล่วงลับไปนักเขียนหนุ่มตลอดกาลกนกพงษ์ทรงสมพันธ์แล้วก็วันที่6สิงหาคมนี้เราก็จะได้พบกันในทนดนตรีไลฟ์ครั้งสุดท้ายที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการซื้อใหม่ของกรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ตรงวิภาวดีรังสิตที่เราได้ทำหน้าที่กันมา3ปีแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์แล้วนะครับจะมีอีกหรือไม่ยังไงก็อย่างที่เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบว่าทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้นะครับให้ความสนใจให้ความใส่ใจแล้วก็ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญชวดิตรองบิ๊กที่มาดูทุกครั้งแล้วก็ให้ทนดนตรีได้ทำงานอยู่มาถึงครั้งนี้ก็บอกว่าอยากจะให้เดินหน้าเดินทางกันต่อนะครับกำลังหางบประมาณทั้งทางราชการหรือทางอื่นๆที่จะสามารถจะสนับสนุนในการเดินทางนั้นทำงานได้ต่อเนื่องไปในปีต่อไปแต่ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะนะครับได้บรรลุความสำเร็จแค่ไหนต้องแล้วแต่ทางนโยบายผู้บริหารแล้วก็ทางงบประมาณต่างๆทางจากทางราชการหรือจากทางหน่วยงานอื่นๆที่จะสนับสนุนให้กับทางค่าใช้จ่ายของการเดินทางการทำงานให้กับทนดนตรีไลน์กันต่อไปแต่ถ้ายังไม่ได้จัดทำก็ยังมีรายการที่เป็นบันทึกของทนดนตรีไลฟ์ที่ยังไม่ได้ออกอากาศหรือว่าออกอากาศอยู่ในขณะนี้แล้วก็จะนำมาทำเป็นไฮไลท์ตัดต่อแล้วก็ทำเป็นรูปแบบรายการที่จะออกอากาศทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็ติดตามกันได้นะครับส่วนทางวิทยุก็คงจะได้ทำหน้าที่กันต่อกันไปสำหรับทนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับ0816 346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816

ก่อนที่จะอำลาในช่วงเกษียณราชการก็จะอำลาเฉพาะราชการแต่ว่าทางรายการก็คาดว่าคงจะได้ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับจากคนเลวแล้วนะฮะก็มาถึงบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับวงมิจฉาชีพนะครับแต่เขาก็มีถึงเป็นมิจฉาชีพเป็นมีอาชีพที่ผิดกฎหมายแต่เขาก็ยังมีสำนึกในความเป็นผู้คนอยู่เหมือนกันก็คือไม่ฆ่าเด็กและผู้หญิงมือปืนครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ครึ่งชั่วโมงแรกของตนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับผมพิจารุ่งสมัยและคุณสวิตสมนัสควบคุมเสียงนะครับ3:29 PMกับเพลงสายเกินไปวงโฮปก็คิดถึงคนที่ทำหน้าที่ทั้งนะกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามเหล่าอาชญากรรมอาชญากรทั้งหลายเขาก็ครอบครัวเบื้องหลังเขาก็แทบจะไม่มีเวลาฉะนั้นเมื่อครอบครัวไม่มีเวลาหรือว่าเสาหลักต้องไปปฏิบัติหน้าที่แล้วอาจจะต้องสูญเสียไปก็เหลือแต่คนที่อยู่ข้างหลังนะครับก็แน่นอนชีวิตวัยเด็กชีวิตของลูกๆก็ต้องเคว้งคว้างนะฮะว่าไม่ได้รับการดูแลหรือมีการให้คำชี้แนะแนวทางให้ดีอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ก็ได้เห็นได้ยินอยู่เสมอๆนะครับก็เป็นห่วงด้วยเพราะท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่กันอยู่ในขณะนี้นะฮะเมื่อวานคืนนี้ก็เห็นว่าดึกตื่นกันดื่นก็โอ้โหตลอด24ชั่วโมงนะครับเข้าไปที่มีคนที่ไปยิงที่วัดแล้วก็ไปกบดานหลบอยู่ในที่พักแล้วก็แฟนสาวแล้วก็ยิงตัวตายไปอันนี้ก็น่ากลัวอีกอันก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่สะเทือนขวัญอีกเหมือนกันนะครับก็มีข่าวที่รุนแรงทั้งนั้นเลยนะฮะสาเหตุตั้งการมีความรุนแรงนั้นมากขึ้นนั้นก็คงต้องดูว่าในยุคปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรสภาพสังคมสภาพของการดูแลซึ่งกันและกันหรือว่าสภาพจิตใจนั้นเป็นยังไงมันเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปมากมายแค่ไหนแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะครับก็อะไรที่จะผ่อนคลายให้ได้รับความสบายใจเราก็ยินดีที่จะนะฮะทำให้อย่างเช่นถนนดนตรีไลฟ์ที่เราได้ทำหน้าที่กันมาถึง3ปีแล้วก็จะอำลากันในวันที่6สิงหาคมนี้ในถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านอกจากจะมาแสดงแล้วทางมาริโฮน่าอาจารย์ไข่ก็เลยนัดพิสันมาโนพุตตานว่าทราบว่าผมเชิญพิสันมาโนพุตตานจะมาเป็นผู้ที่กล่าวนำการเข้าการแสดงของทนดนตรีไลฟ์ด้วยนะครับเพราะว่ามาริโฮน่าจากใต้ดินขึ้นมาสู่ดวงดาวเนี่ยก็จากส่วนหนึ่งจากที่ได้พิสันนะฮะจาก Milestone Record ที่ได้เข้ามาให้การดูแลดังนั้นสังกัดของ Milestone แล้วก็มีช่องทางในการที่จะสื่อสารท่านก็เคยได้พามาริโฮน่ามาสัมภาษณ์ในรายการด้วยก่อนหน้านั้นที่เคยสัมภาษณ์4คนมาริโฮน่าตั้งแต่ชุดดั้งเดิมตอนเป็นใต้ดินแล้วก็หลังจากเข้ากับไมล์สโตนแล้วก็ได้เคยมาสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่งเสียดายครั้งนั้นไม่ได้มีการคือยังไม่มีกล้องในมือถือเนี่ยแหละครับแล้วก็จะมีกล้องถ่ายภาพโดยคนเตือนใจก็จะทำงานในเมืองทีมงานก็จะเป็นคนถ่ายภาพไว้เสมอแล้ววันนั้นครั้งนั้นทำไมเราไม่ได้ถ่ายภาพไว้เลยก็ไม่ทราบได้ทั้ง4คนมาริโฮน่าที่เป็นสมาชิกดั้งเดิมที่อยู่ในชุดใต้ดินเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ได้เก็บภาพไว้เลยเสียดายเหมือนกันนะฮะนอกเหนือจากพิสันมาโนดแล้วก็ยังมีศิลปินที่เคยร่วมงานกับมาริโฮน่ามาร่วมงานด้วยพี่ฟุตบาทจะมาเป่าเมาส์ในเพลงหัวใจพรีโชนะครับพรีโชนะฮะส่งออกเสียงนี้ป่ะพรีโชเสียงเขาแปลกๆดีแล้วก็ จะมีอีกหลายท่านนะครับก็เชิญอาจารย์ยงยุทธดำขวานไม่เหมือนกันนะฮะก็ยังไม่ทราบว่าจะมาได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีอีกหลายๆศิลปินที่กำลังจะทยอยกันมาเพื่ออำลาให้กับทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้นะครับวันนี้มีทางเพจก็เอามาทางไลน์บอกว่าเมื่อวานเห็นผมพูดถึงเพลงของวงฟูนันก็เลยจะขอเพลงจิ้งหรีกับดวงดาวของฟูนันผมก็เอ๊ะมันไม่ผมเพิ่งว่าผมอะไรอะจำผิดหรือว่าไม่แน่ใจว่าอาจจะตกข่าวไปว่าเอ๊ะฟูนันเคยมีเพลงนี้หรือเปล่าแต่ที่จำได้เนี่ยคือเป็นเพลงของวงอมตะนะฮะอมตะซึ่งเป็นเพลงที่เขียนขึ้นโดยนวัตวริยางกูลที่เป็นเขียนเรื่องสั้นอย่างวัดนี่แหละครับแล้วก็อยู่ในเรื่องสั้นของนวัตวริยางกูลนะฮะก็เพลงนี้ก็ผมเลือกที่มีถ้าทางด้านเดิมเนี่ยผมจำได้ว่าเป็นของวงอมตะฮะถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงช่วยแจ้งกันในไลน์ก็แล้วกันนะครับจิ้งหรีดกับดวงดาวครับ

จากจิ้งหรีดกับดวงดาวของอมตะแล้วก็เลยต่อด้วยดูดาวของวงตะวันวันนี้คุณรัศมีก็ไม่ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คงจะต้องวางเว้นไปสักช่วงระยะหนึ่งก่อนนะครับรอให้หายดีก่อนสำหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยเดินทางกันด้วยถนนด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตของถนนดนตรีนะครับในลายก็ม้วนๆส่งหัวใจส่งสติ๊กเกอร์มาเยอะแยะเลยท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วถ้ายกเลิกไม่ได้มาช่วยแจ้งด้วยนะครับแอดมินจะได้ทราบยอดที่คุณจองแล้วไม่ได้ไม่พร้อมหรือว่าติดขัดด้วยปัญหาใดๆก็ตามที่ก็จะได้ให้ท่านอื่นที่เขาประสงค์จะได้ชมเขาได้ชมกันในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์ในครั้งสุดท้ายในวันที่6สิงหาคมนะครับอำลาทนดนตรีไลฟ์กันโดยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงเพื่อนที่เป็นเพื่อนรักวัดนวลนริศที่ได้ร่ำเรียนมาด้วยกันคบกันมาก็50ปีแล้วเนี่ยอาจจะ50ปีแล้วก็บอกเอ้ยใครเป็นคนคิดชื่อตอนนะฮะแต่ละครั้งเขาเพิ่งมาดู2ครั้งเนี่ยนะครับเพราะว่าภารกิจเขาเยอะเราอยู่เชียงใหม่นะฮะเขาก็มาดูกับบรรดาเพื่อนๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาได้เดินทางมาด้วยกันทั้งจากหลายจังหวัดเป็นตัวแทนทางการทำเรื่องขายรถยนต์ไฟฟ้านะครับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ติดใจนะฮะหลังจากที่มาชมเมื่อครั้งที่แล้วคาราบาวนะฮะกับหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราถามว่าใครคิดชื่อตอนก็เลยบอกว่ากูเองนั่นแหละนะฮะบอกวิธีการคิดยังไงทำยังไงก็ส่วนมากก็จะคิดจากเพลงหรือว่าคิดจากเรื่องที่ศิลปินจะต้องมาแสดงในวันนั้นว่าครั้งนั้นเราจะนำเสนอเรื่องอะไรแล้วการคิดก็ต้องให้ตรงกันกับเรื่องของผู้ที่จะออกแบบด้วยคือคุณจอกวสันต์วงสว่างเพื่อนที่เรียนวัดนวลด้วยกันนะครับแต่คนอยู่คนละกลุ่มนะฮะก็แต่ก็ทำงานด้วยกันมานานนะฮะก็ต้องให้ตรงกันแบบคอนเซปต์ว่าจะนำเสนออะไรภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ศิลปินเขาพึงพอใจไหมนะฮะเพื่อที่จะให้ภาพแล้วก็ทั้งโปสเตอร์แบนเนอร์แล้วก็ภาพหลังที่เป็นจอขึ้นจอ LED นั้นได้สื่อความหมายถ้าคุณได้เห็นในการทำงานแต่ละครั้งที่เป็นคอนเสิร์ตมานั้นทั้งแสงสีเสียงการแสดงทุกอย่างมันต้องลงตัวกันให้ได้ทั้งอรรถรสทั้งดนตรีนะครับและทั้งเรื่องของการแสดงและภาพและการมีองค์ประกอบด้านแสงสีเสียงให้ครบถ้วนด้วยถึงแม้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ไม่ต้องนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับทำงานด้านโปรดักชันจำนวนมากเราก็จะช่วยประหยัดสำหรับงบประมาณทางราชการที่เป็นภาษีของพี่น้องประชาชนกับเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form นะครับหมอผีครองเมืองครับ

ยุควิบัติเดี๋ยวยุคของเราต้องวิบัติไปมากกว่านี้เลยครับเดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกในรายการทนดนตรีครับผมพิญญรุ่งสมัยและทีมงานของเราคุณคงศักดิ์ไสวงเมฆคันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเปลี่ยนกิจและการจันทร์วัสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมณีวุฒิประกอบโอเกตมนิพาเทียมแสนตื่นใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสวิทย์สมรัตน์ควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2ของทนดนตรีครับเพลงที่คุณขอมาทาง0816346452แล้วก็ทางไลน์ของทนดนตรีนะรวมถึง Google Form ที่แอดมินช่างน้อยนักศึกษาได้ส่งมาให้ด้วยนะครับมีผู้ฟังถามมาในไลน์ว่าบอกอินได้ไหมในวันนั้นลองมาลุ้นดูเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้ว่าจะมีมากน้อยยังไงค่าไหนมีที่ว่างยังไงแต่เราก็เสริมที่นั่งกันให้ถึง1,000กว่าเข้าไปแล้วก็มายัดแออัดเบียดนะฮะก็นั่งบางยืนบ้างตามสไตล์ของทนดนตรีคงไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นมิตรภาพกอดคอกันร้องเพลงมิตรภาพผูกดวงใจกันไว้แล้วก็ล่ำลากันเลยสำหรับอำลาทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ครับเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: แสนลันทดทำให้
1: มันก็แตกตัวมาจากเพลงที่ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนต่อต้านสงครามต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อปากท้องของคนยากคนจนคนส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศเพลงพวกนี้มันเกิดมาจากสังคมอเมริกันสังคมในยุโรปก่อนครับก่อนที่จะข้ามพรมแดนมาสู่เอเชียอย่างประเทศไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดจีนญี่ปุ่นพวกนี้มีวงอย่างนี้ทั้งนั้นแต่สำหรับสังคมไทยแล้วมันเข้ามาในช่วงที่บูมมากก็คือช่วงที่14ตุลาที่มีพี่หงาธุรชัยยันตุมาธรเป็นหัวหอก

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเน้นย้ำต่อนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2569ถึงคุณค่าความเท่าเทียมในสถานศึกษากระตุ้นคนรุ่นใหม่เร่งพัฒนาตนเองเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรหรือ SIIT รหัส40มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ภายใต้แนวคิดธรรมศาสตร์ Where We Are Irreplaceable ที่เราไม่อาจถูกแทนได้ณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยนายกชนันท์ได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของความเท่าเทียมในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมกล่าวถึงการสำรวจบทเรียนชีวิตโดยชี้ให้เห็นว่าการมีชีวิตที่มีความหมายคือการต้องรู้จักปรับตัวให้ทันโลกนอกจากนี้นายกชนันท์ยังได้ยกกรณีศึกษาของโลกอย่างโกดักและฟูจิฟิล์มที่เผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงแต่ผลลัพธ์กลับแตกต่างกันสิ้นเชิงอีกทั้งได้สะท้อนผ่านกรณีของประเทศสิงคโปร์ที่ใช้เวลาเพียง50ปีในการสร้างชาติด้วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็คือผู้คนพร้อมย้ำเตือนให้นักศึกษาละทิ้งอีโก้และเปิดรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตชาวนันท์มาลีรายงาน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเปิด iHome Care จุดบริการสุขภาพแรงงานผลักดันต้นแบบดูแลกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมือง
7: นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.พร้อมด้วยผู้แทนกรุงเทพมหานครร่วมเปิด iHome Care จุดบริการสุขภาพแรงงานกลุ่มห้องเช่าณโครงการเคหะชุมชนรามอินทรากีบหมูเขตคลองสามวาเพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมให้แก่ผู้ใช้แรงงานประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนเมืองโดยเลขาธิการสปสช.เปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทครอบคลุมสิทธิรักษาพยาบาลของคนไทยมากกว่า20ปีแต่กลุ่มแรงงานรายวันผู้สูงอายุเด็กเล็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เมืองยังคงเผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงบริการการจัดตั้ง iHome Care จึงเป็นการนำบริการสุขภาพเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่จริงซึ่งย่านกี่หมู่มีกลุ่มเปราะบางพักอาศัยในเคหะชุมชนกว่า 3,000 คนและมีแรงงานหมุนเวียนกว่า 3,000 ถึง 5,000 คนต่อวันโดยจุดบริการแห่งนี้ได้นำเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกลมาใช้เชื่อมต่อให้คำปรึกษาการตรวจประเมินอาการเบื้องต้นและการส่งต่อไปยังหน่วยบริการตามสิทธิอย่างรวดเร็วนับเป็นต้นแบบสำคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการตั้งรับในโรงพยาบาลมาเป็นการนำบริการเชิงรุกเข้าหาประชาชนในชุมชนชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: รัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 630,000 ไร่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐวอชิงตันของสหรัฐเผชิญไฟป่ารุนแรงที่เผาผลาญพื้นที่แล้วกว่า 630,000 ไร่ส่งผลให้ทางการสหรัฐต้องอพยพประชาชนประมาณ200ครัวเรือนออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันประชาชนราว 60,000 คนในพื้นที่ทางตะวันออกของรัฐวอชิงตันไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บด้านนายบ๊อบเฟอร์กูสันผู้ว่าการรัฐวอชิงตันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งรัฐและสั่งห้ามจุดไฟหรือเผาในพื้นที่โล่งพร้อมระบุว่ารัฐวอชิงตันกำลังเผชิญสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงหลายจุดโดยคาดว่ากระแสลมแรงกับสภาพอากาศร้อนจัดตลอดช่วงสุดสัปดาห์นี้จะยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในหลายโอเพ่นแชทถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรงโอเพ่นแชทโดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เรื่องหนึ่งที่เวลามีการจัดดนตรีของทุนดนตรีนี่นะครับก็คือเรื่องการขอคิวเพลงหรือว่าลำดับเพลงที่จะแสดงซึ่งที่ยากมากๆที่สุดเลยนะก็คือนางงานะครับนางงาคาราวานนี่แหละครับเพราะว่านาก็จะไม่ค่อยจะตรงกับคิวที่ให้มาแล้วก็มักจะให้มาไม่ให้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่านาก็จะตามอารมณ์นะครับคือศิลปะก็ตามอารมณ์แล้วก็ให้เราไปอะไรครับไปจัดการที่หน้างานเอาเองซึ่งมันก็ไม่ได้เพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายเพราะว่าต้องมีทั้งผู้กำกับโปรดิวเซอร์แล้วก็คนที่ก็ต้องกำกับเวทีแล้วก็ทั้งการบันทึกรายการต้องมี OB แล้วก็จะต้องขึ้น CG ก็คือชื่อเพลงให้ตรงกันด้วยคือไม่ตรงนี่โอ้โหอับอายขายขี้หน้าแล้วมันต้องเกี่ยวข้องกับบันทึกรายการไปออกอากาศทางช่อง NBT ด้วยในช่วงวันเสาร์4 ทุ่มถึง5 ทุ่มนะครับแล้วก็ในช่วงของการไลฟ์ในวันนั้นด้วยฉะนั้นชื่อเพลงก็สำคัญการขอชื่อเพลงมาพอขอมาอีกเรื่องนึงก็คือแหมอยากให้เล่นเพลงนั้นอยากให้เล่นเพลงนี้หรือที่ผู้ฟังผู้ชมก็มักจะส่งมาให้อยู่เลยว่าอยากให้อาจารย์ใครอยากให้พี่แอดอยากให้ศิลปินที่มาเนี่ยเล่นเพลงตามที่เราต้องการแต่ว่าบางทีศิลปินเขาจะกำหนดมาแล้วอย่างเช่นมาริโคน่าตอนนี้กำหนดมาทั้งหมด14-15เพลงก็แหมหลายเพลงก็ดีโดนทั้งนั้นนะครับแต่อีกหลายเพลงก็อยากจะให้เล่นนะฮะอยากจะให้เขาแสดงในวันนั้นแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับศิลปินนะฮะก็นี่แหละครับอะไรที่เป็นเรื่องที่เบื้องหลังเขาไม่ได้บอกไม่ได้เล่าให้ฟังว่ามันมีความยุ่งยากอยู่ตัวหลายประการด้วยกันนะฮะนี่ยังไม่นับรวมในวันที่ต้องสาวเช็คแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะบางวงนี่เปลี่ยนเกือบจะทั้งคิวเลยก็มีนะครับครับก็เดินทางกันนะฮะเรายังไงก็ฟันฝ่ากันมาถึง3 ปีแล้วแล้วก็อยู่กันด้วยมิตรภาพที่งดงามนะฮะมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงในเย็นวันที่6 สิงหาคมนะครับเป็นความรู้สึกที่ผมมีความรู้สึกว่าถึงแม้จะเหน็ดเหนื่อยกันแต่ก็ได้เป็นการได้ทำหน้าที่ได้ทำงานนะฮะได้ทำงานได้สมนะครับกับความที่ตั้งใจมานานไม่ว่าจะทั้งหมดทำรายการเพลงเพื่อชีวิตหรือว่าทำคอนเสิร์ตเพลงเพื่อชีวิตนะฮะแล้วก็ได้ใช้นะครับได้ใช้สถานที่ทางราชการงบประมาณทางราชการถึงแม้จะต้องไปกู้สหกรณ์มาช่วยมาทำงานด้วยกันเพราะว่างบประมาณทางมีราชการจำกัดแต่เราก็สามารถจะได้ทำหน้าที่ทำงานให้กับผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้เป็นความฝันมานานมากแล้วว่าเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนหรือว่าคืออยากให้มีความสุขเลยท่ามกลางบรรยากาศที่มีเป็นสถานที่นะฮะที่เพียบพร้อมนะฮะมีคุณภาพนะฮะมีคงการแสดงที่นะฮะที่เต็มไปด้วยคุณภาพนะฮะเครื่องเสียงก็ดีนะฮะสถาน

ไม่ได้ชมน้ำหมูในเทิร์นดนตรีไลฟ์เพราะว่านาก็มีงานใหญ่ในเดือนตุลาคมผู้ฟังถามในไลน์มาว่าหลังจากเกษียณแล้วไปทำอะไรก็ตามไปใช้หนี้เขานี่แหละครับไปเป็นพิธีกรบ้างไปช่วยงานต่างๆที่ศิลปินได้เคยมาช่วยงานทนดนตรีก็จะไปช่วยงานถ้าทางตรงก็คือไปเป็นพิธีกรให้หรือว่าก็ไปร่วมกิจกรรมนั้นๆด้วยแต่ถ้าทางอ้อมก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้กับงานของนานาเขาเช่นวันที่10ตุลาคมณหมู่พงเทพกระโดดชำนาญคนพูดเพลงตอนพูดไม่เข้าหูก็มีรอบเดียวเท่านั้นนะครับบัตร 2,500 2,000 1,800 และ 1,500 บาทจะเปิดขายบัตร5สิงหาคมทาง Event Pass 10นาฬิกาก็ไม่ต้องแย่งกันเหมือนเทอร์นดนตรีนะครับเพราะว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายสยามภาวาลัยรอยัลแกรนด์เธียเตอร์ครับชั้น6สยามพารากอนก็ไปชมน้ากันได้ปีนี้น่าจะมีเรื่องเล่าอะไรที่สนุกสนุกกันมาอีกนะฮะตามสไตล์น้ำหมูก็มีของรางวัลด้วยนะครับพูดถึงของรางวัลนี่กำลังคนดีผู้ฟังที่อยากได้เสื้อถนนดนตรีเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพอครบแล้วอำลาแล้วก็จะไปขุดเสื้อลิมิเต็ดชุดแรกเลยตั้งแต่ปีแรกที่ยังมีอยู่ไม่มากนักนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมทั้งในรายการของถนนดนตรีไลฟ์ทางช่อง NBT แล้วก็ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนี่นะครับก็จะเล่นเกมสนุกๆอะไรแต่ขอไปค้นดูก่อนนะครับว่าเหลือจำนวนกี่ตัวกันนะฮะจะได้มาแจกบ้างแล้วก็ให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เข้ามาชมทนดนตรีไลฟ์เลยแล้วก็จะได้มาลุ้นรางวัลนะฮะในการตอบคำถามในแต่ละสัปดาห์ก็แล้วกันครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์นะครับก็พอเพลงสนุกสนุกก็โจโจมันมันก็จะมีสติกเกอร์เต้นระบำมาน่ารักดีนะฮะขอบคุณมากๆเพื่อนของร้อยพิเศษวัดนวลนี่เขาก็ส่งข้อความมาให้เป็นกำลังใจกันคุณจอกวสันต์ก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใช่ไหมครับสัญลักษณ์ของคนมักม่วนอ๋อหัวหมุนเลยนะฮะคุณตู่คนงามบ้านโป่งก็ต้องสติ๊กเกอร์กันมาครับดีใจครับที่ได้มาเจอแล้วเป็นคนคอเดียวกันกับบทเพลงเพื่อชีวิตที่เราจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งแล้วพี่น้องเราก็ได้มาพบได้เจอกันเป็นมิตรภาพที่ดีงามต่อกันแล้วกันเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้นะครับให้เก็บไว้ในความรู้สึกที่ดีอะไรที่ไม่ดีขอให้มันผ่านพ้นเลยไปแล้วก็สิ่งดีๆก็ขอให้มีต่อกันแล้วกันใน3ปีที่ผ่านมาครับทนดนตรีไลฟ์ที่เราจะล่ำลาจากกันไปในวันที่6สิงหาคมมาริโกน่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาทนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่ขอมาทางชลบุรีนะครับขอบคุณสวทชลบุรีด้วยอ้อยกระทอนครับสาวระบุงและปทุมธานีครับนายร้อย

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นางรำเหนื่อยยังก็ไม่อยากขัดจังหวะเห็นส่งสติ๊กเกอร์เพลิดเพลินกันว่าคืนนี้ดีดค่ะเพลงสนุกคุณปัทมาครับก็อยากจะให้สนุกสนุกกันแล้วก็ให้ไว้กับวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางกลุ่มคาราวานผู้เสียสละบอกว่าลงทะเบียนไม่ทันกันเลยในกลุ่มคาราวานนะฮะแต่ทุกคนก็ประสานใจร่วมกันที่จะมางานอำลาถนนดนตรีไลฟ์ขอไม่ขอวอล์กอินด้วยขอร่วมกิจกรรมอยู่ด้านล่างเอาโหนำจิตนำใจสุดยอดนะฮะกลุ่มนี้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับทุกคนยินดีมาร่วมงานครั้งนี้ข้างล่างเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะจะบอกให้ผมไม่บอกหรอกว่ามีอะไรครับผมคุยกับมาริโอน่าไว้บางอย่างนะครับจะเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะก็คอยดูกันนะครับว่าจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นงานเลิกเราไม่เลิกใช่ไหมฮะครับแต่ก็ขอบคุณมากครับที่มาถนนดนตรีแล้วก็อย่างเมื่อข่าวที่เมื่อปีที่แล้วที่ต้องคือแย่งกันเยอะมากกันตอนที่คาราบาวมาแล้วก็กลุ่มของสมาชิกถนนดนตรียอมเสียสละกันไปหลายร้อยคนที่จะไม่เข้าชมเดินทางกลับเพราะว่าคนหนาแน่นมากเนี่ยแหละครับก็คือมิตรภาพที่เรามีต่อกันขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่เข้าใจนะฮะสำหรับผู้ที่ไม่เข้าใจก็มันก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ผมก็เสร็จจากงานนี้ก็จะต้องนะฮะพรุ่งนี้ทนายมารวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆที่มีการล้ำกล่าววาจาต่างๆหรือลงทางสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นข้อมูลโจมตีกันนี่นะครับก็เตรียมขึ้นศาลกันได้นะฮะก็คงจะต้องว่ากันไปตามขบวนกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับครับเพลงที่อยู่จะปิดท้ายในช่วงท้ายของชั่วโมงที่2กันนะครับก็เห็นน้องเนเน่แล้วก็ดีใจด้วยที่พิเศษโลโซเขาจะให้ขึ้นเวที30ปีของเสกโลโซก็จะคิดไว้ในใจว่าไม่ว่าจะพี่ป้อมพี่โตเสกโลโซเนี่ยแล้วเขาอยากให้มาเยือนถนนดนตรีไลฟ์ด้วยนะฮะหรือศิลปินเพื่อชีวิตอย่างปู่พงศิษย์อย่างเงี้ยนะครับหรือใครหลายคนที่เป็นศิลปินทั้งเพื่อชีวิตหรือไม่ใช่เพื่อชีวิตแต่เป็นศิลปินคุณภาพทั้งหลายที่มีผู้ฟังผู้ชมติดตามกันอยู่เราก็ยินดีที่จะเรียนเชิญแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่การจัดการนะครับว่าสถานที่มันเล็กมากนะฮะพันกว่าคนซึ่งคอนเสิร์ตของบรรดาศิลปินทุกท่านเหล่านี้จะต้องจุคนได้เป็นหมื่นนะฮะเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากๆฉะนั้นของถนนดนตรีเราเป็นเวทีเล็กน้อยแค่นี้นะครับให้เกียรติตรงนี้แล้วก็ดีใจแล้วสำหรับที่ผ่านมา3ปีที่เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของภาคจบของถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่6สิงหาคมพฤหัสบดีหน้านี้นะครับที่จะถึงนี้ก็ขอมีความสุขกันมากๆกันละกันครับเดินทางกันด้วยบทเพลงของเสกโลโซกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายก่อนถนนดนตรีผมว่าผมจะ เลือกเพลงที่คุณขอไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยวต้องมีภารกิจส่งลูกชายกลับหอและรับลูกสาวกลับบ้านนะครับหลังจากที่เขาไป เขาเรียกอะไรประถมนิเทศของนักศึกษาปริญญาโทสถาปัตย์จุฬาที่เขาสอบเรียนต่อโทได้ด้วยความเกรงใจว่าไม่อยากเรียนเพราะว่าเขากลัวรบกวนค่าเทอมพ่อผมบอกลุยไปเลยลูกไม่ต้องกลัวนะฮะแล้ววันก่อนที่ไปส่งเขาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนเช้าเลยนะฮะ ต้องขอชื่นชมจริงๆว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่วันนั้นฝนตกหนักทั้งคืนแล้วกิ่งไม้ใบไม้เนี่ยร่วงหล่นเยอะแยะแต่ว่าที่จุฬาของเขาไปสะอาดมากนะฮะสะอาดจริงๆใบไม้ต้นไม้แทบไม่มีเลยแล้วก็การจอดรถเก็บรถจอดรถเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้เกะกะลุกทูลลุกตาเลยแล้วการจราจรและรักษาความปลอดภัยดูแลนะครับเส้นทางแล้วก็ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างงดงามนะครับก็นี่แหละครับสมตรงกับที่เป็นสถาบันของชาติบ้านเมืองที่สำคัญนะครับครับเพลงสมสารได้กลับมาชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงคมนาคมเร่งยกระดับระบบคมนาคมขนส่งทางรางและทางถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมุ่งเชื่อมโยงการเดินทางและโลจิสติกแบบไร้รอยต่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการณสถานีรถไฟศรีสะเกษเพื่อติดตามการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ารวมถึงแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวงเวียนน้ำพุหน้าสถานีรถไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งนี้ปัจจุบันสถานีรถไฟศรีสะเกษเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของอีสานใต้มีรถไฟให้บริการวันละ20ขบวนรองรับผู้โดยสารเฉลี่ยวันละเกือบ 2,000 คนและในอนาคตเตรียมรองรับโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรถนนจิระถึงอุบลราชธานีซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนนพศรแก้วขำรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจถนนช่างอากาศอุทิศประสิทธิภาพการระบายน้ำดีขึ้นก่อนการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนช่างอากาศอุทิศบริเวณใกล้สำนักงานเขตดอนเมืองรวมถึงบริเวณซอยช่างอากาศอุทิศ12และซอย16ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเกิดฝนตกหนักจากการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและการพูดคุยกับประชาชนในชุมชนพบว่าภายหลังการปรับปรุงก่อสร้างทยอยแล้วเสร็จประสิทธิภาพการระบายน้ำในภาพรวมปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังเหมือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งกำชับผู้รับจ้างให้ดูแลตรวจสอบและกวาดล้างสิ่งกีดขวางบริเวณตะแกรงระบายน้ำหน้าบ้านเรือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอแจ้งเตือนประชาชนหากพบปัญหาน้ำท่วมขังหรือต้องการแจ้งเหตุเดือดร้อนในพื้นที่สามารถแจ้งเรื่องเข้ามาได้ผ่านช่องทาง LINE @traffifongdu หรือสายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงฉนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนประธานพิษณุโลกยืนยันปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักยังปกติส่วนสถานการณ์น้ำป่าในอำเภอนครไทยเริ่มคลี่คลายคาดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วัน
8: โครงการชนประทานพิษณุโลกสำนักงานชนประทานที่3ชี้แจงกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านที่ปรับตัวสูงขึ้นยืนยันเป็นการบริหารจัดการระบายน้ำตามปกติในช่วงฤดูฝนโดยสถานการณ์ทางตอนเหนือยังอยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่มีสัญญาณเตือนภัยขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากบริเวณเชิงเขาตำบลเนินเพิ่มและที่ตำบลนครไทยจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องปริมาณน้ำสะสมในลำน้ำเฟี้ยตำบลบ่อโพอำเภอนครไทยล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2569 น้ำได้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ตำบลเนินเพิ่มตำบลบ่อโพตำบลยางโกลนและตำบลนครไทยล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวและลดระดับลงแล้วเนื่องจากน้ำไหลลงสู่เขื่อนแควน้อยบำรุงซึ่งยังรองรับน้ำได้อีกมากคาดว่าหากไม่มีฝนตกซ้ำสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัทธิราธรรมาสวทพิษณุโลกรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

กลับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของต้นดนตรีในคืนวันอาทิตย์ผมปิตุรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงก็จะเป็นชั่วโมงที่ต้องลำลาว่าเดี๋ยวจะต้องไปส่งลูกชายกับหอพักที่ตรงปิ่นเกล้านะครับแล้วก็ไปรับลูกสาวที่เขาสอนพิเศษในสถาบันที่ติวให้กับน้องๆที่จะเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยก็กลับมาบ้านนะฮะจะต้องทิ้งหรือว่ามอบเสียงเพลงไว้ที่คุณขอมาทางครับทาง Google Form ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ช่วงชั่วโมงแรกถึงชั่วโมงนี้ทุกๆเพลงก็จะร้อยเรียงเข้าไปให้คุณสวิทย์สมนัสได้เปิดให้คุณได้ฟังในนะครับได้รับฟังกันในชั่วโมงสุดท้ายก่อนล่ำลากันในคืนวันนี้นะครับจอมขวัญที่ขอมาจากจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงที่ทั้งใน Google Form แล้วก็0816346452นะครับคือวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามทนดนตรีในวันต้นเดือนที่ต้นเดือนสิงหาคมและวันที่6สิงหาคมพบกันได้ในการอำลาทนดนตรีไลฟ์มิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับท่านที่จะไปหน้างานนะฮะเพื่อที่จะรอท่านที่จองไว้แล้วไม่ได้มาก็จะให้ท่านที่ได้ไปที่หน้างานได้เข้าชมกันนะครับก็เป็นปีสุดท้ายของการเดินทางของทนดนตรีก็ขอบคุณมากๆครับและขอบคุณศิลปินทุกศิลปินทั้ง30กว่าวงที่มาให้เกียรติมากับทนดนตรีไลฟ์นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะครับที่มอบมาให้นะทีละผมก็ขออนุญาตไปยังขอขอบคุณของลิขสิทธิ์ทุกๆเพลงและก็ทุกๆศิลปินด้วยขอบคุณทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ท่านอธิบดีสุดฤทัยเลิศเกษมที่ได้มอบโอกาสให้กับทนดนตรีไลฟ์ใน3ปีที่ผ่านมามาทำหน้าที่ที่ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ขอบคุณพี่น้องของอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ทุกท่านที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทีมงานทุกๆคนและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกๆภาคส่วนแล้วก็พี่น้องของเพื่อนนะครับทั้งซาวด์สเปซเครื่องเสียงแสงและทั้งเพื่อนวัดนวลนริศนะครับทุกๆคนที่ให้กำลังใจกันแล้วก็รวมไปถึงคุณโดมนครสวรรค์นะครับนะคุณจอกวสันต์วงสว่างที่ช่วยออกแบบให้กับทนดนตรีกันมาครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องของทนดนตรีทุกท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับก็คงจะได้เป็นความทรงจำที่เราจะได้เก็บความทรงจำตลอดนะฮะ30กว่าครั้งที่เราได้ทำงานกันมา3ปีนะครับแล้วก็คงจะได้มีโอกาสที่จะทำงานกันต่อไปถ้าโอกาสนั้นมาถึงกับทนดนตรีเราอย่างเป็นนักเดินทางคืนนี้ลาคุณไปก่อนนะครับนาตีสวัสดีครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็น

ทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ก็เพื่อนจะมาแจมด้วยนะครับก็เป็นวงสะพานชื่อว่าวงสะพานนะครับบางคนอาจจะรู้จักแล้วในผ่านไม้หมากนะครับขอเชิญคุณพืชและคุณสุเมธ
1: สอดเจ็ด
2: ครับเชิญเพื่อนครับ
3: ก็ร้องเพลงให้ฟังนะครับเนื่องจากเพลงนี้เป็นเพลงไทยภาษาถิ่นก็เลยต้องขออนุญาตเล่นภาษาไทยนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเล่นไปถ้าเล่นกลางเดี๋ยวมันจะออกเป็นเปล่าพอถ้ากลางพ้นมาแล้วนะไม่จับเพลงนี้ชื่อเพลงสะพานหมายมากนะครับเรียกว่าผ่านหมายมากลองฟังดูครับ

0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถ้าเราพูดถึงเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาจริงๆจากเพลงชีวิตสมัยครูคำตนสัมปุณานนท์หรือว่าเสน่ห์กรมารชุนแต่ต่อมาเนี่ยที่มาเป็นเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นแบบฉบับมากันจนถึงทุกวันเนี่ยนะครับเริ่มต้นจากหลังเหตุการณ์14ตุลาปี16คำว่าเพื่อชีวิตนั้นเกิดมาจากหนังสือของจิตภูมิศักดิ์ครับเพราะฉะนั้นเพลงเพื่อชีวิตถ้าพูดกันให้เต็มๆก็คือเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชนนั่นเองนะครับเพลงเพื่อชีวิตผมเชื่อว่ายังมีอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปนะครับแต่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนซึ่งอาจจะเป็นร็อกก็ได้เป็นแจ๊สเป็นแร็ปเป็นอะไรก็ได้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปมองที่การทำงานของศิลปินนั้นๆไปดูที่ผลงานเพลงนั้นๆนะครับมันก็จะทำให้เพลงเพื่อชีวิตนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารเลขที่12ถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 MHz วันนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เชิญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาพูดคุยด้วยว่ามีประเด็นอะไรในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่ท่านผู้ฟังสงสัยนำมาพูดคุยดูซิว่าจะมีธรรมะอันไหนที่จะมาปรับใช้กันได้วันนี้เรามีประเด็นธรรมะอะไรกันบ้างคุณชงคน
0: ครับก็มีทั้งข้อคำถามนะครับจากท่านผู้ฟังแล้วก็เรื่องที่น่าสนใจในชีวิตประจำวันนะครับช่วงนี้ทราบดีครับก็เข้าสู่ช่วงของการเข้าพรรษาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนเนี่ยก็ไปทำบุญตามวัดวาอารามต่างๆถวายเทียนพรรษาถวายหลอดไฟแล้วก็ทำบุญในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตตนเองนะครับคำถามก็มีหลายท่านที่สอบถามกันเข้ามาเรื่องของพระที่ต้องจำพรรษาในตลอดระยะเวลา3เดือนนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการจำพรรษาครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เคร่งครัดมากไหมครับเรื่องของการจำพรรษาว่าพระเนี่ยต้องอยู่ที่วัด3เดือนไปไหนมาไหนไม่ได้เลยหรอครับหรือว่ามีข้อยกเว้นหรือว่ามีข้อปฏิบัติอย่างไรครับในการจำพรรษาของวัดในแต่ละวัดนะครับอาจารย์ครับ
1: ก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการปฏิบัติอยู่นะสำหรับพระสงฆ์ไทยเถรวาทพระสงฆ์เถรวาทก็ยังมีการปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี้อยู่แล้วก็จะมีรูปแบบที่ชัดเจนโดยเช่นในวันนั้นก็จะมีกำหนดว่าหลังวันวิสาขะหลังวันอาสาฬหะ1วันจะเป็นวันเข้าพรรษาจะเข้าจำพรรษานั่นคือให้ผูกใจว่าเราจะอยู่ที่นี่3เดือนแล้วก็กล่าวคำนี้ท่ามกลางหมู่สงฆ์แล้วก็กำหนดเขตว่าบริเวณนี้มันคือบริเวณไหนก็จะถ้าสำหรับวัดเราก็จะเอาเขตรั้ววัดแล้วก็ที่ประกาศกันในวันนั้นว่าจะให้อยู่ในบริเวณนี้บริเวณนี้โดยที่มีการจำพรรษาเนี่ยมาจากในสมัยก่อนนู้นนะตอนที่พระพุทธเจ้ายังอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อปฏิบัติของนักบวชแล้วก็ทุกคนด้วยในสมัยนั้นว่าพอช่วงฤดูฝนปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเดินทางกันเพราะว่าฝนมันตกการเดินทางไม่สะดวกถนนไม่ดีแต่แม้แต่พวกพ่อค้าที่จะต้องเดินทางไปตามเมืองต่างๆเขาก็ยังหยุดในช่วงฤดูฝนหยุดในช่วงฤดูฝนพระภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นก็ไม่ได้เดินทางอยู่แล้วด้วยตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้มีการบัญญัตินะยังไม่มีการบัญญัติ
0: ครับ
1: ทีนี้พอต่อมามีพระสงฆ์มากขึ้นมีพระสงฆ์มากขึ้นในช่วงที่พระสงฆ์ยังไม่มากนี่ข้อปฏิบัติอะไรที่มันจะมีความเสื่อมเสียมันก็เลยยังไม่เยอะแต่พอมีพระสงฆ์มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีบางพวกที่ปฏิบัติไม่ดีแล้วพอปฏิบัติไม่ดีหนึ่งในนั้นก็คือการเที่ยวเดินทางสัญจรไปตามหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ระหว่างหมู่บ้านในช่วงฤดูฝนทำให้เกิดไปเหยียบข้าวกล้าของชาวนาเขาก็เลยมากราบทูลพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ท่านก็เลยบัญญัติเป็นสิกขาวินัยขึ้นมาว่าพระสงฆ์นะต้องอยู่เป็นที่ในช่วงฤดูฝน
0: ครับ
1: ในช่วงฤดูฝน3เดือนนั่นคือฤดูฝนมันจะมี4เดือนเนาะ
0: ครับ
1: 4เดือนฤดูฝนเนี่ยจะอยู่3เดือนแรกก็ได้หรือ3เดือนหลังก็ได้เดี๋ยว3เดือนแรกหรือ3เดือนหลังก็เรียกว่าจำพรรษาแรกหรือจำพรรษาหลังคำว่าจำพรรษานี่ก็หมายความว่าอยู่บริเวณในเนื้อที่ที่เรากำหนดไว้นั่นปกติแล้วก็จะกำหนดที่กำแพงวัดแต่ถ้าวัดมีอาณาเขตกรอบบริเวณที่ชัดเจนแน่นอนเลยก็จะกำหนดกันอย่างนั้นแล้วก็การเดินทางไม่ใช่ว่าไปที่อื่นไม่ได้เลยนะไปได้อยู่แต่ให้กลับภายในพระอาทิตย์ขึ้นของวันรุ่งขึ้น
0: ครับ
1: ก่อนที่จะพระอาทิตย์จะขึ้นในวันรุ่งขึ้นอ่ะเช่นสมมติว่าวันนี้ฉันจะเดินทางไปต่างจังหวัดคุณอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปสิงห์บุรีไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยกลับมา 2-3 ทุ่มอันนี้ได้อยู
0: ่
1: แต่ถ้าจะเลยจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นวันถัดไปอันนี้จะไม่ได้ละคำว่าไม่ได้นี่ก็คือหมายว่ามันจะต้องมีข้อกำหนดอื่นแล้วก็มีข้อยกเว้นมันมีข้อยกเว้นที่ว่าถ้าไปด้วยธุระจำเป็นสามารถไปได้ไม่เกิน7วันสามารถไปได้ไม่เกิน7วันธุระจำเป็นนี่ก็คือเช่นมารดาบิดาป่วยไข้เราจะไปเยี่ยมอันนี้ได้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์พระสงฆ์ด้วยการกระสันที่จะสึกคุณรู้แล้วไปเพื่อห้ามปรามได้หรือว่ามีกิจสงฆ์อันใดเกิดขึ้น เช่นเสนาสนะเสียหายเราต้องไปช่วยกันซ่อมแซมไปเกิน 2-3 วันได้แต่ไม่เกิน7วันหรือว่ามีญาติโยมมานิมนต์ที่ต้องการบำเพ็ญกุศลส่งคนมานิมนต์อันนี้ก็ไปได้แต่ไม่เกิน7วัน
0: ครับ
1: ไม่เกิน7วันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อกำหนดที่บัญญัติเอาไว้มีที่อื่นๆอีกนะเช่นรายละเอียดเช่นว่าถ้าในกรณีบางทีสามารถเขาเรียกว่าหลีกไปได้โดยที่พรรษาไม่ขาดเราไม่ถือว่าเป็นอาบัติอ่ะไม่ถือว่าเป็นอาบัติคือพรรษาขาดแต่ว่าไม่เป็นอาบัติคือพระสงฆ์ถ้าสมมติถึงวันที่จะต้องเข้าพรรษาแล้วไม่แสวงหาที่จำพรรษาเนี่ยเป็นอาบัติไม่เป็นอาบัติ
0: ครับ
1: ทีนี้ถ้าสมมติเราหาแสวงหาที่จำพรรษาแล้วโอเคจะอยู่ที่นี่แต่ว่าเกิดที่นั้นมีเหตุที่ทำให้พรรษาขาดในกรณี6อย่างนี้เท่านั้นถึงจะไม่เป็นอาบัติเนื่องเช่นถูกสัตว์ร้ายหรือโจรเบียดเบียนในที่นั้นมีภัยคือสัตว์ร้ายหรือโจรหรือปีศาจอันนี้คุณหลีกไปได้หนีออกจากที่นั้นได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติหรือภายใน3เดือนนั้นหรือว่าเสนาสนะถูกไฟไหม้หรือน้ำท่วมหรือเกิดภัยทุพพิฆภัยทำให้ข้าวปลาอาหารหายากขัดสนด้วยอาหารหรือว่ามีหญิงที่จะมาล่อลวงเกลี้ยกล่อมให้ศึกอันนี้หลีกไปได้หรือว่าในอาวาสนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นทำให้แบบสงจะแตกกันโออยู่ไม่ได้อันนี้ก็หลีกไปได้โดยที่ไม่เป็นอาบัติพรรษาขาดแต่ไม่เป็นอาบัติเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีสถานที่ที่ห้ามไปจำพรรษาอยู่ในสถานที่แบบนี้เช่นในตุ่มในโพรงไม้ในที่ที่ไม่มีเสนาสนะคือไม่มีที่นั่งไม่มีที่นอนในที่กลางแจ้งในโลงศพในกรดบนกิ่งไม้พวกนี้ไม่ควรจะไปอยู่จำพรรษาณสถานที่แบบนั้นสมมติที่โล่งๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเอาเขตไหนเป็นที่ว่าฉันจะอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมมันไม่ได้
0: คร
1: ับหรือในโปร่งไม้ในโลงผีพวกนี้ไม่ได้แต่ถ้าว่าที่ดูเหมือนไม่ได้แต่ว่าได้เช่นในเรือ
0: ครับ
1: เรือนี่มันเคลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเคลื่อนไปเรื่อยแต่ว่าคุณจำภาษาที่นั่นได้ในหมู่เกวียนกองเกวียนกองเกวียนก็เดินทางไปแล้วคุณก็ไปกับกองเกวียนจำภาษานั่นได้ในคอกสัตว์ก็ได้เหมือนกันในคอกสัตว์พวกนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาพอมีการจำภาษาก็คืออยู่เป็นที่แล้วมันก็จะมีอานิสงส์หมายความว่าอานิสงส์นี่คือเป็นอานิสงส์มีการลดหย่อนทางด้านวินัยได้เล็กน้อยและสำหรับพระสงฆ์ก็เลยมีการบัญญัติในข้ออานิสงส์ไว้เช่นสามารถเที่ยวจาริกไปได้ไม่ต้องบอกลาสามารถอยู่กับได้ไม่ต้องมีไตรจีวรครบสำราบเป็นต้นแล้วก็รับกฐินได้รับกฐินได้ในช่วงพรรษานี้ก็จึงเป็นข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ที่จะอยู่เฉพาะสถานที่ด้วยว่าก็จะมีการทำความเพียรนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับพระสงฆ์บางทีก็จะมีการสวดมนต์กันทุกวันทุกวันที่เพิ่มเติมมากขึ้นเยอะมากขึ้นบางรูปก็จะมีการฝึกสวดมนต์เรียนหนังสือบางรูปก็จะมาฝึกนั่งสมาธิเพราะฉะนั้นก็อยากจะชักชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยว่าในช่วงพรรษา3เดือน12สัปดาห์เนี่ยเราควรจะมีข้อปฏิบัติอะไรที่เราแบบทำเพิ่มเติมเพื่อเร่งความเปลี่ยนของเราขึ้นมาแต่บางคนก็จะงดเหล้าเข้าพรรษาบางคนก็จะฝึกสวดมนต์บางคนก็จะนั่งสมาธิอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงทุกวันทีนี้ทำให้เป็นปกติในพรรษานี้ก็จะทำให้มีการพัฒนาจิตใจของเราให้มีความเข้มแข็งมีพลังมากขึ้นได้นั่นเองครับ
0: ครับคำถามต่อไปฮะมีสอบถามกันเข้ามาว่าเวลาจำพรรษานะครับพระสงฆ์จะอยู่ในกุฏิเดียวกันได้หรือไม่นะฮะองค์หนึ่งจำในกุฏิองค์หนึ่งการปลดแบบนี้ทำได้หรือไม
1: ่ได้
0: คือมีข้อห้ามไหมว่าพระเนี่ยคือถ้าจำพรรษาในห้วงเวลานี้แล้วเนี่ยอยู่ในกุฏิเดียวกันได้ไหมหรือว่ามีข้อปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับพระกับพระด้วยกันนะครับ
1: เชิญบานถ้าได้อยู่ในกุฏิเดียวกันเนาะสองสามรูปขึ้นไปได้เนาะได้ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าอยู่ในกรดแล้วกรดอยู่ในกุฏิเนาะก็ได้ด้วยก็ไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: แต่ว่าที่ต้องระวังก็คือพระสงฆ์เนี่ยเขาจะต้องมีการรักษาผ้าครอง ภาษาผ้ากรอง
0: ยังไงนะครับ
1: ผ้ากรองนี่ก็คือผ้าสำหรับ3ผืน
0: ครับ
1: ที่เป็นก็เรียกเป็นผ้าที่ได้มาในวันบวชวันบวชเนี่ยเขาก็จะมีผ้ากรอง3ผืน
0: ครับ
1: นั่นก็คือสบงจีวรสังฆติผ้านุ่งผ้ากลุ่มแล้วก็ผ้าห่มเนี่ย3ผืนนี้จะต้องรักษาไว้ในช่วงที่จะได้อรุณนะครับว่าได้อรุณก็คือตั้งแต่ประมาณตี4จนถึง 6:00 นเช้าแต่คุณต้องรักษาผ้าของคุณไว้คำว่ารักษาผ้าก็คือไม่ใช่ไปวางที่อื่นเราต้องอยู่กับตัวเรา
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าในกุฏิของเราเนี่ยมี 4-5 รูปอยู่ด้วยกันเมื่อผ้าของเราเนี่ยก็ต้องอยู่ในบริเวณที่มือเราเอื้อมถึงก็ไม่ใช่แบบไปวางไว้มุมนั้นมุมนี้แล้วก็จะสับสนกันว่าของใครของใครอันนี้ต้องระวังแค่นี้เอง
0: ติดตัวตลอดเวลาใกล้มือนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์จะขึ้นในช่วงตี 4:00 ถึง 6:00 นเช้าท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมมันต้องมีข้อปฏิบัติอันนี้ใช่ไหม
0: นั่นน่ะสิครับทำไมต้องมี
1: การรักษาผ้าครองนะอันนี้เขาเรียกว่าคอนเซปต์นี้เขาเรียกว่าการรักษาผ้าครองก็สมัยก่อนเนี่ยผ้านี่มันไม่ได้หาได้ง่ายๆกันเนื้อผ้านี่มีจำกัดเนื้อพระพุทธเจ้าก็จึงมีข้อปฏิบัตินี้ให้รู้จักรักษาของแต่ละท่านแต่ละองค์แต่ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยผ้ามันมีมากในความจำเป็นที่ว่าจะต้องมามีกฎข้อนี้มันก็เลยไม่จำเป็นแต่ว่าที่พระสงฆ์ทุกวันนี้ยังปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเพราะว่าเอื้อเฟื้อพระวินัยเอื้อเฟื้อพระวินัยแต่มันก็ไม่จำเป็นอ่ะเพราะว่าผ้าเราก็เยอะแยะใช่ไหมแล้วก็มีหลายผืนด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่3ผืน
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าการปฏิบัติตรงนี้เป็นการที่ฝึกสติสัมปชัญญะเอื้อเฟื้อพระวินัยว่าโอเคท่านบัญญัติไว้เราก็ทำตามก็แล้วกันก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเนี่ยก็การเอื้อเฟื้อพระวินัยก็จะมีประโยชน์ในการที่ว่าจะช่วยรักษาพระสัทธรรมให้มันตั้งอยู่ได้นานไม่ใช่ว่าอะไรนิดนิดหน่อยๆมันสมัยนี้ไม่จำเป็นแล้วก็ยกเลิกกันไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้เราไม่ได้คือเหมือนกับว่าไม่เอื้อเฟื้อในคำสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้เดี๋ยวยกเลิกอันนี้แล้วก็ยกเลิกอันนั้นแล้วก็ยกเลิกอันโน้นมันก็จะไม่ค่อยดี
0: เรื่องของการถือผ้าครองคือหมายความว่าแม้จะออกพรรษาแล้วเนี่ยผ้าครองสามผืนเนี่ยก็คือว่าจะต้องอยู่ใกล้มือรักษาเอาไว้อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับอาจารย์แล้วทำไมต้องเป็นช่วงเวลาแบบตีสี่ตีห้าอะไรอย่างนี้ด้วย
1: อ่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่จะได้อรุณไงพระอาทิตย์จะขึ้นช่วงที่ว่าจะได้อรุณเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาที่เราต้องมาดูเอ๊ะข้าวของเราอยู่ตรงไหนมาเช็คดูเงี้ยนะจริงๆต้องดูทั้งวันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะมานับกันเนี่ยจะขาดหรือไม่ขาดเลยกันนับกันตรงที่ได้อรุณคำว่าได้อรุณเนี่ยก็จะมีเล็กๆน้อยๆด้วยว่าตอนพระอาทิตย์ทำมุมก็เรียก12องศานะครับกับจุดที่เราอยู่เนี่ยทำมุม12องศาเนี่ยก็คือมันจะเริ่มมีแสงสีขาวขึ้นมาแล้วพอทำมุม6องศาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีแสงสีทองขึ้นมาพอทำมุม0องศาปุ๊บเราจะเริ่มเห็นเนื้อพระอาทิตย์ที่ขอบฟ้านั่นแหละอันนั้นคือทำมุม0องศาใช่ไหมทีนี้ถ้าลบลงไป6องศาเดี๋ยวจะเริ่มมีแสงสีทองลบลงไป12องศาจะเริ่มเห็นแสงสีขาวเขาจะนับเอาตั้งแต่ตรงนี้แหละช่วงแสงสีขาวจนถึงเห็นเนื้อพระอาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องแบบมีผ้ากรองอยู่กับตัวนะช่วงเวลาตรงนี้นะซึ่งก็จะประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง40นาทีชั่วโมงหนึ่งตรงช่วงนั้นแต่ที่เราจะต้องแบบมีสติสัมปชัญญะคอยระวังไว้ผ้ากรองอยู่ตรงไหนอยู่ในอัฐบาทเราหรือไม่ตอนนี้เราอยู่กับใครในห้องนี้ตรงนั้นตอนนั้นเอง
0: ครับครับเป็นกุศโลบายใช่ไหมฮะให้มีระเบียบมีความรับผิดชอบหายก็รู้ดูก็งามตาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: มีสติสัมปชัญญะเนี่ยสำคัญเลยใช่ป่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเข้าพรรษานะครับมีหลายเรื่องที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ก็ได้มาบอกเล่าเนี่ยให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับอีกเรื่องนึงฮะพระอาจารย์เรื่องของการสวดมนต
1: ์
0: เวลาไหว้พระก็มักจะต้องสวดมนต์ใช่ไหมฮะมีบทต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับพระอาจารย์แต่เราก็จะไม่ไปถึงบทอื่นๆนะฮะว่ามีบทอะไรมหาเศรษฐีอะไรก็สุดแท้แต่นี่เยอะไปหมดเลยฮะ แต่พอบางบทเนี่ยเราแปลบาลีออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ว่าสวดไปแล้วเนี่ยแม้เป็นเศรษฐีกันหมดถ้าสวดแล้วเป็นเศรษฐีกันหมดก็คงไม่มีคนที่มีรายได้น้อย คนจนคนรวยไม่มีแล้วนะฮะ ดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยอย่าไปมองในมุมเดียวว่าอ่ะสวดแล้วจะเป็นเศรษฐีสวดแล้วเป็นแล้วจะหายจากโรคเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าถ้าหายจากโรคโดยการสวดมนต์แล้วเนี่ยหมอพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยก็คงไม่มีนะฮะตกงานกันหมดนะฮะนะฮะ คำถามต่อไปแล้วครับว่าถ้าสวดมนต์ไปแล้วเนี่ยไม่ได้พึ่งเรื่องของความร่ำความรวยเรื่องของสุขภาพสมมุติว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรแบบนั้นเลยฮะการสวดมนต์เนี่ยด้วยบทบาลีต่างๆเนี่ยสวดกันไปทำไมครับ
1: ใช่ป่ะคำว่ามนต์หรือว่าสวดมนต์คำนี้นะคุณสุพลคือเราเอามาสับสนกันกับนัยยะอย่างเช่นเป็นเวทมนต์ก็จะหมายที่แบบว่ามีสวดบทมหาเศรษฐีสวดบทหายป่วยอะไรพวกเนี้ย
0: ค
1: ือมันจะเป็นกติของพวกพราหมณ์ที่ว่าจะเป็นลักษณะเวทมนต์เสกไงพ่อมดเสกเวทมนต์ได้ใช้เวทมนต์เสกสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันเป็นไปนั่นนี่เทพเจ้าบันดาลด้วยคาถานี้พอมีเวทมนต์ปุ๊บก็มีคาถาที่จะต้องพูดเกี่ยวกับเวทมนต์นั้นที่ว่าเป็นลักษณะเสกสรรปั้นแต่งอะไรที่มันแบบเป็นเมจิคอลนะเป็นแบบว่าแบบเสกขึ้นมาอย่างเงี้ยนะ
0: อันนี้คือเป็นเสกคาถา
1: เป็นเป่าเสก
0: จะดำจะขาวก็ว่า
1: แล้วซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่หลักการคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นของพวกพราหมณ์ที่เขามีมาแต่นมนานแล้วแล้วโดยคติของเขาก็จะมาจากอาจารย์พราหมณ์คนหนึ่งที่ว่าเขาเห็นเทวดาเนี่ยเขาลงมาเสร็จปุ๊บเขาพูดคำนี้ปุ๊บสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเอาคำนั้นเนี่ยมาเก็บเป็นเวทมนต์ของตัวเองไว้ว่าถ้าวันหลังเราพูดมันก็อาจจะมีสิ่งนี้ขึ้นมาก็บ้างแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไงเพราะว่านี่เป็นคาถาที่เทวดาเนี่ยบางทีเขาเสกอะไรขึ้นมาของเขาเองแล้วเขาก็กล่าวคำนี้ขึ้นมาไม่ได้ว่าเป็นเพราะว่ากล่าวคำนี้มันถึงจะเป็นอย่างนั้นก็จะไม่สับสนกันไปแล้วก็เลยเอาสิ่งนี้มาเป็นมนต์ที่จะสอนกันมาให้เป็นความลับว่าเนี่ยคุณจะได้ร่ำรวยเงินทองนั่นนี่นอนอันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าที่สวดมนต์แล้วมาจากไหนแต่ก็ว่าสวดมนต์ละคาถานี่มาจากไหนถ้าอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: คำว่าสวดมนต์ตรงนี้มาจากคำว่าสาธยายตรงนี้เองเป็นภาษาไทยนะมาจากคำว่าสัจฉายะ
0: ครับ
1: สัทฉายะสาธยายก็คือคุณท่องให้เหมือนต้นฉบับเป๊ะเขาจึงเรียกว่าการสวดมนต์แล้วสวดมนต์เนี่ยคือคุณสวดเป๊ะให้มันเหมือนกับที่ต้นฉบับเขาพูดมันก็จะแบ่งกันอย่างนี้ก็เรียกว่าสวดสาธยายนี่คือท่องเพื่อให้จำได้เนาะยังมีการบอกแล้วก็การแสดงอย่างเช่นว่าพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9สมมุตินะในหลวงรัชกาลที่9พูดคำนี้ไว้เป๊ะๆว่าอย่างนี้1 2 3 4ก็เรียกว่าพูดคำนี้เสร็จปุ๊บเราก็เลยเอาคำนี้มายกมาเพื่อที่จะอธิบายเนาะการบอกเป๊ะตามที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ตรัสยังไงไว้แล้วเราบอกคนอื่นเนี่ยเป๊ะเนี่ยเราเรียกว่าบอกทีนี้พอบอกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอธิบายนะว่าที่ท่านพูดอย่างเงี้ยเป๊ะอย่างเงี้ยมันหมายถึงยังไง1 2 5 6 7 8
0: ขยายความ
1: นี่คือแสดงนะแสดงเนี่ยก็คือคุณพูด5 6 7 8นี่คือแสดงบอกว่า1 2 3 4เนี่ยหมายถึงอะไร1แล้วคุณบอก1 2 3 4การบอก1 2 3 4ก็เรียกว่าบอกการแสดงว่า1 2 3 4ว่าเป็นยังไงโดยพูดว่า5 6 7 8 5 6 7 8นี่คือการแสดง
0: ครับ
1: บอกกับแสดงไม่เหมือนกันนะ
0: บ
1: อกกับแสดงไม่เหมือนกันทีนี้เราจะจํา1 2 3 4ได้คุณเอามาท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆท่องบ่อยๆการท่องบ่อยๆ1 2 3 4 1 2 3 4เรียกว่าการสัจฉายะหรือการสาธยายหรือการสวด
0: ครับ
1: โอเคมั้ยทีนี้พอคุณสวดจนคล่องแล้วคุณสาธยายจนคล่องแล้วคุณจะบอกได้เป๊ะตรงนี้แหละมันจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้นะและไอ้ที่ว่า1 2 3 4เนี่ยที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างถึงพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นเนี่ยเราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า
0: ครับ
1: คำสอนของพระพุทธเจ้าคุณเอามาท่องบ่อยๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเรียกว่าเป็นคำกล่าวของท่านในคำกล่าวของท่านคำกล่าวนี่คือคาถาแปลว่าคำกล่าวคาถาแปลว่าคำกล่าวแล้วคำกล่าวมันก็จะมีหลายแบบเป็นคำกล่าวที่เป็นร้อยแก้วก็มีเป็นคำกล่าวที่เป็นร้อยกรองก็มีร้อยแก้วคือพูดธรรมดาทั่วไปใช่ไหม
0: ครับ
1: ร้อยกรองนี่คือเป็นแบบเหมือนโครงสี่สุภาพ
0: เป็นกรอง
1: เป็นชั้นพวกนี้ซึ่งก็พอจะมีความไพเราะอะไรต่างๆแล้วเขาก็เลยเอามาท่องกันการที่เอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่กล่าวเป็นคำร้อยกรองเอาไว้ตรงนั้นเรียกว่าคาถาเอามาท่องให้จำให้ได้เรียกว่าสัจฉายะแล้วการเอามาท่องให้จำให้ได้สัจฉายะนั่นคือการสวดนั่นเองการสวดนั่นเองคือเอามาพูดซ้ำเพื่อให้จำให้ได้เ และจึงมีรูปแบบของการสวดมนต์แต่การสวดมนต์เนี่ยคือเอาคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวเอาไว้เอามาพูดซ้ำแต่ตรงนี้ภาษาอังกฤษเขาจึงใช้ว่า recitation คือการเอามาพูดซ้ำไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนขอร้องแล้วบทที่คุณเอามาพูดซ้ำอ่ะมันก็ต้องเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆนะมันถึงจะดีนะคือไม่ใช่ว่าคนอื่นพูดไว้อะไรยังไงแล้วก็ความหมายอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครพูดไว้อะไรยังไงก็ไม่ดีแล้วทีนี้หลักการที่ว่าเราสวดโดยถึงแม้ว่าเราไม่รู้ความหมายเนี่ยสวดนี่คือสัจชายะนะว่าจะหมายถึงนะ
0: ครับ
1: สัจชายะคือการที่เรามาพูดซ้ำ

0: แต่ถึงแม้คุณจะไม่รู้ความหมายนะแต่ด้วยความที่คุณจําได้แล้วมันช่วยเป็นการรักษาศาสนาแล้วอ่ะทีนี้ที่คุณจําได้มันก็ต้องเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะก็ใช่ไหม
1: ครับ
0: สมมติเราชัวร์แล้วว่าอันนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเช่นเรื่องอริยสัจ4เรื่องโพชฌงค์7เรื่องมรรค8เสร็จปุ๊บเราก็มาท่องให้มันจําให้ได้เราสวดมนต์นี่แหละแต่ว่าตอนนี้บางทีอาจจะไม่รู้ความหมาย 100% ไม่รู้เป๊ะรู้นิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันใช่เนี่ยยังไงเราเอามาท่องมาจํามันยังเป็นการช่วยรักษาศาสนา
1: ครับ
0: อันนี้คือจะได้บุญตรงนี้จะได้บุญตรงนี้ถึงแม้เราไม่รู้ความหมายเลยนะ
1: ครับ
0: เหมือนท่านเปรียบเทียบไว้เปรียบเหมือนคนรักษาโคคนดูแลโคคุณไม่ได้เป็นเจ้าของโคนะ
1: ครับ
0: ดูแลก็พามันไปกินหญ้าพามันไปดื่มน้ําพามันไปถ่ายอุจจาระเสร็จแล้วก็พามันกลับเข้าคอกไม่ให้มันเดินหนีไปที่อื่นแล้วก็ไม่ให้หายไปไม่ให้ใครมาขโมยอย่างเงี้ยก็ช่วยดูแลแล้วเดี๋ยวนะไอ้คนเลี้ยงโคเนี่ยมันไม่ได้กินนมหรอกไม่ได้กินเนยไม่ได้กินอะไรที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโคหรอกคือรับจ้างเอาเงินค่าเลี้ยงเฉยๆก็จะมาแต่คนที่จะได้ประโยชน์จากโคจริงๆเนี่ยคือเจ้าของโคที่เขาก็จะมาให้คนมารีดนมโคไปเขาก็จะได้กินนมทำเป็นเนยทำอะไรเป็นอะไรของเขาได้ก็จะมาการที่เราท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่เราก็ไม่รู้ความหมายเหมือนคนรักษาโคเหมือนคนรักษาโคแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายแล้วได้ประโยชน์จากคำสอนนั้นมาตรึกตรองพิจารณาตามแล้วทำตามได้เกิดผลเนี่ยคุณจะเป็นเจ้าของโคจริงๆคือได้ลิ้มรสของโคนั้นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากโคคือคุณได้ลิ้มรสของธรรมานั้นได้ลิ้มรสของธรรมะก็คือเอาธรรมะบริโภคเข้าไปแล้วก็เกิดเป็นประโยชน์จิตใจท่านสงบปล่อยวางได้อันนี้คือเหมือนกับได้ลิ้มรสของธรรมะธรรมรสก็คือเป็นอมตะรสรสที่จะให้เกิดความชุ่มชื่นจิตใจได้ก็ต้องเกิดจากการที่ว่าคุณเข้าใจความหมายแล้วนำมาเข้าสู่จิตใจปฏิบัติตามที่สอนที่สิ่งที่เราท่องนั้นเนี่ยเราก็จะได้ลิ้มรสของธรรมะชื่อว่าเป็นเจ้าของได้ด้วยเห็นไหมมันก็จะดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนแบบไม่รู้ความหมายและถ้าบทสวดนั้นเป็นพุทธพจน์นะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้คุณก็ได้บุญละทีนี้ถ้ายิ่งรู้ความหมายโอ้ยิ่งดียิ่งรู้ความหมายแล้วมาทำได้ให้เกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้สุดยอดเลยเข้าใจมั้ยครับลึกซึ้งลึกล้ำลงไปเป็นลำดับนั่นเอง
1: ครับสำคัญนะฮะคือเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยยังไงสวดก็ได้บุญแม้ว่าจะไม่รู้ความหมายนะครับหมายความว่าเราต้องท่องจำได้หมายรู้นะครับอย่างน้อยเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยทำให้เรามีสมาธิมีสติสัพพัญญะอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับบางทีการสวดมนต์เนี่ยไม่ทราบความหมายแต่ทำให้เกิดสมาธินะครับแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์บอกการท่องจำแล้วก็หมายรู้เนี่ยทำให้เราเหมือนกับรักษาศาสนากันไว้ได้นะครับพูดถึงศาสนาพระอาจารย
0: ์
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยคือถ้าเป็นคนรุ่นผมนะคือไม่อยากจะพูดว่ารุ่นเก่านะฮะคือคนทั่วไปที่ไม่ใช่ว่าเด็กประมาณสัก18 19 20อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็จะมีศาสนานะฮะก็จะมีการนับถือศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูอะไรศาสนาซิกก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยจันลงจิตใจก็คือศาสนานั่นเองนะครับศาสนาทุกศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีครับแต่ณวันนี้เนี่ยมีกระแสใหม่ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่นับถือศาสนาเอ้าพอถามว่าเอ๊ะแล้วการไม่นับถือศาสนาเป็นยังไงอ่ะค
0: ือ
1: เขาบอกว่าการที่เราไม่มีศาสนาเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะแล้วเขาเชื่อในการทำความดีแต่เขาไม่เชื่อในการที่จะนับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบนี้นะฮะ
0: อ
1: ันนี้เป็นมุมมองของ
0: คนสมัยใหม่บางกลุ่ม
1: คนสมัยใหม่
0: บางกลุ่ม
1: แต่ผมไม่อยากตีความว่าเป็นคนสมัยใหม่ไม่อยากใช้คำพูดนี้เพราะไม่ใช่ทุกคนเพราะไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนสมัยใหม่ที่คิดแบบนี
0: ้
1: แต่ว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยเขามีมุมมองแบบนี้นะครับถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นมุมมองใหม่ๆในสังค
0: ม
1: ที่เขาบอกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งเรา

0: ควรมุมมองเขาเนี่ยก็น่าสนใจคือว่าควรมีความหลากหลายหลากหลายในที่นี้คือไม่ยึดติดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ให้ยึดในการทำความดีละเว้นความชั่วอันนี้ก็ฟังดูแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะฮะคือคำถามคำถามต่อไปคือบอกว่าแล้วถ้าคนไม่มีศาสนาแม้ฟังดูลบนะคนไม่มีศาสนาสามารถเป็นคนดีและขึ้นสวรรค์ได้ไหมครับพระอาจารย์
1: ใช่ป่ะในเรื่องนี้ก็จะมีอยู่3ประเด็นแต่ทำให้พระอาจารย์นึกถึงเมื่อสมัยก่อนสัก20กว่าปีก่อนนะพระอาจารย์ก็กลายเป็นคนรุ่นเก่าไปละ20กว่าปีก่อนเนี่ยทำงานอยู่สิงคโปร์แล้วก็ได้เคยเห็นใบสมัครงานของคนหนึ่งเขาก็พูดถึงว่าศาสนาเขานับถืออะไรเขาก็เขียนว่า NONENNONE พระอาจารย์ก็เอ้ยมันเป็นศาสนาใหม่อะโนเน่นะเนี่ย NONE แล้วมาดูไปดูมาเออมันไม่มีศาสนาเว้ยมันมีตั้งแต่สมัยนั้นแล้วมาแบบว่าไม่ได้ว่าเช่นว่าจะเป็นคนซิกคนพุทธคนอิสลามอะไรเงี้ยไม่มีเขาเขียนว่า NONE นะไม่ใช่ศาสนาโนเน่นะเออแต่ NONE ว่านันไงคือไม่มีไงไม่มีศาสนาตรงนี้เรามาทำความเข้าใจในรูปแบบของการอธิบายกันก่อนข้อที่หนึ่งก็คือว่าคำว่าคนดีนั้นก็ต้องมีเกณฑ์ในการวัดฆ่าสัตว์เปล่าเราก็ทำไมฆ่าสัตว์ใช่ไหมไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นเราจะไปเอาทำไมเราไม่เอาไม่ได้ประพฤติผิดในกามคนเขามีผัวมีเมียกันอยู่แล้วเราไม่ได้จะไปแบบแย่งเขาใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดโกหกแล้วเราก็เป็นคนดีของสังคมเราปฏิบัติตามกฎหมายว่างี้นะซึ่งกฎหมายมันก็เป็นแนวของศีล5อยู่เป็นปกติอยู่แล้วถูกป่ะ
0: ครับ
1: เอาก็ถ้าคุณรักษาศีล5มันก็ดีอยู่แล้วไงมันดีอยู่แล้วคนรักษาศีล5นี่คือคนเป็นคนปกติอยู่แล้ว
0: ครับ
1: โอเคเนาะถ้าใครก็ตามที่สามารถรักษาศีล5นะโอ้นี่ดีมากดีมากทีนี้คำว่าศาสนาที่พูดถึงในกรณีนี้คือจะหมายถึงรูปแบบซะมากกว่าพระอาจารย์ว่าหรือว่าคุณพูดนะเดี๋ยวคุณก็ต้องไปสมาทานศีลไปวัดกล่าวคำนั้นคำนี้มีพิธีกรรมนอนั่นไม่ใช่แบบว่าเริ่มต้นศาสนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำว่าศาสนาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาแปลว่าคำสอนซึ่งมันตรงข้ามกันกับทางของฝั่งตะวันตกอะตะวันตกเนี่ยเขาใช้คำว่า religion ใช่ไหมซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า rel ซึ่งแปลว่ารัดรึงเอาไว้รวบรวมเอาไว้แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไปเพื่อปล่อยวางไม่ได้รัดเอาไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงกำหนดบทเรียนชนะที่รัดกุมมากๆว่าไม่ได้ยึดนะแต่ให้เป็นที่พึ่งสาระกับยึดไม่เหมือนกันถ้าคุณสมบูรณ์จะบอกว่าฉันยึดถือหลักคำสอนของศาสนานี้ยึดเนี่ยมันคืออุปทานถ้ายึดเนี่ยคือเราเริ่มจะว่าอันนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าพอยึดถือปุ๊บเราจะเริ่มมีความเห็นว่าของฉันเท่านั้นจริงของคนอื่นไม่ใช่มันจะเริ่มเถียงกันละมันจะเริ่มมีปัญหาใช่ไหม
0: ครับ
1: ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีแต่ว่าศาสนาฉันดีที่สุดแน่ก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณยึดแต่ทีนี้แล้วท่านยังไงไม่ให้ยึดแต่ให้เอาเป็นที่พึ่งที่พึ่งกับยึดเนี่ยต่างกันตรงไหนยึดเนี่ยคือเอามาเป็นของตัวเองของคนอื่นไม่ใช่ต้องเป็นของฉันเช่นเราจะเอาเสาเราจะยึดเสาแต่คุณก็ตัดเสาเอามาเป็นของเราแปลว่าที่พึ่งมันต่างกันตรงที่ว่าเราเป็นที่พึ่งเราก็ไปพึ่งเสาเราก็ไปพิงเสาแต่เราไม่ได้ตัดเสาเอาเป็นของเราใช่ไหมตัดเสาออกบ้านก็พังดิแต่เสามันอยู่ตรงไหนเราเดินไปพึ่งพิงพร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะไปนี่ต่างหากคือพึ่งเป็นสาระ
0: ครับ
1: เนาะถ้าเราจะยึดอันนี้ไม่ถูกเลยหลักคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้เพื่อยึดแต่เพื่อปล่อยวางคุณจะปล่อยวางได้คุณต้องมีที่พึ่งคนที่บอกว่าฉันไม่มีศาสนาแต่ว่าฉันก็เอาเนื้อนับถือความดีแสดงว่าคุณก็เอาความดีนั่นแหละเป็นที่พึ่งคุณเอาความดีเป็นที่พึ่งไงเข้าใจไหมแล้วความดีตรงนั้นคืออะไรไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่โกหกก็ละกันเอาแค่นี้4 ข้อเอา4 ข้อมันก็เป็นความเป็นปกติของมนุษย์ความเป็นปกติคือศีลไงความเป็นปกติคือศีลแล้วก็ฉันก็เป็นปกติของฉันอย่างนี้แล้วฉันก็ไม่ได้นับถือศาสนาอะไรไม่มีปัญหาเลยคุณจะไม่ต้องไปทำพิธีกรรมอะไรตั้งแต่สมัยโบราณมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติพิธีกรรมอะไรแบบนั้นนักปฏิบัติจึงต้องไปวัดแล้วก็สมาทานศีล5แล้วก็ต้องกล่าวคำนี้พูดภาษาบาลีนั่นนี่ท่านไม่ได้บัญญัติเลยเป็นรูปแบบที่มีมาภายหลังต่างหากเป็นรูปแบบที่มีมาในภายหลังของคนที่เขาแบบว่าดำรงมาก่อนแล้วเขาก็อยากจะทำรูปแบบนี้ เขาก็เลยทำรูปแบบนี้ขึ้นมาแต่หลักคำสอนจริงๆคือไม่ให้ยึดถือแต่ให้เป็นที่พึ่งแล้วก็ทำความดีน
0: ี่
1: คือเป็นอย่างนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คำถามก็คือก็ถ้าเราไม่ได้จะเอาแบบประเพณีหรือรูปแบบการทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเกณฑ์แต่คุณทำความดีอ่ะคุณไปดีแน่นอนเพราะว่าหนึ่งคนที่ถ้าไม่รักษาศีลสมมติไม่รักษาศีลเนี่ยจะมีโทษเกิดขึ้นก็คือว่าตัวเองก็ติเตียนตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ติเตียนเราได้เช่นถ้าสมมติเราไปโกหกหรือเราขโมยของเนี่ยเขาก็ด่าเราได้ใช่ไหมตีเตียนเราได้
0: ใช่ครับ
1: หนำซ้ำคุณยังถูกลงโทษอีกเราถูกลงโทษติดคุกติดตารางอีกตายไปตกนรกด้วยตายไปยังไม่รู้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็แย่พอแรงแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงไปไม่ดีแน่ไปไม่ดีแน่แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามคุณรักษาศีลได้ไม่ต้องเอาเรื่องสมาธิไม่ต้องเอาเรื่องปัญญาอะไรแค่ว่าเรารักษาศีลได้ปึ้งเนี่ยตัวเราเองก็ติเตียนตัวเราเองไม่ได้แล้วคนหนึ่งก็ติเตียนเราด้วยเรื่องศีลไม่ได้แล้วก็ฉันไม่ได้มีกิ๊กอ่ะแล้วถ้าจะมีคลิปเป็นคนอื่นนี
0: ่
1: ก็แสดงว่าเป็นคนอื่นแล้วไม่ใช่ตัวฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้วจะเข้าสู่บริษัทไหนก็ไม่กลั่นกล้ามแล้วก็จะไม่ถูกดำเนินคดีไม่ถูกลงโทษต่างๆในปัจจุบันคุณได้ดีอย่างนี้แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงนะก็ต้องไปดีด้วยน
0: ี่
1: คือไปสวรรค
0: ์
1: นั่นยกไปก่อนก็ได้เพราะว่ายังไม่ตายเลยยังไม่รู้พิสูจน์ให้เห็นด้วยตัวเองไม่ได้นั่นก็เป็นลักษณะที่ของสีหาสีดาบดีเหมือนกันน่ะก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้นะชาติหน้าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วคนที่เขาไม่ค่อยเชื่อคำว่าไม่เชื่อนี่ก็เพราะว่าเขาตรวจสอบไม่ได้ว่าชาติหน้ามันจะมีจริงหรือเปล่าเนาะเอาแค่ว่าชาตินี้ที่ว่าเห็นได้โดยประจักษ์เห็นได้โดยประจักษ์จากการที่ว่าฉันเป็นคนดีในที่นี้คือมีเกณฑ์เป็นศีลนะศีล5เป็นเกณฑ์นะว่าถ้าฉันผิดศีล5ฉันก็จะถูกด่าฉันก็จะถูกดำเนินคดีได้แต่ถ้าฉันรักษาศีล5ได้ฉันก็ไม่ถูกด่าฉันถูกยกย่องแล้วฉันก็ไม่ถูกดำเนินคดีเราไม่ต้องกังวลใจเรื่องพวกนี้ฉันจะมีความสบายใจเราแค่ตรงนี้เราก็จะเห็นได้แล้วว่าทำดีมันดีนี่นะแล้วถ้าชาติหน้ามีจริงคุณก็ไปดีด้วยอนันยกไว้อนันยกไว้แต่เพราะนั้นหลักคำสอนนี่จึงเป็นแค่นี้เองของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องสวรรค์เรื่องนรกเรื่องเปรตเรื่องอะไรพวกเนี้ยท่านไม่ได้สอนเลยคุณสมบัติพระพุทธเจ้าเอ้าแล้วที่มีอยู่ทุกวันนี้มันมาจากไหน
0: แล้วมาจากไหน
1: นั่
0: นน่ะสิครับ
1: คือท่านเนี่ยอธิบายตามที่เช่นพระมหาโมกขลานะไปเห็นมานะคือมันหลักเกณฑ์มันเป็นคุณสมบัติสมมติว่าเราคุยกัน2คนเนี่ยพระพุทธเจ้าคุยกับพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์ก็มาถามพระพุทธเจ้าบอกท่านครับชาติที่แล้วผมเกิดเป็นอะไรถามอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าคุณพราหมณ์ถ้าสมมติว่าธรรมภาพบอกว่าคุณเกิดเป็นช้างเนี่ยคุณก็ตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าพราหมณ์คนนี้ก็ไม่มียานอย่างรู้อดีตนะว่าอดีตเป็นยังไงใช่ไหมถ้าบอกคุณเกิดเป็นช้างเท่านี้ชาตินะแล้วเกิดเป็นม้าเท่านี้ชาตินะแต่เขาตรวจสอบไม่ได้ไงเข้าใจไหมว่าที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยจะจริงไหมบทสนทนาของเรา2คนเนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าพูดจริงหรือไม่จริงเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำเขาก็จะออไปเฉยเข้าใจไหมมันจึงไม่สามารถยังกันและกันให้พอใจได้ตรวจสอบไม่ได้สมมติเราไปหาหมอดูนะบอกว่าชาติที่แล้วคุณทำกรรมมาเงี้ยชาตินี้คุณต้องไปแก้อย่างนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ไงใช่ไหมเราก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าที่เขาพูดมาจริงหรือเปล่าด้วยหรือคุณไปหาเข้าทรงเข้าทรงเสร็จปุ๊บเข้าทรงใครเข้าทรงใครสักคนใดคนหนึ่งอะว่าเชิญดวงวิญญาณของเข้ามาที่นี่แล้วก็คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ตรวจสอบไม่ได้ด้วยคนนี้ก็เป็นคนนั้นจริงหรือเปล่า
0: ครับ
1: ในนึกว่าตรวจสอบกันและกันไม่ได้เนี่ยบทสนทนานี้จะไม่เกิดประโยชน์จะมีประโยชน์น้อยจะมีประโยชน์น้อยหลักการของท่านก็คือจึงเป็นอย่างนี้ว่าจะบอกเฉพาะพูดเฉพาะพยากรณ์เฉพาะตอบเฉพาะอธิบายเฉพาะเรื่องที่คนฟังนั้นเขาจะตรวจสอบได้เช่น
0: ครับ
1: ถ้าคุณมีผัสสะคุณจะมีเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาคุณทรงพลลองมาดูเอาเข็มจิ้มแขนดูตึ้งโอ้คุณทรงพลจะเจ็บผัสสะคือเข็มจิ้มแขนปุ๊บมีความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาอ่ะนั่นคุณจะพิสูจน์ได้ทันทีว่ามีผัสสะและมีเวทนาจริงท่านหรือเอาดอกไม้มาให้ดม นอดอกไม้เป็นกลิ่นผ่านจางจมูกสองอย่างรวมกันเกิดเป็นผัสสะขึ้นโอ้หอมหอมก็ชอบก็จึงมีเวทนาแบบไหนสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ตรวจสอบได้
0: ใช่ครับ
1: ตรวจสอบได้จนในเมื่อสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้บอกไปแล้วคุณเช็คได้ตรวจสอบได้ด้วยตาและหูของคุณเองเนี่ยสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนจะบอกก็นี่คือคุณสมบัติของธรรมะที่ว่าต้องตรวจสอบได้ต้องเช็คได้ด้วยตัวเราเองโอเคไหมแล้วไอ้คำสอนพวกแบบผีเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้นรกสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้ไม่ได้สอนคุณชมพลจนกระทั่งจนกระทั่งมีคนที่ตรวจสอบได้มาเช่นพระมหาโมกขลนะพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะไปเห็นเทวดาเนี่ยนั่งสมาธิอยู่ที่เชิงผาตรงนี้มีเทวดาเข้ามาพูดสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าเทวดาพวกนี้มันคืออะไรพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายว่าอ๋อเทวดาพวกนี้คือเทวดาอยู่ชั้นประมาณนักกาแล้วก็ทำกรรมวันนี้มาจึงได้เป็นสิ่งนี้แล้วท่านก็ตรวจสอบได้ไงหมายถึงพระมหาโมกขลนะพระอนุรุทธะเนี่ยหรือพระมหาโมกขลนะเนี่ยเห็นเปรตตรงนี้เห็นสัตว์นรกตรงนี้เห็นเทวดาพวกนี้ท่านก็จึงอธิบายไว้ว่าสวรรค์เป็นอย่างนี้เทวดาเป็นอย่างนี้และนรกเป็นอย่างนี้เปรตเป็นอย่างนี้เพราะมีคนที่เขาเช็คได้ดับเบิลเช็คได้ตรวจสอบได้ว่าที่พูดนั้นน่ะมันจริงหรือไม่อย่างไรอย่างไรจึงมีคำสอนพวกนี้ออกมาก็จะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในคำสอนในมันมีเยอะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทั้ง45ปีอ่ะนะแล้วก็ยังมีการบันทึกกันออกมาเสร็จแล้วก็ยังมีการเขียนอธิบายไว้ต่างๆมากมายเนี่ยไอ้ตรงที่เรายังตรวจสอบไม่ได้พระอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเอายกไว้ก่อนยกไว้ก่อนนะยกไว้ก่อนคือใส่กระดาษทดไว้ก่อนแล้วไอ้ตรงไหนที่เราตรวจสอบได้เช็คได้เราเอาตรงนั้นมาทำความเข้าใจมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นในคำสอนที่มันมีมากเนี่ยเราเอาส่วนที่เราทำได้คือพอจะเอาเป็นที่พึ่งได้ก่อนเอาเป็นที่พึ่งได้ก่อนส่วนที่อะไรที่มันบอกว่ามันยังไม่เข้าใจเราก็อย่าไปยึดถือมันแต่อย่าไปยึดถือในลักษณะที่ว่าต้องเป็นอย่างนี้หรืออย่าไปยึดถือในลักษณะที่ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนเพราะว่าอารมณ์ที่ว่าไม่ใช่อย่างนี้แน่นอนหรือมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนนี่คือความยึดถือยึดถือแบบทั้งสองแบบยึดถือแบบว่าจะเอาเป็นของฉันต้องถูกแน่หรือยึดถือบอกไม่ใช่ของฉันต้องผิดแน่มันคือยึดถือทั้งสองอย่างแล้วเราก็ไว้กลางๆแล้วอันไหนดีเราทำอันไหนไม่รู้เรายกไว้อันไหนไม่ใช่เราก็ปฏิเสธเอาเดี๋ยวเราก็จะมีแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัตินั้นคือการเอาเป็นที่พึ่งเลยเอาความดีเป็นที่พึ่งเนี่ยดีมากๆแล้วก็พอทำความดีเป็นที่พึ่งชาตินี้เราไปดีชาติหน้าก็มาถึงก็ต้องไปดีแน่ถ้าชาตินี้เราไปดีเนาะถ้าวันนี้เราทำความดีคุณจะรู้ได้ไงว่ามีพรุ่งนี้ถ้ามีพรุ่งนี้ฉันก็ดีแน่เพราะว่าวันนี้ฉันดีมาก่อนอย่างนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะสามารถปฏิบัติได้นั่นเองเชิญพัน
0: ครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังครับคุณไก่ครับสอบถามเข้ามาครับว่ามีลูกชาย2คนนะฮะเถียงกันครับเถียงกันเรื่องพระครับไม่ได้เถียงกันเรื่องด้วยกันเองนะฮะเถียงกันเรื่องว่าพระเนี่ยนะฮะมีดัมเบลคือลูกเหล็กเนี่ยในการที่จะยกออกกําลังกายดัมเบลออกกําลังกายเนี่ยในกุฏิเพื่อให้มีกล้ามเนื้อได้ไหมถ้าทําได้แค่ไหนอุปกรณ์สร้างกล้ามเนื้อในการออกกําลังกายมีหลายขนาด
1: อ
0: ันนี้พี่คนโตพูดน้องคนเล็กบอกว่าเหมือนการเดินจงกรมแค่เอาสติมาอยู่ที่การยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิบอกว่าการยกดัมเบลเนี่ยได้สมาธิเหมือนกับการเดินจงกร
1: ม
0: ส่วนลูกคนโตบอกว่าไม่ได้ไปยกดัมเบลแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งเป็นพระไปออกกำลังกายมันไม่สำรวมนะตกลงแล้วอะไรคือความเหมาะสมครับพระอาจารย
1: ์ก็ยังดีนะเถียงกันเรื่องความเป็นอยู่ของพระสงฆ์เรายังดีกว่าจะเถียงกันเรื่องว่าไปกินดื่มที่ไหนอะไรยังไงเอาก็ถ้าจะเถียงกันเรื่องพระก็ให้พระเนี่ยมาตอบดีไหม
0: ครับดีครับ
1: เอาสิกขาวินัยก่อนพระวินัยนะพระวินัยสำหรับพระสงฆ์ก็คือท่านจะแนะนำเรื่องการที่เดินเป็นหลักนะเดิน
0: ครับ
1: เดินเป็นการออกกำลังกายทีนี้คอนเซปต์เรื่องการออกกำลังกายในปัจจุบันโบราณมันไม่มีคุณสมบัติคือเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสมัยการเกษตรเนาะแล้วก็ไม่ได้ว่ามีอาหารเยอะแยะมากมายเหมือนปัจจุบันที่คนเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นเป็นสังคมเกษตรกรรมก็ยังต้องมีการไปใช้แรงงานนั่นนี่มันก็มีการเผาผลาญร่างกายอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ที่ว่าออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพดีสมัยก่อนไม่มี
0: ครับ
1: สมัยก่อนที่พระอาจารย์กำลังพูดถึงก็ว่าแค่ ก่อนสงครามโรคครั้งที่1ที่2อะไรงี้ก็ไม่มีแล้วนะเพิ่งจะมามีหลังสงครามโรคครั้งที่2นี่เองนะที่ว่าพอบ้านเมืองมีความสงบสุขกันเกิดขึ้นอาหารหาได้ง่ายคนเป็นโรคอ้วนมากขึ้นจึงมีคอนเซปต์ในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดีโอเคไหมอาจจะมีคอนเซปต์เรื่องนี้ขึ้นมาทีนี้สมัยก่อนไม่มีคอนเซปต์เรื่องนี้แต่พระพุทธเจ้าก็พูดถึงว่าการให้ร่างกายมีกำลังเนี่ยก็โดยการที่เดินเป็นหลักด้วยอิริยาบถเดินเดินหลังรับประทานอาหารแล้วคลายความเมาในอาหารด้วยการไปเดินมีพูดเรื่องนี้อยู่คืออาหารพอเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะให้เมาในความอิ่มของอาหารคือกินมากเกินไปมันก็ง่วงไงง่วงก็คือเมาตรงนี้แหละคือเมาในอาหาร
0: คร
1: ับ จะคลายความเมาก็ด้วยการไปเดินในเรื่องราวมีอย่างนี้ทีนี้สมัยปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมีค่านิยมในการออกกำลังกายมีการทำให้กล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมาถึงว่าการแสวงหาแล้วการแสวงหาอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการแสวงหาโดยไม่ชอบใช่หรือไม่แต่ถ้าไม่ชอบก็คือว่าไปขอมาโดยที่เขาไม่ได้ปวารณาไว้อันนี้ไม่ถูกคำว่าปวารณาหมายถึงเสนอตัวว่าให้ขอได้นะทีนี้ถ้าขอมาโดยที่เขาปวารณาเอาไว้ก็ไม่ผิดแต่การได้มาซึ่งดัมเบลนั่นนะการได้มาซึ่งสิ่งของนี้คือดัมเบลนี้แล้วที่การออกกำลังกายนะภายในกุฏิอันนี้ทำได้ถ้าบอกว่าคุณทำอะไรเพื่อให้ร่างกายเราคลายเวทนาไม่ให้มันป่วยไข้อันนี้สามารถทำได้ไม่ให้ป่วยไข้โดยจุดประสงค์ของการรับประทานอาหารการเดินนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอาพาธแต่ไม่ใช่กินเพื่อเล่นกินเพื่อมัวเมากินเพื่อประดับตกแต่งเราใช้หลักการนี้เพราะฉะนั้นการที่ออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อว่าให้ร่างกายเราสวยงามคนจะได้ชอบคิดอย่างนั้นไม่ถูกแต่ออกกำลังกายเพื่อที่จะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดในอนาคตนี้สามารถทำได้
0: คร
1: ับ โอเคไหมถ้าเราเอาหลักศีลวินัยมาจับมาปรับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ในขณะที่ไม่ว่าจะเดินหรือจะยกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะอันนี้มันต้องมีอยู่แล้วเพื่อใช่เราไม่ลุ่มหลงไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นไม่ให้เพลินไปในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้นในลักษณะเดียวกันกับว่าอาหารนี้ถ้าคุณกินอาหารเพื่อรสอร่อยโอ้อันนี้สิ่งนี้ต้องจิ้มสิ่งนี้มากินแล้วมันถึงจะอร่อยไม่ได้กินเพื่อแบบนั้นแต
0: ่
1: รับประทานเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปไม่ได้เพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งแต่เช่นเดียวกันออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราอยู่ในสุขภาพดีโซนที่มีสุขภาพดีอัตราการเต้นหัวใจดีจะได้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บในอนาคตแต่ไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพื่อกล้ามเป็นมัดๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้สามารถทำได้
0: ครับครับเรื่องต่อไปครับเรื่องของการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับการเสี่ยงโชคแล้วล่ะครับคือถามว่าถ้าชาวพุทธเนี่ยนะฮะนะตามหลักศีล5แล้วเนี่ยหรือศีล8เนี่ยนะฮะไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ถือว่าบาปมั้ยฮะพระอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยอะไรเงี้ย
1: คือเรื่องเงินทองแล้วก็การได้มาซึ่งเงินทองเนี่ยอันนี้สำหรับ
0: ค
1: ารวาสอันนี้ก็ทำได้อยู่แล้วนะ คุณก็ต้องทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินมีเงินแล้วก็จะไปลงทุนยังไงให้มันงอกงามหนึ่งในกระบวนการกับไปซื้อหวยหรือก็จะรูปแบบที่เรียกว่าเป็นการเล่นการพนันหรือเป็นการเล่นการพนันซึ่งการเล่นการพนันเนี่ยเป็นอบายมุขคือทางสู่อบายจะทำให้เราเมาจะทำให้เราเพลินไปได้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปเล่นการพนันความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นอบายมุขเช่นเล่นการพนันเป็นต้นกับการที่ทำมาหากินอย่างสุจริตซื้อมาขายไปเป็นพ่อค้าเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าสิ่งที่เรากระทำแต่คนที่เล่นการพนันเนี่ยก็คืออย่างมากคุณก็แทงเบอร์ใช่ไหมเอาเบอร์นั้นเบอร์นี้แต่ว่าเวลาเราขายของเนี่ยเราต้องซื้อมาขายไปเราต้องพิจารณาว่าเอ๊ะมันจะขายยังไงคนใช้เนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ยังไงมันจะต่างกันในการกระทำแล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็ต่างกันด้วยแล้วคนที่ทำการค้าขายเนี่ยอย่างน้อยเขายังพอจะควบคุมสิ่งที่ออกมาได้เช่นเขาจะสามารถใช้คำพูดนี้หรืออธิบายให้คนอื่นเขาเห็นแนวทางว่าจะนำสิ่งของที่เขาขายนี้ไปใช้อย่างไ ไม่ว่าจะเสื้อผ้าหรือสิ่งของแต่ในขณะที
0: ่
1: การเล่นหวยเล่นเบอร์เล่นไฮโลเงี้ยเราควบคุมการออกมาของเบอร์ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนควบคุมเดี๋ยวตรงนี้แหละที่ทำให้เมาได้ตรงนี้แหละที่ทำให้ประมาทได้แต่บางทีเนี่ยมันออกมานี่สองเท่าสามเท่าของเงินที่คุณลงไปใช่ไหมพอได้มามากอย่างนี้เราจะเผลอเพลินเราจะมึนเมาได้เราจะมึนเมาได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงอธิบายว่าโอเคทำมาให้กินโดยสุจริตดีให้ขยันขันแข็งแต่ว่าไม่ควรเล่นการพนันคำถามคือหวยเนี่ยเป็นการพนันไหมคำตอบก็คือมันใช่เป็นการพนันแต่แล้วทำไมเขาถึงยังมีให้ทำอยู่อ่ะในปัจจุบันเราก็เพราะว่าถ้าสมมติทางรัฐบาลไม่ออกสลากกินแบ่งเองใช่ไหมมันก็จะมีพวกใต้ดินอย่างเงี้ยมากมาย
0: ครับ
1: เขาก็เลยเอาบางส่วนเนี่ยมาทำให้มันถูกกฎหมายซะแล้วก็แบ่งปันเงินนี้เข้าสังคมสำหรับคนที่มันยังเลิกไม่ได้นะคนที่ยังอยากจะเพลินอยู่ยังอยากจะชอบมีกิจกรรมในความเสี่ยงแบบนี้อยู่ก็ทำซะนะแต่ว่าให้อยู่ในระบบนี่เขาก็เป็นการแก้ปัญหาของสังคมนะจึงให้มีระบบของสลากกินแบ่งทีนี้ทนายถ้าคุณจะเล่นคุณจะทำก็ให้มันอยู่ในศีลเพราะว่าอบายมุขทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ในศีลเลยคือไม่ได้ผิดศีลนะวางกันตรงๆอ่ะเล่นการพนันไม่ได้ผิดศีลเราไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วไม่ได้ผิดศีลคบเพื่อนชั่วเนี่ยไม่ได้ผิดศีลนะแต่ว่าถ้าเวลามันจะผิดศีลมันจะเกิดขึ้นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นเรื่องแห่งความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทเป็นที่ตั้งของความประมาทการดื่มสุราจริงๆการดื่มสุราเนี่ยคุณทรงผลมันไม่ได้ผิดตรงที่ว่าการดื่มสุราเพราะว่ายังมีอีกข้อหนึ่งด้วยซ้ำในมงคล38ประการหนึ่งใน38ประการคือการสำรวมในการดื่มน้ำเมาการสำรวมในการดื่มน้ำเมาถ้าดื่มแล้วคุณไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดคำส่อเสียดไม่ได้พูดเพ้อเจ้อไม่ได้พูดคำหยาบอันนี้ถือว่ายังสำรวมในการดื่มน้ำเมาอยู่แต่บทบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบอกไว้คือเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทหมายความว่าต้องไปดูในวงเล่าดิเวลาเขาเมากันแล้วเนี่ยเขาเมากันแล้วมันจะมีอะไรกันบ้างนั่นก็จะ
0: มี
1: พูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดเพ้อเจ้อจะพูดตลกโปกฮาจะพูดคำหยาบจะพูดยุยงคนนั้นคนนี้กันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นั่นแสดงว่าคุณประมาทแล้วประมาทแล้วทำอะไรก็ตามที่มันจะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั่นคือไม่ดีก็เรียกเป็นอบายมุขจุดนั้นเนี่ยมันยังไม่ผิดศีลหรอกแต่ตอนที่เล่นการพนันเนี่ยตอนที่ดื่มเหล้าเนี่ยแต่ว่าถ้ามันจะผิดพลาดเนี่ยมันจะผิดพลาดตรงนั้นถ้ามันจะผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้นตรงที่คุณจะประมาทถ้าคุณจะประมาทได้มันจะประมาทตรงนั้น
0: ครับ
1: เช่นคนที่บอกว่าเมาในการพนันแล้วเดี๋ยวก็ขโมยของตะโกหกมันต้องได้ทำพวกนี้แน่นอนแสดงว่านั่นคือคุณประมาทแล้วเนื่องประมาทแล้วเพราะสิ่งเนี้ยการเล่นการพนันเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเดี๋ยวคนที่เป็นหนี้สินเพิ่มเติมเพราะว่าการพนันเนี่ยเยอะแยะมากมายพอเป็นหนี้สินปุ๊บเดี๋ยวมันต้องได้โกหกเดี๋ยวมันต้องได้ขโมยของเนี่ยมันก็จะมีธรรมะที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยตามกันมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรทำเลยไม่ควรทำเลยโดยเฉพาะยิ่งพระสงฆ์เนี่ยก็ไม่ควรจะพาคนทำด้วยซ้ำเนี่ยมีแต่ควรจะห้ามคนอื่นว่าอย่าทำนะอย่าทำนะในเรื่องการเล่นหวยเล่นเบอร์เงี้ยผิดศีลนี่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ควรจะห้ามอยู่แล้วเพราะเป็นผู้ให้ศีลอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไอ้ที่มันไม่ผิดศีลแต่มันจะให้ประมาทเนี่ยก็ควรจะยับยั้งเอาไว้เดี๋ยวเช่นการพนันแต่มันไม่ผิดศีลนะใช่ไหมไม่ผิดศีลแต่เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนี่ยก็ไม่ดีเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการรับประทานอาหารมากเกินไปก็ถือว่าจะทำให้เมาได้คือพระอาจารย์เอาเกณฑ์ของความคำว่าเมาเนี่ยนะเมาเนี่ยมาใช้เดี๋ยวเพราะฉะนั้นกินมากเกินไปก็เมาแสดงว่ากินมากเกินไปนี่ไม่ดีประมาทเมานี่คือประมาทเล่นการพนันก็ประมาทการคบเพื่อนชั่วก็ประมาทการไปเที่ยวตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนก็ประมาทการที่เราได้อะไรมาง่ายๆเกินไปก็ประมาทได้แล้วก็จะทำให้ยังไงล่ะเราถึงจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเราอย่าเข้าไปใกล้ในสิ่งเหล่านั้นมันเหวเนี่ยมันถ้าตกไปก็ตายเลยอ่ะแล้วคุณก็อย่าไปใกล้ปากมันนะต้องอยู่ห่างๆหน่อย ไอ้ตอนที่ไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันยังไม่ตกหรอกแต่ถ้ามันจะตกมันตกตรงนั้นน่ะเราต้องอย่าไปอยู่ใกล้มันเหมือนกันว่าการดื่มเหล้าการคบเพื่อนชั่วการเล่นการพนันเหล่านั้นตรงนั้นมันไม่ผิดหรอกเงินคุณหาได้มาโดยไม่ผิดศีลจะไปใช้ไงก็ได้แต่ถ้าไปใช้ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันจะเกิดผิดพลาดมันจะผิดพลาดตรงนั้น
0: เออ
1: เนี่ยต้องระวัง
0: มันจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์มันนำไปสู่ความเสื่อมความเสื่อมที่จะนำไปสู่ทางที่มืดดำในชีวิตนะครับทำให้เกิดทุกข์นะฮะอันนี้ก็ไม่ควรที่จะประพฤติและปฏิบัตินะครับพูดถึงสุดท้ายคือเรื่องของศีล5เนี่ยพระอาจารย์แบบปฏิบัติยากมากๆเลยคือฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าเอาไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยยากมากเลยครับประกอบกับบางครั้งเนี่ยการสมาทานศีล5นั่นคือสัญญาว่าจะปฏิบัติภายในวันนั้นใช่มั้ยฮะแล้วปรากฏว่าบางทีสมาทานศีล5ซะอย่างดีเลยฮะไปลืมตัวสมาทานศีลเสร็จเจอยุงมากัดตบเปรี้ยงอ้าวฆ่าสัตว์แล้วนี่หว่ามันผิดศีล5แล้วนะผมเคยนะสมาทานศีลเสร็จลืมตัวยุงมากัดตบเปรี้ยงอ้าวผิดแล้วไอ้แบบนี้นี่คือถ้าเราสมาทานศีลไปแล้วแล้วเราทำผิดศีลในช่วงของวันนั้นถามว่าเอ๊ะแล้วมันจะผิดได้แรงหรือว่ามันบาปมากกว่าปกติหรือเปล่าครับเกินกว่าไม่สมาทานมั้ยครับ
1: คำว่าสมาทานเนี่ยหมายถึงคุณตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามนะตั้งใจว่าจะปฏิบัติตามเพราะศีลคือเจตนาเมื่อเจตนาที่ว่าฉันจะทำสิ่งนี้เราตั้งเจตนาไว้ว่าเราจะทำสิ่งนี้ในการตั้งเจตนาเนี่ยคือศีลเลยนี่คือศีลละทีนี้พอเราเจตนาปุ๊บเราก็หมายถึงว่าก็พยายามจะให้มีสติไงให้มีสติแต่ว่าเราเผลอสติไปตอนที่เกิดเจ็บขึ้นเจ็บจากไหนยุงกัดพอเจ็บจากยุงกัดปุ๊บเลยเผลอสติพุ่งมันไปทีหนึ่งอ้ายผิดศีลแล้วผิดศีลเนี่ยมันเป็นการเตือนให้เราอย่าทำอีกไงคุณตะวันคือถ้าคุณผิดศีลคุณจะมีความร้อนใจโอเคไหมร้อนใจปุ๊บคุณต้องแก้ไขกับเปรียบเทียบว่าสมมติเราไม่ได้สมาทานศีลไม่ได้สมาทานใส่ศีลเนี่ยแล้วฉันก็เผลอตบมันไปเลยตั้งใจเต็มที่เอาคุณตั้งใจฆ่าสัตว์กับคุณไม่ตั้งใจฆ่าสัตว์มันบาปไม่เท่ากันอ่ะเอาใหม่คือไม่ตั้งใจแบบด้วยความเพลินน่ะด้วยความเคยชินฉันจะฟาดมันเลยก็ฟาดเลยเนี่ยคุณบาปมากกว่าถูกป่ะเพราะมีโมหะด้วยมีโทสะด้วยแต่พอเราสมาทานศีลปุ๊บฉันไม่อยากจะฆ่าเลยนะแต่มันความเคยชินเลยพัวไปเนี่ยคุณบาปน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะคุณมีสติสัมปชัญญะในการที่ฉันจะไม่ฆ่าแต่มันเพลินไปนิดนึงมันเผลอไปนิดนึงไอ้ที่เผลอไปนิดนึงนั่นคือบาปแต่ไอ้ที่เราตั้งใจมาว่าฉันจะไม่ทำเนี่ยอันนี้คือบุญเพราะนั้นคุณสมาทานศีลแล้วคุณฆ่านี่ยังบาปน้อยกว่าไม่สมาทานศีลและทำด้วยความจงใจพระอาจารย์วิเคราะห์ถูกไหมคุณสมบูรณ์ว่ามีเหตุผลนะมีเหตุผลนะถูกไหมมีเหตุผล
0: คือถ้าทำแล้วไม่เจตนาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าทำแล้วเนี่ยมีตั้งใจที่จะฆ่า
1: ใช่ใช่ใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสมาทานศีลแล้วเราทำผิดเนี่ยเราบาปน้อยกว่าที่เราไม่ได้สมาทานศีลแล้วเราก็โกรธมันเลยถูกไหมทีนี้เรารู้สึกผิดอ่ะไอ้ความรู้สึกผิดตรงนี้แหละมันเป็นฮีริโอตัปปามันดีเข้าใจไหมเรารู้สึกผิดอ่ะนั่นแหละดีทำไมเราละอายแล้วเราละอายในบาปที่เราได้ทำลงไปนั่นคือถูกต้องไง
0: ครับละอายชั่วกลัวบาป
1: นั่นคือถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราผิดศีลจะทำให้เกิดความร้อนใจถูกต้องอยู่แล้ว
0: ครับ
1: พอเรามีความร้อนใจแล้วเป็นไงยังดีกว่าร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนนี้สมมติว่าเราไม่ได้สมาทานศีลนะเราหวดพุ่งไปเลยด้วยความตรงใจเต็มที่เลยแล้วเราก็ไม่แคร์ด้วยฉันไม่ก็จะไม่ได้สมาทานศีลฉันก็ไม่ผิดอะไรคุณไม่รู้สึกร้อนใจอะไรเลยทำชั่วแล้วไม่รู้สึกผิดอ่ะมันไปถูกที่ไหนล่ะใช่ไหมมันบาปต่อไปอีกด้วยบาปต่อไปในขณะที่ว่าถ้าตรงข้ามเนี่ยว่าคุณสมาทานศีลปุ๊บโอ้ยแล้วคุณด้วยความเพลินมาเลยหวดไปโอ้รู้สึกผิดจังเลยไอ้รู้สึกผิดจังเลยมันได้บุญนะเพราะอะไรเพราะบาปมันถูกยับยั้งไว้ตรงนั้นเราไม่ได้รู้สึกยินดีว่าฉันทำบาปแล้วฉันจะไปแคร์อะไรไม่แต่เรารู้สึกว่าแคร์ว่าโอ้ฉันทำไม่ดีเนี่ยรู้สึกผิดนิดนึงเนี่ยนั่นแหละเป็นบุญคุณสมบัติประเด็นตรงนี้ท่านจึงบอกว่าอย่าเป็นผู้ร้อนใจในภายหลังสมมุตินะเปรียบเทียบกับคนที่ไม่ได้สมาทานศีลตั้งใจหวดไปเลยหวดไปเสร็จแล้วตายแล้วรู้สึกสะใจด้วยว่าฉันปลดปล่อยชีวิตมันแล้วก็ฉันแบบไม่เจ็บอะไรอีกอย่างเงี้ยนะไอ้ความเนี้ยสะใจเนี่ยบาปเนี่ยมันต่อเนื่องไปทีนี้ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยพอแก่ไปปุ๊บเห็นนรกอยู่ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหไม่ดีเลยเนี่ย มาร้อนใจตอนนั้นโอ้ฉันจะไปที่ที่ไม่ดีนะเนี่ยจะไปตกนรกเป็นต้นเนี่ยแล้วคุณไปร้อนใจตอนนู้นน่ะอย่าไปร้อนใจภายหลังให้ร้อนใจตอนนี้แต่คำว่าร้อนใจตอนนี้คือรู้สึกถึงความที่ว่าฉันต้องทำอะไรสักบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือว่าคุณรักษาศีลแล้วก็ทำให้มันดีมากขึ้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะไม่ต้องร้อนใจภายหลังร้อนใจตอนนี้แล้วเกิดการแก้ไขทำศีลของเราให้มันดีเป็นการตั้งสติไว้โดยชอบแล้วเราไม่บีบเบียนชีวิตทั้งตัวเองด้วยทั้งผู้อื่นด้วยแล้วความดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราก็สังคมแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าด้วยนะเชื่อป่ะ
0: ครับครับนี่คือเรื่องของธรรมะนะครับในการที่เราจะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเรื่องของการใช้ชีวิตให้ปกติสุขนะฮะศีล5นะฮะศีลแปลว่าความเป็นปกตินะครับถ้าเราสามารถรักษาศีล5ที่เป็นพื้นฐานได้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความปกติสุขนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับนี้เวลาหมดแล้วผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
1: เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีขับเคลื่อนนโยบายการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ดูอีกแล้วเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do It Now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนอินโดนีเซียรอบแรกในรอบ15ปีเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อหารือร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียระดับนายกรัฐมนตรีของไทยครั้งแรกในรอบ15ปีที่มุ่งเน้นการใช้นโยบายการต่างประเทศเชิงรุกขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยประชากรกว่า280ล้านคนตลอดจนช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SME นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงาน Business Forum กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศพร้อมเข้าพบเลขาธิการอาเซียนณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงวิสัยทัศน์บทบาทของไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือในภูมิภาคเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวชูประเพณีท้องถิ่นจังหวัดยะโสธรเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่
7: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญบรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบายสำคัญด้านการท่องเที่ยวพร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอกและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวฟาร์มสเตย์ชูจุดเด่นของจังหวัดยะโสธรโดยเฉพาะประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกและประเพณีแห่ไฟมงเมงให้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวระดับประเทศและนานาชาติเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและฟาร์มสเตย์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนและสร้างรายได้โดยตรงให้เกษตรกร พร้อมย้ำความสำคัญของความร่วมมือในพื้นที่ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมยืนยันว่าจังหวัดยโสธรมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างรายได้และความสุขให้คนในพื้นที่อย่างแท้จริงกฤติกาสิริรัตนชาติสวท.ยโสธรรายงาน
1: กรมป่าไม้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือรับมือน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายหลังเริ่มมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
8: นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายขณะนี้มีหลายพื้นที่เริ่มมีน้ำล้นตลิ่งและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมแล้วโดยเตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือและกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นหน่วยป้องกันรักษาป่าที่เชียงราย6แม่ทำแม่สลองได้เฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำสาย3จุดเสี่ยงต่อน้ำล้นตลิ่งเบื้องต้นจุดที่1บริเวณชุมชนไม้ลุงขนระดับน้ำสายได้ลดลงต่อเนื่องและยังไม่มีน้ำท่วมเข้าเขตชุมชนซึ่งเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายอบจ.เชียงรายเตรียมพร้อมทรายบรรจุกระสอบและรื้อเศษสวากีดขวางทางน้ำจุดที่2บริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่1ไทยเมียนมาระดับน้ำได้ลดลงต่อเนื่องและยังระบายน้ำได้เป็นอย่างดีและจุดที่3บริเวณหัวฝายชุมชนถ้ำผาจมสถานการณ์ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องเกือบเข้าสู่สถานการณ์ปกติปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะแรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณชยานันแก้วกล่ำนะคะสวัสดีค่ะพี่แอลค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิริยาพรวงอุบลนะวันนี้ก็มาพบกันสำหรับข่าวยามเช้าแล้วก็มีต้องบอกว่าเรื่องราวหลายๆอย่างแล้วก็ที่สำคัญเมื่อวานนี้อย่างที่ใครได้ติดตามข่าวก็จะได้ทราบข่าวว่ามีเหตุเพลิงไหม้แถวถนนรัชดา
0: ค่ะเนาะก็ช่วงนี้ข่าวเพลิงไหม้เยอะนะ
1: ค่ะ
0: ต้องระแวดระวังกันให้ดีนะคะบางทีอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรแล้วก็หลายสาเหตุด้วยนะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตข่าวกันนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นFM 92.5 MHz AM 819 891 kHz นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสวัสดีหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะยังมีไลฟ์นะคะที่เพจข่าวยามเช้าตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังใครที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยค่ะแล้วก็คอมเมนต์นะคะพูดคุยกับเราสองคนผ่านเพจข่าวยามเช้าได้นะคะ
1: ค่ะไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยสำหรับประเทศไทยตอนบนค่ะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ฝนก็ยังคงเยอะอยู่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพด้วยนะ 60% เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 40% นะคะภาคใต้เนี่ยก็จะน้อยหน่อยโดยเฉพาะฝั่งภาคใต้อ่าวไทยนะคะวันนี้ฝน 30% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันอยู่ที่ 40% ของพื้นที่แล้วก็วันนี้นะคะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมนะคะจันทร์แรกของสิงหาคมสิงหาคมก็เป็นเดือนแห่งวันมีวันสำคัญเหมือนกันนั่นก็คือวันแม
1: ่
0: วันแม่นะคะ12สิงหาคมนะคะโอกาสนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญนะคะนี่เป็นคำขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับคำขวัญวันแม่แห่งชาติปีนี้น้องๆหนูๆก็เตรียมท่องกันได้เลยนะคะมีงานวันแม่งานประกวดต่างๆนะคะก็จะได้จำคำขวัญวันแม่ปีนี้นะคะ
1: ค่ะก็ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีการเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีนั้นเป็นวันแม่แห่งชาติ
0: ค่ะใช่ค่ะแม่เวียนมาครบอีกปีนึงแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ใครที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่นะคะก็อย่าลืมกลับไปสวัสดีวันพ่อวันแม่หรือว่าใช้เวลาครอบอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะ
1: ค่ะไปดูเรื่องราวของการประชุมที่ปภ.กันหน่อยนะคะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราได้ทราบกันดีคือเรื่องของฝนตกดินโคลนถล่
0: ม
1: หรืออาจจะมีน้ำไหลผ่านในพื้นที่ตามที่เราได้อ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อสักครู่นี้ปภ.ค่ะเมื่อวานนี้ได้มีการเรียก17จังหวัดของทางภาคเหนือประชุมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงของเดือนสิงหาคมนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจาก การที่คาดการสภาพอากาศก็พบนะครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคม2569มีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนในด้านของเดือนกันยายนและตุลาคมค่ะปริมาณฝนนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงและจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้ค่ะได้เน้นย้ำให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและเตรียมแผนที่จะรับมือล่วงหน้าอย่างรัดกุมเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ทุกภัยพบนะคะว่าจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอาทิจังหวัดเชียงรายซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วค่ะระดับน้ำซึ่งผลจากการตั้งวอลลุ่มคู่ขนานเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสช่วยให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในด้านของการเก็บของขึ้นที่สูงได้ทันเหตุการณ์ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกฝนที่ตกหนักทำให้น้ำเอ่อล้นทางด้านของฝายนะคะเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยหน่วยงานในระดับพื้นที่และศูนย์ทางด้านของปภ.เขต9มีการบูรณาการนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเรือท้องแบนค่ะเรือพลาสติกกันก็เข้าและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำกันได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่แม้ต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมแต่ว่าการวางมาตรการในเชิงรุกการป้องกันน้ำท่วมขังในเขตเมืองนั้นยังรัดกุมค่ะประกอบกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็ยังคงที่จะรองรับน้ำได้ดีทำให้สถานการณ์ในภาพรวมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆในเขตเมืองค่
0: ะ
1: ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำลอกท่อระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำรอการระบายรวมถึงสำรองสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางนั้นให้เพียงพอที่สำคัญในทุกพื้นที่ค่ะในเรื่องของการสื่อสารก็สร้างความตระหนักรู้เรื่องสาธารณภัยการแจ้งเตือนประชาชนซึ่งนอกจากการแจ้งเตือนผ่านระบบเซอร์บอร์ดแคสแล้วและในสื่อสังคมออนไลน์แล้วนะคะก็ให้ทุกในทุกพื้นที
0: ่
1: ให้สื่อสารข่าวสารสถานการณ์และการแจ้งเตือนแก่พี่น้องประชาชนให้ทราบในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นหอกระจายข่าววิทยุชุมชนกลไกของผู้นำชุมชนหมู่บ้านก็ช่วยกันแจ้งเตือนสมาชิกในชุมชนรวมถึงประสานงานกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสื่อสารข่าวสารสาธารณภัยผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นะตีของร้องข่าวของเรา
0: ใช
1: ่นะก็สามารถที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้ให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมายก็ขอฝากด้วยนะว่าให้สื่อสารข่าวสารเนี่ยตรงนี้ด้วยความเข้าใจกระชับให้แก่พี่น้องประชาชนได้ทราบแล้วก็เตรียมตัวกันได้อย่างทันท่วงทีเน้นสร้างการรับรู้ตระหนักรู้แต่ต้องไม่ตื่นตระหนกนะคะ
0: ใช่ค่ะก็เน้นย้ำทุกช่องทางนะคะโดยเฉพาะนอกจากเซลบอร์ดแคสที่แจ้งเด้งเตือนไปยังมือถือของท่านโดยตรงแล้วเนี่ยของกรมประชาสัมพันธ์เรามีทั่วประเทศนะคะโดยเฉพาะประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะก็จะเร่งช่วยกันสื่อสารข่าวสาธารณภัยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามเรื่องของโดยเฉพาะการประกาศเตือนภัยจะได้ระแวดระวังแล้วก็อย่างเนี้ยอย่างภาคเหนือเนี่ยก็คือเขาได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็บางพื้นที่เก็บของทันความเสียหายก็จะเกิดน้อยขึ้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยแล้วก็การที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะในการที่จะสื่อสารข่าวสาธารณภัยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของการจัดเก็บมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกกันว่าแวด 7% นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยจะหมดเวลาหรือยังเราจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเราจะต้องเสียค่าแวดเพิ่มขึ้นไหมกรมสรรพากรค่ะออกมายืนยันนะคะว่าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่าแวดเนี่ยสำหรับการขายสินค้าและบริการทั่วไปเรายังคงใช้อัตราเดิมร้อยละ7ต่อไปค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2570นะคะในปีหน้านู่นนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้นะคะสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะคะข้าวสารเนื้อสัตว์พืชผักผลไม้อาหารทะเลสดไข่สดนะคะรวมไปถึงบริการขนส่งทางรถยนต์เนี่ยอันนี้ทั้งหมดที่พูดมายังคงได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาภาระ ค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะคะในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นแบบปัจจุบันนี้นะคะสำหรับผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือว่าบริการไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปีอันนี้เขาก็จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่มีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือว่าศูนย์สารนิเทศสรรพากรโทรได้1161นะคะเพราะฉะนั้นเน้นย้ำว่าถ้าใครเห็นข่าวว่าแวตขึ้นเป็น 10% 15% อันนี้เป็นเฟคนิวอย่าไปเชื่อนะคะเพราะว่าเราจะยาวกันไปถึงอีกปีหน้าเรื่องของแวตยังจ่ายแค่ 7% อยู่นะคะ
1: ยังไม่มีการที่จะกลับมาเป็น 10% เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของแวตภาษีที่เวลาเราซื้อสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วของประเทศไทยเนี่ยคือ 10%
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเป็น 7% เนี่ยนานมากๆ
0: ใช่
1: นะคะตั้งแต่
0: ก็คือช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนแหละเอาคิดดูพี่แอนถ้าเกิดเรามันเพิ่มขึ้นเป็น 10% เนี่ยภาระอยู่ที่ใครอยู่ที่เราคนจ่าย
1: คือจำได้นะสมัยตอนนั้นถ้าย้อนไปเนี่ยยังประถมอยู่เลย
0: ค่ะ
1: แวดบ้านเรา 10% ตอนนั้นไปซื้อห้างของที่ห้างสรรพสินค้า
0: ค่ะ
1: แล้วรู้สึกก็สักประมาณเนี่ยยังเรียนชั้นมัธยมมั้งที่เขาลดมาเป็น 7%
0: ใช่
1: คือนานมากนานมาก
0: หลายปีนะถ้าย้อนไป
1: ย้อนต้องย้อนไปขนาดนั้น นะคะในรัฐบาลช่วงนั้น
0: ใช
1: ่มาดูกันเรื่องของรัฐบาลนี่เขายกระดับทางด้านของทะเบียนราษฎรเนี่ยไม่ให้ที่จะไม่ให้เป็นด่านต้นน้ำทางด้านของพวกนอมินีเข้ามาแอบอ้างในหลายๆประเด็นในหลายๆเรื่องราวเขาเปิดโดป้าNICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นะคะโดยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองค่ะตอนนี้ได้เปิดศูนย์ประสานงานทางด้านของต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนโดป้า NICE Center ถือว่าเป็นศูนย์กลางค่ะที่จะบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนนะแล้วก็มีการประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและก็รวมถึงสัญชาติด้วยพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างความมั่นคงสำหรับประเทศไทยด้วยสำหรับศูนย์โดป้า NICE Center นี้ค่ะจะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนประสานงานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมที่จะยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศมีการนำเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ในอย่างเช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาประกอบกับการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยด้วยสำหรับประชาชนที่พบความผิดปกติหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลผ่านสายด่วน1548 1548นะอันนี้เป็นศูนย์ตอบปัญหาทางด้านของงานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองและงานภาคีโดยสามารถที่จะแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนกรมการปกครองก็ขอเก็บรักษาข้อมูลของผู้ที่จะแจ้งเป็นความลับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีเอาไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่มีการยกระดับนะคะเรียกว่าทำงานหลายๆด้านนะเป็นการสกัดบัญชีม้าแล้วก็นอมินีคือต้องบอกว่าเยอะสมัยนี้คนเนี่ยเห็นแก่แบบว่ารับจ้างเปิดบัญชีบ้างละรับจ้างเป็นนอมินีแต่สุดท้ายแล้วนะคะรัฐบาลก็ต้องมีการยกระดับนะคะโดยทะเบียนราษฎรนี่แหละค่ะคือมีการเปิดโดป้านะคะ NICE NICE Center ขึ้นมานะคะอย่าลืมนะคะใครที่มีเบาะแสแจ้งสายด่วนไปเลย1548นั่นเองค่ะมาดูเหตุเพลิงไหม้กันหน่อยนะคะที่เราพูดถึงก่อนเข้ารายการเนา
1: ะ
0: การติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ค่ะที่อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36กันบ้างนะคะทางด้านของกทม.ค่ะก็มีการตั้งกองอำนวยการร่วมช่วยเหลือกรณีเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถซอยรัชดา36

0: สารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยลาดพร้าวแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของดับเพลิงบางเขนบางซ่อนลาดยาวพหลโยธินบางกะปิแล้วก็บางโพเข้าไปช่วยกันค่ะระงับเหตุอย่างเร่งด่วนโดยระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยเพลิงมันก็ลุกลามไปอย่างแบบรวดเร็วเลยนะไปชั้น2ของคอนโดมิเนียมข้างๆเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพประชาชนออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัยค่ะจนกระทั่งสามารถคลุมเพลิงได้นะใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะก็คือในเวลา 11:04 นาทีนะแล้วก็เพลิงสงบลง 11:20 นาทีส่วนเรื่องของการเยียวยาหลังจากต่อไปนี้นะคะการเยียวยาและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสำนักงานเขตจตุจักรค่ะเขาก็ได้มีการตั้งกองอำนวยการร่วมขึ้นมาที่บริเวณร้านซักรีดในซอยใกล้ๆที่เกิดเหตุเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์จุดปฐมพยาบาลรับแจ้งเหตุเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเข้าไปพื้นที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็ประเมินมูลค่าความเสียหายแล้วก็เป็นการสรุปสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดว่าจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรบางทีอู่ซ่อมรถเนี่ยก็เป็นมีชนวนเหมือนกันนะพี่แอล
1: คือบางทีมันจะมีบางอย่างอ่ะในเรื่องของการซ่อมอย
0: ่
1: างรถอะไหล่รถเนี่ยเขาจะเป็นอย่างเหล็กมีอะไรบางจุดอ่ะอาจจะต้องมีการเชื่อมประกายไฟ
0: แล้วมันมีน้ำมันอยู่ด้วยมันเครื่องอะไรอย่างงี้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะเกิดประกายไฟการเชื่อมการต่อการเคาะอะไรเนี่ยมันหลายๆอย่าง
0: เป็
1: นองค์ประกอบ
0: ใช่นะคะเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะคะ
1: ค่ะอ่ะมาที่เรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเรื่องของกรณีเคสสะเทือนขวัญเนี่ย5ศพ
0: อุ๊ยอันนั้นโหดจริงโหดเหี้ยมค
1: ือต้องยอมรับว่าตัวเองนี่ก็จิตตกเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะสำหรับ
0: ฟังข่าวแล้วฮะคือแบบว่าโอ้โห
1: ค่ะฮะเหมือนกันและในกรณ
0: ีแบบว่าพูดอะไรไม่ถูกเลยค่ะ
1: ค่ะเอามาดูกันหน่อยโดยในเรื่องนี้ทางด้านของเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ยกเคสสะเทือนขวัญ5ศพนี้ท่านบอกนะว่ากฎหมายเนี่ยป้องกันกระทำความผิดซ้ำในเรื่องของคดีเพศใช้ความรุนแรงซึ่งเขามีกฎหมายตรงนี้เขามาครอบคลุมว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่กระทำผิดซ้ำเนี่ยนะทางด้านของคดีทางเพศแล้วก็ใช้ความรุนแรงสามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้แก่สังค
0: ม
1: ณตรงนี้ได้โดยด้านของดร.พัชรินทร์ขำสิริพงษ์ค่ะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะคะถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีท่านบอกว่าวันนี้เรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ตนเองเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำผิดซ้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะว่ากฎหมายท่านบอกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยสำเร็จได้ผ่านขั้นตอนผ่านการพิจารณามาอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบก็คือกฎหมายฉบับนี้เขาผ่านแล้ว
0: กว่าจะผ่านมาเนี่ยเขาต้องพูดคุยเขาต้องตรวจดูเขาต้องพูด
1: มีการทำกันหลายอย่างมากและต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จแล้ววันนี้ท่านบอกว่ามีเครื่องมือทางด้านนี้แล้วเนี่ยก็ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม
0: จริงอันนี้เห็นด้วยกับท่าน
1: ค่ะ
0: คืออย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรนะคะต้องใช้คำว่าอาชญากรโดยสันดานนะคือต้องออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้เห็นด้วยไม่ควรจริงๆส่วนทางด้านกรมราชทัณฑ์ก็เลยออกมายืนยันเหมือนกันนะคะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามพรบมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำครบทุกขั้นตอนค่ะก่อนที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีสะเทือนขวัญคือสื่อมวลชนแล้วก็สังคมเนี่ยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับระบบ พระราชทานแล้วก็การปล่อยตัวของผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงให้กลับคืนสู่สังคมจนส่งผลกระทบต่อความรู้สึกความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะกรมราชทานเองก็เลยออกมาแสดงความเสียใจอย่าง

0: สุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในครั้งนี้แล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ยเป็นอดีตผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุมตัวตามคำพิพากษาของศาลอย่างเคร่งครัดและพ้นโทษตามกำหนดหมายจำตามกำหนดหมายจำคุกถึงเมื่อถึงคดีที่สุดแล้วนะคะคือทั้งสองรายเนี่ยคือกรมราชทัณฑ์เขาก็ออกมาชี้แจงยืนยันบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่ายุติบทบาทในการป้องกันการกระทำผิดซ้ำแต่หากแต่ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ระหว่างรับโทษจนกระทั่งปล่อยตัวนะคะได้ดำเนินการจำแนกผู้ต้องขังการประเมินความเสี่ยงการเสนอให้ศาลเนี่ยใช้มาตรการเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษแล้วก็การส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้นดำเนินการติดตามควบคุมแล้วก็กำกับพฤติกรรมของผู้พ้นโทษตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดนะคะแล้วก็ทางกรมราชทัณฑ์ก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลพฤติกรรมเชิงลึกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและร่วมกันอุดช่องว่างนะคะเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างสูงสุดเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงเพราะสังคมบอกว่าแล้วทำไมถึงปล่อยออกมา คนที่กระทำผิดซ้ำซากเขาเคยติดคุกในคดีพยายามฆ่าคนตายมาแล้วเนี่ยถึงยังปล่อยออกมาอีกก็เลยสร้างความไม่ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนะในเรื่องของการสร้างทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศด้วยนะคะทางกรมราชทัณฑ์ก็เลยต้องมีการออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเขาก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตามพรบที่กฎหมายกำหนดนั่นแหละเขามีการกักตัวแยกจำหน่ายแบบคุมโทษไว้นั่นแหละแล้วพอเขาครบเนี่ยคือผู้ต้องหารายนี้เนี่ยไม่ได้รับการอภัยโทษด้วยนะ
1: ก็คือเป็นกรณีที่ไม่ได้รับการอภัยโทษแต่เป็นกรณีที่คดีความหรือการที่คุมขังเนี่ยเขาครบตามกฎหมายตามที่เขาได้จำมาก่อนหน้านี้
0: ใช่ตามได้ที่เขาได้รับโทษที่ศาลเคาะมาแหละว่าต้องติดกี่ปีอะไรแบบนี้นะถ้าพูดกันให้เข้าใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆเห็นด้วยผลักดันให้มีการแบบว่าอยากให้ใช้ในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในเคสแบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรที่จะคือถ้าเขาเป็นโดยสันดานโดยนิสัยที่มันแก้ไม่หายโหดเหี้ยมจริงๆอันนี้ก็ไม่น่าจะปลอดภัยกับประชาชนนะคะ
1: ใช่เนาะและที่สำคัญก็มีพรบทำตามมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำเนี่ยก็คือครอบอีกครอบหนึ่งนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องดูว่าผู้ที่สามารถที่จะใช้กระบวนการทางกฎหมายตรงนี้ได้เนี่ยจะทำอย่างไรที่จะให้สังคมของเราเนี่ยเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดละกัน
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะ6:31 นะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีของร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคต ร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปอยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
8: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณนาจรุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยวันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อเป็นการหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแล้วในการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลเลยครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจแล้วโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทย ณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนและภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลแล้วครับที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus 60-40 ครบ2เดือนเงินสะพัด 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้าพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนั้นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ครบ2เดือนเต็มๆพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว26,000,623รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนแล้วครับว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนั้นก็มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทผลการดำเนินงาน2เดือนที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กๆได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ได้ถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สิงห์บุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือเร่งผลักดันงบแก้ปัญหาตะหลิ่งสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความพร้อมในการป้องกันและรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือโดยมีนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองกระทุ่มโพรงหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตลิ่งสุดคณะเองก็ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แล้วครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขเฉพาะหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้ในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณจากทุกช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อประชาชนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพ จ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์เช่นนี้แล้วก็ได้สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันอีกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สานต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในมิติการสื่อสารของรัฐให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักๆอันได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศกันด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันเท่านั้นและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยทางรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำส่วนทางด้านดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงคดีดังกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนั้นอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่อำนาจเจริญตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมย้ำและครับว่าจากนี้ไปจังหวัดอำนาจเจริญจะไม่ใช่เพียงแค่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดพร้อมเร่งยกระดับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวมพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการคมนาคมปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดบ้านแทงตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมนั้นก็เพื่อระดมปัจจัยก่อสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบประปาสาธารณูปการภายในวัดสนับสนุนการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดจนร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนสืบไปครับพี่น้องช่วงนี้ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนออาเซียนจีนยกระดับความร่วมมือจัดการน้ำมลพิษและภัยพิบัติและชี้ว่าฟ้าเดียวกันน้ำผืนเดียวกันต้องร่วมรับมือทั้งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่า The Fourth ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing 2026หรือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีอาเซียนจีนด้านการก่อสร้างและการเคหะครั้งที่4ประจำปี2026ที่ประเทศมาเลเซียร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการก่อสร้างการพัฒนาเมืองและการเคหะที่ยั่งยืนของภูมิภาคครับโดยในการประชุมนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวย้ำว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการรับมือภัยพิบัติเป็นภารกิจร่วมของภูมิภาคที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งลุ่มน้ำของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสมือนการอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและใช้น้ำผืนเดียวกันการดูแลคุณภาพน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำการติดตามสถานการณ์มลพิษการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดความสูญเสียและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกับทุกประเทศในภูมิภาคครับพี่น้อง พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าวอีกประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่จะถึงนี่แหละครับที่ประเทศไทยกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แสดงความคิดเห็นเพจข่าวยามเช้านะคะคอมเมนต์มาเยอะมากเลยค่ะพี่คมสันสวัสดีนะคะบอกจันทบุรี26องศานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวค่ะคุณพรเทพนะคะคุณทองหยดพี่บุญชัยพี่เจนจิลาบอกสวัสดีทีมงานข่าวยามเช้าทุกคนสวัสดีน้องชาตรีนะคะบอกว่าสวัสดีพี่พลอยพี่แอลนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็สวัสดีคุณพี่สุเทพนะคะพี่ทองคุณจารินีบอกว่าเช้านี้บางแวกภาษีเจริญอากาศดี
2: ๆ
1: นะคะแล้วก็พี่นาฏอนงนะคะสวัสดีนะคะเช้านี้ที่อ่างทองค่ะอากาศโปร่งนะคะแล้วก็พี่สำราญบอกกำลังชมที่สนามบินกำแพงแสนนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยพี่สุพิชสวัสดีนะคะคุณสุวิทย์คุณนพรลุงนะพี่อันพี่นิดแจ้เจียนะคะแล้วก็มีพี่สุวิทย์พี่ประเทืองค่ะผู้ใหญ่บำรุงนะคะสวัสดีนะคะติดตามที่ปราจีนบุรีนะคะติดตามข่าวยามเช้าคุณยันโชตนะสวัสดีนะคะคุณยอดด้วยนะพี่โกศลสวัสดีนะคะพี่สมยศด้วยค่ะเช้านี้นะคะปิดท้ายกันด้วยงานดีๆมีกิจกรรมมาฝากค่ะพี่แอล
2: ค่ะงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวเรื่องของการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ใกล้จะมีงานโอท็อปอีกแล้วนะคะภายใต้แนวคิดนะคะทางด้านของสิริรัศมีแห่งแผ่นดินสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างรายได้กับคืนชุมชนทั่วประเทศไม่น้อยกว่าจังหวัดละ10ล้านบาทรวมทั้งหมดกว่า770ล้านบาทโดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานค่ะล้วนทั้งผ่านการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะนั่นหมายความว่าภายในงานนี้สามารถที่จะไป
1: ใช้ได้
2: ใช้สิทธิ์โครงการ60-40นะสำหรับงานโอท็อปต้องบอกว่ารวบรวมผู้ที่อยู่ในโครงการโอท็อปเนี่ยกว่า 2,000 ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นบูธของทางมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมีโซนโอท็อปชวนชิมอาหารอร่อยจากทั่วไทยมีการเปิดตัว4โซนไฮไลท์ด้วยเป็นไฮไลท์โอท็อปแบบใหม่เลยก็คือโอท็อปมูเตลู
1: ค่ะ
2: นะอันน่าจะรวบรวมของสายมูแต่ละภาคนี่แหละ
1: แ
2: ล้วมาอยู่ในที่นี้ที่เดียวเลยมีโอท็อปลักชูรี่ด้วยโอ้โหของหรูหราไฮโซนะว่าจะเป็นอย่างไรมีอัญมณีระดับพรีเมียมด้วยเขาว่าอย่างนี้โอท็อปสปิริตเทสติ้งอันนี้มีการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ใครสนใจก็ไปเพราะว่าเดี๋ยวงานโอท็อปศิลปาชีพประทีปไทยเนี่ยจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้10นาฬิกาถึง21นาฬิกาอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเช่นเดิมและงานโอท็อปนี้ก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีย้ำนะ8ถึง16สิงหาคมเตรียมตัวให้พร้อมแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานโครงการหลวงอยู่ที่ Center World และที่จะจัดไปจนถึงวันที่12สิงหาคม2569เช่นกันค่ะ
1: ไปได้นะคะสำหรับใครที่ชอบงาน O-TOP นะคะก็ไปร่วมกันอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทย O-TOP ล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569นะคะเตรียมไปกันได้เลย8ถึง16สิงหาคมนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณผู้ฟังติดตามข่าวยามเช้าได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
2: ค่ะดิฉันชนันแก้วกล่ำวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียกรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี
1: ้อิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มูซทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชนะเจ้าบ้านเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์สนามแรกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันนี้ต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรี